0: ให้เป็นกลไกที่สำคัญในการรับประกันการนำพาของภาคที่เข้มแข็งคุ้มครองบริหารรัฐมีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพและมีความยืนยงในโอกาสรายงานเกี่ยวกับผลการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานกฎกาห้าปี2021-2025และเสนอทิศทางแผนการเคลื่อนไหว5ปี2026-2030ขององค์การกฎกาแห่งรัฐต่อกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่10จัดขึ้นเมืองบรมนีอยู่หอสภาแห่งชาตินครหลวงวิจันทร์ท่านวันไซพงสวรรค์ประธานองค์การกฎกาแห่งรัฐแห่งฮู้ว่ารัฐบาลจะเอาใจใส่ยกระดับเวียกงานกฎกาเป็นกลไกสำคัญในการติดตามการกวดกานำไส้สิทธิ์อำนาจขององค์การรัฐปฏิบัติกฎหมายพลบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการคุ้มครองบริหารเวียกงานให้ถูกต้องสอดคล้องตามระเบียบกฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อสุขยู่ส่งเสริมการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ให้บรรลุตามแผนการที่วางไว
1: ้ทิศทางเวียกงานกวดกา5ปีและเวียกงานจุดสุ่มปี2016เพื่อจะตั้งพันขยายมติของประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่2ของพรรคและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่10เกี่ยวกับเวียกงานกฎกาให้เข้าสู่ลงลึกและจะตั้งปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมพัฒนาเวียกงานกฎกาให้เป็นกลไกที่สำคัญในการรับประกันการนำพาของพรรคที่เข้มแข็งการคุ้มครองบริหารรัฐที่โปร่งใสมีประสิทธิภาพและมีความยืนยงยกสูงเวียกงานกฎกาเป็นกลไกสำคัญในการติดตามกฎกาการนำใช้สิทธิอำนาจขององค์การรัฐการปฏิบัติระเบียบกฎหมายพลบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการคุ้มครองบริหารเวียกงานให้ถูกต้องสอดคล้องระเบียบกฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อสุขยู่ส่งเสริมการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ให้บรรลุตามคาดหมายที่วางไว
0: ้ท่านวันไซพงสวรรค์ในฮู้เตือนว่าองค์การกฎกาแห่งรัฐจะสืบต่อเคลื่อนไหวเวียกงานตามพลบทบาทหน้าที่ของตนเคลื่อนไหวกฎกาเป็นปกติทั้งเป็นการกฎกาพรรคกฎการรัฐอย่างตั้งหน้าและสืบต่อดำเนินการกฎกาตามคำสั่งกฎกาตามผลการกฎสอบและกฎกาตามมติของกองประชุมสภาแห่งชาติให้มีผลสำเร็จ
2: สถาบันวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสวสสสได้จัดกองประชุมสัมมนาวิทยาศาสตร์ลาวเวียดนามภายใต้หัวข้อเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองขอริเริ่มของลาวและบทเรียนประสบการณ์ของเวียดนามในวันที่5สิงหาคมนี้ที่โรงแรมเมืองแท่งนครหลวงจันทร์เป็นเกียรติในกองประชุมครั้งนี้มีบรรดาคณะภาคคณะนำของ4สถาบันเข้าร่วมซึ่งให้เกียรติเข้าร่วมโดยท่านดวนมิงฮวนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคคอมมิวนิสต์เวียดนามหัวหน้าสถาบันการเมืองแห่งชาติโฮจิมินห์ท่านอนุภาพตุนาลมคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคประชาชนปฏิวัติลาวหัวหน้าสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติท่านลีเบอร์ลีบัวเป้ากรรมการศูนย์กลางภาคประธานสถาบันวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่านเลวันเลยกรรมการคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคคอมมิวนิสต์เวียดนามประธานสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์สังคมเวียดนามท่านเอกอัครทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำลาวบรรดาการนำของกระทรวงวิทยากรลาวเวียดนามและผู้ต่างนาจากข้าราชการที่เกี่ยวข้องของสองชาติเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงตลอดระยะผ่านมาพรรคเฮาได้วางแนวทางนโยบายในการพัฒนาตามทิศยืนยงและสีเขียวบนพื้นฐานการนำไซกละโอกาสถ่ายแหงบ่มซ่อนเป็นกำลังแหงสังรวมเพื่อสร้างบาดก้าวบุกทะลุการเติบโตเศรษฐกิจให้มีความมั่นเทียงเข้มแข็งโดยกำหนดเป็นนโยบายวางออกคือการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองการสร้างเศรษฐกิจเอกราชแม้นการเสริมขยายหัวคิดปฏิสร้างความดุมันขยันเพียรเป็นผู้ประกอบการที่เข้มแข็งเป็นเจ้าตนเองโดยการยกสูงสมรรถภาพการผลิตเสริมสร้างสติปัญญาความสามารถยืนและก้าวเดินด้วยกำลังแห่งของตนอย่างเป็นเจ้าการเฮ็ดให้การยกระดับวิถีชีวิตการดำรงชีวิตแบบใหม่สร้างค่านิยมและสติศาสตร์ฮู้นำไซทรัพยากรและปกปักรักษาให้นำไซได้ยาวนานกองประชุมได้ลงเลิกนำเสนอด้านทฤษฎีผลสำเร็จและบทเรียนอันล้ำค่า40ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงใหม่ของลาวและเวียดนามในการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองโดยเฉพาะแมนการแก้ไขสายพัวพันสัจจวิภาคระหว่างการเป็นเจ้าตนเองและการเสริมยงสากลนักวิทยาศาสตร์จากสองชาติ ยังจะได้ร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นอย่างกงไปกงมาเกี่ยวกับการพัฒนากำลังการผลิตทันสมัยบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมและการหันเป็นดิจิตอลเพื่อเป็นบอนอิงในการวางนโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของ2ประเทศในต่อหน้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงผลสำเร็จของกองประชุมดังกล่าวจะถูกสั่งรวมเป็นข้อมูลเสนอแนะทางด้านนโยบายเพื่อรายงานต่อ2ภาคและรัฐบาลให้สามารถพันขยายเข้าสู่พฤติกรรมตัวจริงและเป็นบอนอิงอันหนักแน่นทางด้านทฤษฎีเพื่อสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็งสนับสนุนการจัดตั้งปฏิบัติเป้าหมายของพรรครัฐบาลในการนำพาประเทศชาติหลุดพ้นออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาอย่างมีคุณภาพในท้ายปีนี้และสร้างบาดก้าวกระโดดไปสู่การเป็นประเทศรายหับปานกลางสูงในปี2035ตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้อย่างสง่างาม
0: เพื่อให้ประกันในไทยเนื้อที่ป้าพวกหุ่มให้ได้65ส่วนห้อยฮอดปี2030ตามแผนการของรัฐบาลก็คือกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้มีทิศทางแผนการวิธีการและมาตรการในการจัดตั้งปฏิบัติในโอกาสซี่แจงต่อกองประชุมสมัยวิสามัญเทือที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10จัดขึ้นเมื่อปฐมนี้อยู่หอสภาแห่งชาตินครหลวงวิจันทน์ท่านลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมให้ฮู้ว่าเพื่อเฮ็ดให้เนื้อที่ป่าไม้และเนื้อที่ปกคลุมป่าไม้เพิ่มขึ้นให้ได้65ส่วนห้อยในปี2030ภาครัฐบาลได้ออกคำสั่งเลขที่15ของนายกรัฐมนตรีคำสั่งเลขที่11ของนายกรัฐมนตรีและคำสั่งเลขที่11ทับคลสพทั้งได้ออกแจ้งการในการโจ๊ะการพิจารณาโครงการบ่อแห่ใหม่และคะแนนการที่พวกเขาได้เอาใจใส่คุ้มครองป่าไม้ตามระบบ3ประเภทป่าและเวียกงานดังกล่าวได้ถูกกำหนดเป็น1ใน7แผนเวียกงานของแขนงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแต่ในฮอดปี2030และได้กำหนดติดทางเปลี่ยนการวิธีการและมาตรการอย่างเข้มงวดในการคุ้มครองผู้พักอาศัยและพัฒนาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ให้มีอยู่ในปัจจุบันและส่งเสริมการเข้าร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมสู่สวนสำรวจจัดสรรและกำหนดเขตที่ดินป่าไม้ธรรมชาติที่ยังบ่ทันได้บรรลุคาดหมายไปเคียงคู่กับการยุ่งแฮงกระบวนการฟื้นฟูป่าและส่งเสริมการปลูกไม้
3: ในปี2025ที่ผ่านมานี่นะเนาะพวกเขาได้มีการศึกษามีการสำรวจขึ้นอยากจะเห็นได้ว่าการปกคลุมป่าไม้เลยมันอยู่ในประมาณ 62.56% ของเนื้อที่ทั่วประเทศซึ่งเห็นว่าเพิ่มขึ้นจากข้อมูลในปี2020ที่ผ่านมาที่ว่าพวกเขาได้มีการประเมินหัน 0.56% หน่อยนึงมีการเพิ่มขึ้นเนาะสาเหตุที่เพิ่มขึ้นได้น้อยก็แม่นย้อนมีการบุกรุกป่าไม้มีการหันเปลี่ยนที่ดินป่าไม้เป็นดินประเภทอื่นของบรรดาโครงการพัฒนาถึงอย่างไรก็ตามเพื่อเฮ็ดให้เนื้อที่ป่าไม้และเนื้อที่ป่าปกคลุมเพิ่มขึ้น 65% ในปี2030ภาครัฐบาลก็ได้ออกคำสั่งเลขที่15นย.คำสั่งเลขที่11นย.แล้วก็คำสั่ง11ที่หาก็ออกนี่แหละแม่นของคลสพ.ทั้งได้ออกแจ้งการให้โจ๊ะการพิจารณาโครงการบ่อแห่ไม้แล้วก็คะแนนการของพวกเขาก็ได้สุ่มใส่ในการคุ้มครองป่าไม้ตามระบบ3ประเภทป่าและเวียกงานต่างๆที่ได้กำหนดอยู่ใน1ใน7แผนงานของคะแนนการเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแต่นี่ทอดปี2030แล้วแม่นพวกเขากำหนดอยู่ใน1แผนงานที่สำคัญเพื่อรับประกันคาดหมายสู่ซนรัฐบาลก็คือคะแนนการเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมก็ได้กำหนดทิศทางแผนการและวิธีการในการจัดตั้งปฏิบัติโดยเฉพาะแม่นทิศทางและแม่นพวกเขาจะต้องได้สุ่มใส่เข้มงวดในการคุ้มครองในการปกป้องรักษาและก็พัฒนาป่าไม้ที่เป็นดินป่าไม้ที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้และก็ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้าร่วมอยู่ในการปกป้องรักษาในทั่วสังคม
0: ท่านลินคำดวงสวรรค์ในฮู้เตรียมว่าจะฟื้นฟูป่าโดยธรรมชาติให้ได้ 520,000 เฮกตาร์ส่งเสริมปลูกไม้อุตสาหกรรมให้ได้ 200,000 เฮกตาร์และบวกกับเนื้อที่ดินป่าไม้ที่กำลังสำรวจและจัดสรรจำนวน 14,700,000 เฮกตาร์เพื่อให้ได้15,400,000เฮกตาร์หรือเท่ากับ65ส่วนห้อยของเนื้อที่ทั่วประเทศในปี2030
2: ในวันที่6สิงหาคมนี้ที่โรงแรมสุภัทรานครหลวงจันทน์สมาคมนักธุรกิจหนุ่มลาวได้จัดกองประชุมสรุปการเคลื่อนไหว6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026ขึ้นในหัวข้อการพัฒนาสมาคมนักธุรกิจหนุ่มลาวและการส่งเสริมสาวหนุ่มสร้างเศรษฐกิจภายใต้การเป็นประธานของทานทองลีศรีสุริตกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาว ทานนางสุวารีคำผุยประธานสมาคมนักธุรกิจหนุ่มลาวมีบรรดาทานหองเลขาคันศูนย์กลางคณะกรมจากศูนย์กลางสาวหนุ่มคณะบริหารงานสมาคมนักธุรกิจหนุ่มลาวต่างหน้ากระทรวงบริษัทเกี่ยวข้องพร้อมด้วยคณะหาผิดชอบเข้าร่วมกองประชุมได้หับฟังการขึ้นผ่านบทสรุปการเคลื่อนไหวระยะผ่านมาโดยท่านบุญคุณคุณเถาวงศ์รองประธานสมาคมนักธุรกิจหนุ่มลาวซึ่งได้รายงานผลสำเร็จบรรดาหน้าเวียกที่ได้จัดตั้งปฏิบัติเป็นต้นเวียกงานแนวคิดได้เอาใจใส่ซี่นำนำพาสมาชิกเข้าร่วมเสริมซึมและเข้าร่วมขบวนการตามวันประวัติศาสตร์สำคัญของชาติอย่างฟื้นฟูเวียกงานการจัดตั้งสามารถขยายสมาชิกความเอากิจการถึง112บริษัทสร้างเวียกเคียงงานทำให้ประชาชนได้615คนพร้อมทั้งพร้อมจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนา5ปีอย่างเป็นรูปธรรมนอกนี้กองประชุมผู้เข้าร่วมยังได้หับฟังบรรดาหัวข้อที่สำคัญคือการยกระดับและสร้างศักยภาพสาวหนุ่มด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิตอลนโยบายการส่งเสริมและการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อธุรกิจหรือ SME ในการขับเคลื่อนธุรกิจสาวหนุ่มอย่างยืนยงและการเสนอบทในหัวข้อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในโครงการลงทุนของหลาดแก่ภาคธุรกิจครั้งนี้กองประชุมยังได้จัดพิธีมอบหับใบย่องยอและใบเกียรติคุณแก่ผู้สนับสนุนและมอบเหรียญสาวหนุ่มตะลุ่มบอลให้แก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่นโอกาสนี้กองประชุมได้หับฟังการโอโลมจากทานทองลีศรีสุริตได้กล่าวว่ากองประชุมครั้งนี้สุดที่มีความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะการหันเอาเนื้อในจิตใจของกองประชุมครั้งนี้ไปจัดตั้งปฏิบัติให้เกิดดอกออกผลคือเพิ่มทวีศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดติดพันกับการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเอาใจใส่ศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดนำพาและเสริมเสริมนิติกรรมมติและแนวทางของภาครัฐให้สมาชิกอย่างทั่วถึงเล็งใส่การปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งสร้างฐานข้อมูลดิจิตอลอินฟราสตรัคเจอร์และกองทุนพัฒนาสมาคมนักธุรกิจหนุ่มให้มีความเข้มแข็งรอบด้านสืบต่อผ่านขยาย MOUเป็นโครงการตัวจริงยูแห่งนวัตกรรม AI และสร้างเวียกเหตุงานทำที่สำคัญต้องแน่ใส่การสร้างเวียกเหตุงานทำสร้างอาชีพให้แก่สาวหนุ่มและประชาชนลาวอยู่ท้องถิ่นสืบต่อการสร้างขบวนการเจ้า5ปีสมาคมนักธุรกิจหนุ่มลาวพร้อมทั้งเป็นเจ้าการประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเข้าในการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติการแก้ไขปัญหายาเสพติดและการแก้ไขความยุ่งยากด้านเศรษฐกิจการเงินอย่างต่อเนื่องเพิ่มทวีการติดตามกวดการและกลไกการประสานงานอย่างมีระบบเพื่อเฮ็ดให้ทุกๆเวียกงานได้จัดตั้งปฏิบัติให้สำเร็จตามระดับคาดหมาย
0: 5ปีผ่านมาของเทือนพัฒนาแขวงเซสมบูรณ์สามารถตอบสนองสินเชื่อให้ผู้ประกอบการได้ประมาณ250ตึกกีบเท่ากับ 1.87 ส่วนห้อยของรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP ของแขวงท่านบพันธ์อินทปัญญาประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเซสบูรให้สัมภาษณ์ต่อนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเมื่อบรมวันนี้ว่าภายหลังของทื่นพัฒนาแขวงเซสบูรได้รับการสร้างตั้งขึ้นในวันที่20สิงหาคม2020ตามมาตราที่12ของดำรัดรัฐบาลเลขที่414ว่าด้วยนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจของแขวงเซสบูรเฮ็ดหน้าที่ตามพระราชบัญญัติของตนอย่างแข็งแรงได้มีการปลุกระดมคนกวยทื่นฮอนจากภาคส่วนต่างๆเพื่อเป็นทื่นสะสมเบื้องต้นมีเพียง10ตื้อ200ล้านกีบปัจจุบันมีทุนสะสม227ตื้อกีบในนี้เป็นทุนกู้ยืมเพื่อปล่อยสินเชื่อกว่า93ส่วนห้อยภายใต้การนำพาซี่นำอย่างใกล้ชิดของพรรคและรัฐบาลว่ารวมว่าเฉพาะแม่นการนำของแขวงเซสมบูรณ์เฮ็ดให้กองทุนนับมื้อนับเติบใหญ่เข้มแข็งเป็นเก่า
4: ๆกองทุนพัฒนาแขวงเซสมบูรณ์ตามรัฐ414มหดปัจจุบันนี้อนุมัติสินเชื่อสะสมทั้งหมด 279.19 ตื้อกีบมาฮอดปัจจุบันนี่เฉพาะ6เดือนต้นปีนี่แม่นปฏิบัติได้ 21.8 ตื้อกีบมี15บัญชีเท่ากับ 23.19 ของแผนการปีในการสนองสินเชื่อติดตามการผลิตภัณฑ์สินเชื่อ SME นะจำนวน 20.15 ตื้อสินเชื่อรายย่อยจำนวน 1.65 ตื้อกีบสินเชื่อตามคะแนนการเศรษฐกิจคือคะแนนอุตสาหกรรมจำนวน3ตื้อ คะแนนบริการ 13.9 เตกีคะแนนกสิกรรมป่าไม้ 4.75 เตกีคะแนนการค้าจำนวน 4.75 เตกีคะแนนหัตถกรรม 2.85 เตกีนั่นเอาจะใส่เก็บกู้ทุนสินเชื่อได้ 10.90 เตกี
0: ท่านบัวพันธ์อินทปัญญาให้ฮู้ตื่นว่าสำหรับกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ที่กองทุนให้ลูกค้าแมนบรรดานักธุรกิจผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปนำใส่เข้าในแขนงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมการค้าการบริการและอื่นๆแต่นี่แขนงการค้าการบริการมีมูลค่าหลายกว่า176ตื้อกีบรองลงมาแมนแขนงการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อม48ตื้อกีบและอุตสาหกรรม23ตื้อกีบ
2: 5ปีต่อหน้า2066หา2030คะแนนการโยธาธิการและขนส่งจะปรับปรุงการหัวมือกับต่างประเทศ2ฝ่ายหลายฝ่ายและขอบการหัวมือทางเศรษฐกิจเพื่อหาประกันการสนองทุนในโอกาสรายงานต่อกองประชุมเวียกงานโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศปี2055หา2026และผันขยายแผนพัฒนาคะแนนการโยธาธิการและขนส่งระยะ5ปี2066หา2030จัดขึ้นเมื่อบรมนีที่นครหลวงเวียงจันทน์ทานลิตาคาทิยะห้องรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งไห้ฮู้ว่าในตอนหน้าจะสร้างระเบียบการและกลไกในการคุ้มครองเวียกงานหัวมือกับต่างประเทศแบบสองฝ่ายหลายฝ่ายและขอบการหัวมือทางเศรษฐกิจแนใสหันการพัวพันการประสานงานผ่านระบบประตูเดียวประเมินความต้องการระดับชาติและกลุ่มสมาชิกในการเข้าร่วมองค์การจัดตั้งสากลเพื่อสร้างสายพัวพันให้นักแน่นหลายขึ้นเพิ่มโอกาสในการหัวมือสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจมีวิสัยทัศน์ที่จะแจ้งและขยายมาตรฐานเทคนิคด้านโครงหลังพื้นฐานการประสานงานและการหัวมือกัน
5: พัฒนาเครื่องมือติดตามโครงการ ODA เพื่อให้สามารถแสดงสีบอกติดตามบรรดาโครงการสืบต่อได้อย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งสามารถประเมินผลการหัวมือและเห็นได้ท่าทางแนวโน้มของการปรับปรุงเพื่อเพิ่มทวีการหัวมือพัฒนามาตรฐานวงจรการหัวมือที่ประกอบมีทิศทางรวมแนวโน้มของสากลและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและการอัปเดตเกี่ยวกับบูลเมซิตนโยบายการสนองทุนของผู้ร่วมพัฒนาโดยจะได้เผยแพร่2ครั้งต่อปีเพื่อนำใช้เข้าในการโอ้ล้อมและเจรจาด้านการสนองทุนและการปรับปรุงความสามารถในการเฮ็ดเวียกโดยรวม
2: ทานลิตาคาทิยะให้ฮู้ตื่นว่าในต่อหน้ากระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะเพิ่มทวีบทบาทของแขนงการโยธาธิการและขนส่งในการดึงดูดการลงทุนของภาคเอกชนภายในและต่างประเทศให้หลายขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทุนของภาคเอกชนเข้าในการพัฒนาแขนงการโยธาธิการและขนส่งให้ได้หาบการปรับปรุงดีขึ้นปรับปรุงเวียกงานการอนุญาตดำเนินธุรกิจของแขนงการโยธาธิการและขนส่งเป็นต้นสุกยูให้สำเร็จการปรับปรุงและดำเนินการเผยแพร่ดำรัสว่าด้วยการออกใบอนุญาตการดำเนินธุรกิจสำหรับแขนงการโยธาธิการและขนส่งเติมอีก
0: ต่อไปเสื้อทางรายงานข่าวอากาศประจำวันจากวิศการกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
6: ์ห้องความกดอากาศต่ำหรือว่าห้องฝนยังจะสืบต่อพาดผ่านเขตภาคเหนือของประเทศลาวป่องไซยอมความกดอากาศต่ำบริเวณแคมป์ฝั่งตอนเทิงของประเทศเวียดนามสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ผัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่เกือบทั่วไปและจะมีฝนตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอยู่ในแต่ละภาคเติมอีกดังนั้นจึงขอแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกปานกลางหาตกหนักติดต่อกันหลายวันที่จะเฮ็ดให้เกิดมีน้ำท่วมสูงดินเจือนและน้ำท่วมอังในตัวเมืองคอยติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและโทรทัศน์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า70จนเฮยของภาคอุณหภูมิแนวราง18หา25องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า65ส่วนเฮยของภาค อุณหภูมิแม่ว่าง23หา18องศาที่นครหลวงวิงจันทร์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับค่อยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60ส่วนเฮยของภาคอุณหภูมิแม่ว่าง24หา29องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับค่อยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า70ส่วนเฮยของภาคอุณหภูมิแม่ว่าง23หา18องศาสำหรับแขวงเชษสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับค่อยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนเฮยของภาคอุณหภูมิแม่ว่าง20หา16องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับค่อยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า65ส่วนเฮยของภาคอุณหภูมิแม่ว่าง24หา30องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับค่อยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า65ส่วนเฮยของภาคอุณหภูมิแม่ว่า17หา24องศาลัดดาก่องเพ็งรายงานจากกรมอุตุนิยมและโทกศาสตร
0: ์ต่อไปสถานฟังข่าวต่างประเทศ
2: ตามข่าวจากต่างประเทศองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่นครหลวงปารีสประเทศฝรั่งได้ประกาศในวันที่5สิงหาคมนี้ว่าตามการเสนอของคณะกรรมการห่วมว่าด้วยนครหลวงแห่งสถาปัตยกรรมโลกปักกิ่งได้หับการคัดเลือกเป็นนครหลวงแห่งสถาปัตยกรรมโลกขององค์การยูเนสโกและสมาคมสถาปนิกสากลประจำปี2019ในบทข่าวที่องค์การยูเนสโกประกาศอยู่เว็บไซต์ทั้งการของตนได้ระบุว่าเลี้ยวเบิ้งไปข้างหน้าถึงนครหลวงปักกิ่งในปี2019มรดกทางสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นขบวนการหันเปลี่ยนเป็นตัวเมืองแบบทันสมัยอย่างฟื้นฟูและวิสัยทัศน์การพัฒนาที่มุ่งหน้าสู่อนาคตแน่นอนว่าจะเป็นการสุขยู่ให้มีการเจรจาสากลฮอบใหม่เพื่อลงเลิกค้นหาบทบาทอันสำคัญของสถาปัตยกรรมในการยกสูงระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและปกปักรักษามรดกห่วมของมวลมนุษย์ไว้ให้คนหุ่นหลังก็หน้านี้นครริโอเดเจเนโรโคเปเฮเกนและบาร์เซโลนาเคยได้หับการขนานนามว่าเป็นนครหลวงแห่งสถาปัตยกรรมโลก
0: ตามข่าววิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนวันที่4สิงหาคมนี้องค์การปกครองนครซามโบอันกาประเทศฟิลิปปินส์ได้รายงานว่าเกิดการระบาดของพยาธิไข้ยุงลายอยู่นครดังกล่าวโดยมีผู้ติดเชื้อทั้งหมด 1,241 คนในนั้นมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12คนเจ้านครซามโบอันกาได้กล่าวว่าจำนวนผู้ถูกบ่งมติว่าติดเชื้อได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา5อาทิตย์ติดต่อกันและเรียกร้องให้ทุกชุมชนทั่วนครเพิ่มทวีการเอาใจใส่และการเฮ็ดเวียกงานสุขอนามัยเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของเชื้อพยาธินี้นครซามโบอันกาตั้งอยู่เกาะมินดาเนาทางภาคใต้ของฟิลิปปินส์ปัจจุบันพรวมอยู่ในระยะฤดูฝนซึ่งเป็นระยะที่ยุงลายขยายพันธุ์แพร่หลายเฮ็ดให้เกิดการระบาดของพยาธิไข้ยุงลายและพยาธิอื่นๆบนการติดตามกฎกาขององค์การสาธารณสุขท้องถิ่นแสดงให้เห็นว่าความหนาแน่นของยุงลายสูงถึง12เท่าของเส้นจำกัดความปลอดภัยซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่อำนวยให้แก่การระบาดของพยาธิไข้ยุงลายขันให้แหงที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้มลังท้องเกียงคำสุนีและเดชอรุณแก้ววิไลอ่าน
7: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่า จกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวโทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลาย

0: ปวดสุขภาพเวลาที่มีการเจ็บป่วยและการห้ามเงินอุดหนุนต่างๆจากประกันสังคมเซ็นเงินอุดหนุนออกลูกเงินป่วยการเงินเสียกำลังแรงงานเงินบำนาญเงินเสียชีวิตและเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวด้วยความห่วงใยจากองค์การประกันสังคมแห่งชาติสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1508ในม่วงรัฐการ
1: เงินเก็บมีขาล่นหากค้นห่วมแหงสูช่วยส่งเสริมคันแข็งแข็งกันสมไส้ห่วมใจกันเพียงพ่อมถนอมแพงเงินกีบเฮาเนอหีบมาโฮมห่วมเต้าเป็นก้อนแกนกำลังยามัวหวังแต่ไส้ใบใหญ่เงินเขาเมาแต่นำความสบายว่าง่ายถือสมไส้เฮ็ดให้เงินลาวเฟอร์ย่อนเผอตัวแต่ความง่ายซื้อขายท้อนหอนซื้อยู่ทรงเสริมกีบไว้สมไส้สวยกัน

ั้งหน้าพันธุ์ขยายและจัดตั้งปฏิบัติมาที่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคให้ปรากฏผลเป็นจริงนำเอาประเทศชาติก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองสิ่งวิไลเกียมเงื่อนไขต่างๆเพื่อก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมสุขสบายดีท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันธุ์ขยายมาที่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในตอนเช้าของเดือน8แฮม9ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388พบพ่อท่านมื้อนี้เป็นมื้อสุดท้ายของอาทิตย์สำหรับวันรัฐการมื้อนี้วันศุกร์วันที่7สิงหาคม2026ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ท้องฟ้าครึ้มบางครั้งก็มีฝนเม็ดน้อยๆตกลงมาเนื่องจากว่าเมื่อคืนนี้ก็มีฝนตกเกือบว่าตลอดคืนบางครั้งก็แห้งและบางครั้งก็ค่อยแต่ว่าอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ตอนหัวแรงก็ฝนตกเป็นบางจุดเป็นบางบอนเช่นตัวอย่างว่าอยู่ทั้งเขตหงแหมระองดาวขึ้นมาหาสีแยกไฟแดงพลไซก็มีฝนตกแห้งและมาแถวๆกระทรวงสักกำลังการค้าก็มีฝนตกแห้งเติมอีกผัดจากประตูไซขึ้นมาหาสีแยกไฟแดงสีลำดวนสะพัดบ่มีฝนหรือว่ามาทั้งแถวของกัญญาสินขึ้นมาหาทางตลาดปุ่นตองจอมมณีจังสิเหตุให้ฝนตกบ่ทั่วฟ้าฝนตกบ่ทั่วทุกบอนแต่เมื่อคืนนี้ก็มีฝนตกลงมาก็คิดว่าอากาศซุ่มซื่นแบบนี้ฝนตกอาจจะทั่วทุกบอนเหตุให้อากาศซุ่มซื่นดีอากาศเย็นสบายสบายแต่ก็ขอให้เพิ่มความระมัดระวังการไปการมาการสะดวกสะถนนเนื่องจากว่าในระยะนี้เป็นระยะที่ทั่วปวงสำหรับของพวกเขาทุกคนเขตเปียกงานพร้อมออกแข่งแข่งขันสร้างผลงานและต่างๆด้วยความเป็นเจ้าการมหาปณีวันศุกร์วันที่7ของเดือนสิงหาและมืออื่นนี้จะเป็นมือครบรอบ59ปีวันสร้างตั้งอาเซียนถัดจากนั้นไป13สิงหาก็คืออาทิตย์หน้าเนี่ยทางฟิลิปปินส์ก็จะมีหลายๆวันที่มีความหมายความสำคัญเช่นว่า13สิงหาวันสร้างตั้งแนวราวอิสระก็คือแนวราวสร้างชาติในปัจจุบันครบรอบ76ปีวันซื่อมวลชนในการพิมพ์จำหน่ายครบรอบ76ปีอยู่ในวันที่13สิงหาและ13สิงหาวันสร้างตั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวจะมีอายุครบรอบ66ปี15สิงหาวันสร้างตั้งรัฐธรรมนูญแห่งชาติครบรอบ35ปี15สิงหาวันสร้างตั้งศาลประชาชนสูงสุดครบรอบ44ปีและ23สิงหาวันยึดอำนาจครบรอบ51ปีนั่นก็คือวันที่มีความหมายความสำคัญอยู่ในระยะเดือนสิงหาที่ทั่วปวงสนองกับพวกเข้าภายใต้การนำพาของพรรคสุมจิตสุมใจสนาธิการงานต่างๆโดยความเป็นเจ้าการนำเอาผลงานเหล่านั้นเป็นการประกอบส่วนเข้าในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติท่านผู้ฟังที่เคารพก่อนท่านจะฟังความเมื่อความซื่อในเบื้องต้นนี้ทางรายการจะท่านได้ฟังแจ้งการของกระทรวงการต่างประเทศโดยตอบสนองตามการเสื้อเสือนของท่านโมฮัมหมัดบินฮัจจิกราซันรัฐมนตรีกระทรวง

การตั้งประเทศแห่งมาเลเซียท่านทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการตั้งประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมด้วยคณะจะเดินทางเยี่ยมยามอยู่ประเทศมาเลเซียในระหว่างวันที่15ถึง12สิงหาคม2026เพื่อสืบต่อเสริมขยายสายพัวพันธมิตรภาพและการร่วมมืออดีงามระหว่างสปป.ลาวและมาเลเซียให้แน่นแฟ้นและแตกดอกออกผลยิ่งขึ้นนั่นคือแจ้งการของกระทรวงการต่างประเทศที่ทางรายการพันขยายมติกวงประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคนำเสนอบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังในตอนเช้าของมื้อนี้ 7:35 นท่านฟังได้ครบให้ท่านได้ฟังความคมซื่นมอบหมายหน้าที่ให้ทางบัวทองศรีสมบัตินำเอาเพียงประกอบในเบื้องต้นและหลังจากนั้นจึงมาติดตามรายละเอียดจากรายการต่อไป

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามมาฟังรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งขณะนี้เวลา 7:40 นาทีตามเวลาของสถานีอยู่ในระยะที่ทั่วปวงสลาของพวกเขาทุกคงเขตเวียกงานเกมจิตเกมใจก้าวเข้าสู่การปฏิบัติหน้าที่เวียกงานหรือว่าอิงแสงเงื่อนไขและก็ความสะดวกของบางท้องถิ่นหรือว่าอิงแสงเงื่อนไขของผู้ประกอบการโดยจะเป็นเวียกหัวเวียกสวนเวียกไร่เวียกนาก็แม่นลงสู่ทุ่งไร่ทุ่งนาตั้งแต่เสาๆหลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินหรือว่าแบบหนึ่งว่าไปเหยียบหมามาเหยียบเขียดทำฝันกระดบความทุ่มมันขยันเพียรอันนั้นยังเจือจานอยู่นำปวงสลักของพวกเขาทุกคงเขตเวียกงานในเมื่อปวงสลักพวกเขามีความทุ่มมันขยันเพียรยังเส้นกันแน่นอนการประกอบส่วนการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติการพัฒนาประเทศชาติภายใต้การนำพาของพรรคนำพารัฐคุ้มครองสภากวดกาประชาชนเป็นเจ้าประเทศชาติได้มีความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลซึ่งไม่เคยมียุคใดสมัยใดที่จะมีความเจริญรุ่งเรืองดังที่มียุคพรรคนำพาเส้นทางกว้างขวางไปมาสะดวกสบายตั้งแต่ก่อนจากของกัญญาสินขึ้นไปหาแถวหมอ110เตียงจังซี่ไปจะไปคิดว่าจะเป็นทางสองเลนไปจะไปคิดว่าจะเป็นทางบัวเบตงได้แบบปฐมประธานแบบทางอย่างธรรมดาและบอนอื่นๆอีกทำฝันกระดบที่ผู้จัดทำรายการข้ามไปผ่านมาได้หลายๆบอนเหตุให้ประชาชนของพวกเขาการไปการมาสะดวกสบายทำการผลิตเหลือกินก็ไม่จรจรสู่ท้องตลาดนำเอาอะไรฮับเหล่านั้นเข้ามาพัฒนาในครอบในครัวส่วนทางเบื้องพักรัฐบาลก็มีความเป็นห่วงเป็นใยทุ่มเททุนทอนอันมหาศาลเข้าในการพัฒนาพื้นฐานโครงล่างเส้นทางกว้างขวางไปมาสะดวกสบายนำไรไฟสว่างบ่จะเป็นเขตปูดอยเขตทุ่งเพียงหรือว่าตะเข็ดแขวงตะทงทิ่นความเจริญความศรีวิไลเกือบว่าเท่าเทียมกันเฮ็ดให้ตัวเมืองและชนบทนั้นยับจอมอกเข้าหากันทะกาวทั้งหมดนั้นเป้าหมายก็แม่นเพื่อนำเอาประเทศชาติลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากลำบากโดยไวและก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมแต่ว่าการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติเพื่อก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมกับโบแมนจะสะดวกสบายกับโบแมนจะราบรื่นเสมอไปทำฝันกระดบเนาะเนื่องจากว่าพื้นฐานวัตถุเทคนิคการพัฒนาด้านต่างๆของประเทศเฮายังอ่อนน้อยดังนั้นการพัฒนาประเทศชาติจึงต้องได้ผ่านในระยะของการปรับปรุงบูรณะบรรดาเงื่อนไขที่เป็นปัจจัยแก้การพัฒนาให้เข้มแข็งเพื่อการพัฒนาก้าวขึ้นสังคมนิยมและหนึ่งในเงื่อนไขนั้นก็คือการพัฒนาด้านสังคมให้มีความยืนยงการพัฒนาสังคมแบบยืนยงแม่นปัจจัยหนึ่งที่นอนอยู่ในเงื่อนไขของภารกิจบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนเพื่อก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมประธานไกสอนพรหมวิหารเน้นหนักว่าทุกๆการพัวพันระหว่างระบอบประชาธิปไตยประชาชนในระยะใหม่แม่นลักษณะประชาธิปไตยประชาชนเพื่อก้าวขึ้นสังคมนิยมเทระก้าวซึ่งแม่นการพัฒนาอยู่นอกวงจรของสังคมนิยมสังคมนิยมแม่นรูปการพัฒนาอยู่ยอดสูงของระบอบประชาธิปไตยจนถึงเวลาหันเปลี่ยนด้านคุณทาสและกลายเป็นระบอบประชาธิปไตยสังคมนิยมฉะนั้นการนำพาประเทศชาติก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมเวลาใดพรรครัฐก็ได้ถือเอารัฐที่มักเรนินเป็นพื้นฐานแนวคิดของพรรคเป็นเข็มสี่ทิศอย่างทางเป็นพื้นฐานในการสร้างแนวทางนโยบายของพรรครัฐตลอดมาในนั้นพรรคและรัฐยังได้อิงใส่เป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงเป็นเป้าหมายในการพัฒนาสังคมแบบยืนยงตามทิศสังคมนิยมซึ่งสปป.ลาวมี18เป้าหมายและทุกๆเป้าหมายมันติดพันกับการพัฒนาสังคมแบบยืนยงและบ่สามารถตัดแยกออกจากกันได้ซึ่งนโยบายการพัฒนาสังคมแบบยืนยงต้องติดพันกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและสิ่งแวดล้อมในกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคได้เน้นหนักทิศทางการพัฒนาติดพันกับการรื้อร่างความทุกข์ยากไว้ว่าต้องแก้ไขความทุกข์ยากความยุ่งยากของประชาชนให้ดังทั่วถึงตั้งหน้าปฏิบัติมาตรการยุทธศาสตร์ฐานลงก่อสร้างหากฐานและพัฒนาชนบทเหล่านี้เป็นต้นการพัฒนาชนบทแม่นอิงใส่ตามทิศสร้างชนบทใหม่ในนั้นถือเอาการส่งเสริมการผลิตสินค้าและการบริการสร้างรายได้ของครอบครัวเป็นใจกลางสุ่มใส่จัดสรรที่อยู่อาศัยและบ่อนทำมาหากินตลอดถึงบ่อนทำการผลิตมั่นคงให้ประชาชนสุ่มใส่เพื่อยุติการถางป่าเฮ็ดให้แบบเลื่อนลอยอย่างสิ้นเชิงพัฒนาพื้นฐานโครงร่างรับใช้การผลิตและชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนจัดตั้งการฝึกอบรมยกระดับวิชาชีพการนำใช้เทคนิควิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้าเพื่อยกสมรรถภาพและคุณภาพของการผลิตปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้ยืนยงแต่เจริญตลอดไป
ในการปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนนั้นสิ่งสำคัญก็คือการติดพันกับการเข้าถึงการศึกษาการบริการด้านสาธารณสุขการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมนี้กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคก็ได้สืบต่อถือเอาการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติสมทบแน่นระหว่างการผันขยายพื้นฐานการผลิตและการบริการขนาดใหญ่ย่างมีจุดสุมสร้างเป็นแขนงและผลิตภัณฑ์ปลายแหลมเพื่อรับประกันให้ชนบทหรือผู้ประกอบการมีการพัฒนาโดยเริ่มจากการสร้างความสามารถเพิ่มตนเองพัฒนายกระดับชีวิตการเป็นอยู่ให้ดีขึ้นเรื่อยๆเพื่อสร้างนอแหนงเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองแก้ไขความตัวตนของคนในสังคมอย่างเป็นรูปธรรมฉะนั้นเพื่อเป็นการปฏิบัติแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่หอบด้านที่มีหลักการของพรรคโดยเฉพาะมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติได้สืบต่อถือเอาการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนให้ได้ย่างแข็งแรงและกว้างขวางตามทิศ3สร้างก็คือการสร้างแขวงเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์สร้างเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งหอบด้านสร้างตะแสงและบ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนาจัดสรรบ่อนทำการพาณิชย์สร้างอาชีพที่มั่นคงให้ประชาชนโฮมบ้านน้อยกลายเป็นบ้านใหญ่โฮมบ้านใหญ่ให้เป็นตัวเมืองน้อยก็สร้างและปรับปรุงพื้นฐานโครงร่างที่จำเป็นสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงกองทุนส่งเสริมวิสาหกรรมต่างๆเพื่อเป็นการปรับปรุงยกระดับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นตามทิศสังคมนิยมแต่ว่าผ่านการจัดตั้งปฏิบัติแนวทางพัฒนาสังคมภายใต้การสนับสนุนพรรคของพรรคบนพื้นฐาน18เป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงที่สปป.ลาวได้ร่วมลงนามกับองค์การสหประชาชาติให้สปป.ลาวได้รับการพัฒนาดีขึ้นหลายด้านมีหลายคงเขตเมียกงานได้รับการปรับปรุงขยายตัวทั้งลวงกว้างและลวงลึกวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีได้รับการปรับปรุงก้าวหน้าทันสมัยชีวิตการเป็นอยู่การศึกษาสาธารณสุขและแห่งงานได้รับการพัฒนาดีขึ้นสังคมมีการเชื่อมโยงกับภาคพื้นและสากลตลอดไปอันพ้นเด่นก็แม่นพวกเขาได้เอาใจใส่ปฏิบัตินโยบายส่งเสริมปรับปรุงยกระดับชีวิตการเป็นอยู่สร้างเวียกเฮ็ดงานทำเพื่อช่วยสร้างเศรษฐกิจครอบครัวการหันเปลี่ยนการผลิตแบบกุ้มตนเองเพาะไผ่พอราวไปสู้การผลิตให้หลายขึ้นเพื่อขายเป็นสินค้าเถรก้าวด้วยสุ่มใส่การหันพนักงานลงก่อสร้างรากฐานการเมืองพัฒนาชนบทอย่างหอบด้านผ่านรูปการส่วนกลางลงช่วยเพื่อนภาคส่วนกลางลงช่วยแขวงลงช่วยเมืองและเมืองลงช่วยบ้านและตะแสงเนื้อใส่พัฒนาเศรษฐกิจสังคมปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ทางด้านวัตถุและจิตใจของประชาชนบนพื้นฐานการจัดสรรที่อยู่อาศัยแบบมั่นคงและแบ่งดินแบ่งป่าให้ประชาชนสมใช้โฮมบ้านน้อยเป็นบ้านใหญ่โฮมบ้านใหญ่เป็นตัวเมืองติดพันกับเวียกงาน3สร้างก็คือการสร้างแขวงเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์สร้างเมืองเป็นหัวหน่วยเข็มขอบด้านสร้างตะแสงและบ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนาเพิ่มการสนองทุนพัฒนาแก้ไขความทุกข์ยากลงนามรับรองการพัฒนาแบบยืนยงร่วมกับบรรดาประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติศึกษาอบรมให้ประชาชนเป็นเจ้าการยึดมั่นแนวคิดเพื่อตนเองกุ้มตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองตลอดไปเคียงคู่กับการญาติแยงเอาการช่วยเหลือของต่างประเทศเพื่อร่วมมือกันพัฒนาผ่านการจัดตั้งปฏิบัติได้เฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนได้รับการปรับปรุงแก้ไขดีขึ้นประชาชนหลายเขตแคว้นที่มีเอินว่าที่อยู่อาศัยมั่นคงหลายครอบครัวมีเฮือนเครื่องถาวรและถาวรอยู่ถนนหนทางไปมาหาสู่ได้รับการปรับปรุงสะดวกหลายขึ้นเคียงคู่กันนั้นก็ได้เอาใจใส่ขยายระบบตะนางการศึกษาลงสู่ท้องถิ่นสุกยูส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการทุกเวียกงานการศึกษาด้วยการสร้างพื้นฐานโครงล่างด้านการศึกษาการปฏิบัติระบบสร้างครูอาจารย์กับที่และเวียกอันอื่นๆเฮ็ดให้ระบบการศึกษาได้รับการขยายตัวแต่ศูนย์กลางลงถึงรากฐานท้องถิ่นโดยเฉพาะในระบบการศึกษาระบบสายสามัญทุกเขตแคว้นของแขวงเมืองมีโรงเรียนมัธยมศึกษาหรือทุกบ้านมีโรงเรียนประถมศึกษาที่ลูกหลานได้เรียนอย่างทั่วถึงและเพียงพอพร้อมกันนั้นยังสมทบทุนสร้างโรงเรียนกินนอนอยู่เขตทางไกลศอกลีกให้นักเรียนผู้บ่สามารถเที่ยวเรียนที่มีที่พักและปฏิบัตินโยบายต่อเด็กด้อยโอกาสลูกหลานครอบครัวทุกยากได้เข้าถึงการศึกษาพิเศษครูอาจารย์อยู่เขตชนบทเขตทางไกลศอกลีกพรรครัฐบาลก็ได้เอาใจใส่แก้ไขด้วยวิธีการสร้างครูท้องถิ่นเพิ่มเงินเดือนห้องสอนและมอบหมายให้ประชาชนท้องถิ่นร่วมมือสร้างที่อยู่อาศัยก็คือหอพักให้ครูอาจารย์ผู้มาจากที่อื่นเพื่ออำนวยความสะดวกให้ครูอาจารย์ลงปฏิบัติเวียกงานการศึกษาสิทธิสอนให้ลูกหลานปลุกระดมคนขวัญทุกภาคส่วนในสังคมประกอบส่วนเพื่อพัฒนาและก็สร้างพื้นฐานตลอดไปส่วนว่าทางด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุขก็ได้เอาใจใส่สุขยุการร่วมมือของทุกภาคส่วนทางภายในและต่างประเทศเพื่อสร้างและปรับปรุงพื้นฐานโครงร่างขยายตะนางสาธารณสุขลงสู่ท้องถิ่นจุดสุ่มพัฒนาบ้านย่างทั่วถึงสร้างสุขศาลาธงยาและอาสาสมัครสาธารณสุขขั้นบ้านก็คืออสบ
เพื่อเคลื่อนไหวบริการขั้นพื้นฐานอยู่บรรดาบ้านห้างไกลสอกหลีกปฏิบัตินโยบายปิ้นปัวสุขภาพโดยบ่เสียค่าให้ครอบครัวทุกยากและอนุญาตให้บุคคลรวมหมู่ผู้เชี่ยวชาญสร้างคลินิกของหมอเอกชนเพื่อกวดได้ปิ้นปัวสุขภาพในทุกเขตแคว้นของประเทศด้วยถืนของเขาเองของข้าเจ้าเองเพื่อเป็นถืนสมทบระหว่างเอกชนกับเอกชนหรือว่าเอกชนกับรัฐเพื่อยกสูงคุณภาพชีวิตการปิ้นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นผ่านการจัดตั้งปฏิบัติจริงเห็นว่าหลายภาคส่วนก็ได้เป็นเจ้าการพัฒนานำเอาประเทศชาติก้าวไปสู่การพัฒนาเฮ็ดให้คุณภาพชีวิตการปิ้นอยู่ของประชาชนในทุกเขตแคว้นได้รับการปรับปรุงประชาชนหลายคนหลายครอบครัวมีความพอใจประกอบส่วนถึงพัฒนาเวียกงานสาธารณสุขสามารถเข้าถึงการบริการปิ้นปัวสุขภาพได้หลายขึ้นเฮ็ดให้ดัชนีและตัวชีวะต่างๆสามารถบรรลุในระดับดีพอสมควรเล่านี้เป็นต้นท่านผู้ฟังที่เคารพเวลาขณะนี้เหลือเพียงแต่10นาทีซึ่งขณะนี้เวลา 7:50 นาทีตามเวลาของสถานีท่านกำลังติดตามรับฟังรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งในการนี้ออกอากาศท่านประธานได้ติดตามรับฟังตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์โดยที่ยกเว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์เท่านั้นส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์ก็เป็นรายการผู้แทนประชาชนหรือว่ารายการของสภาส่วนว่ารายการเข้าใจมติ11ปฏิบัติให้เป็นจริงก็ได้รวมเข้ามาเป็นรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแล้วเนื่องจากว่าวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติได้ขึ้นกับคณะกสทมศูนย์กลางพรรคโดยเหตุนั้นเนื้อในที่ทางรายการได้ส่องแสงออกไปก็ล้วนแล้วเป็นเนื้อในอันเดียวกันจากวันจันทร์หาวันพฤหัสผ่านมาตั้งแต่วันจันทร์หาวันพฤหัสก็ไม่รายการพันขยายส่วนวันศุกร์และวันอาทิตย์ก็ไม่รายการเข้าใจมติ11ปฏิบัติให้เป็นจริงแต่ว่าภายหลังที่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคได้เปิดขึ้นโดยเห็นได้เนื้อในความสำคัญทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติที่ขึ้นกับคณะกสทมศูนย์กลางพรรคไทยๆการสีนำของคณะกสทมศูนย์กลางพรรคนั้นได้สีนำให้เป็นการปรับปรุงเนื้อในจากรายการเข้าใจมติของกองประชุมพรรคมาเป็นรายการพันขยายเป็นเนื้อในอันเดียวกันก็เลยเฮ็ดให้รายการของพวกเราตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ท่านสามารถติดตามรับฟังได้ยกเว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์เท่านั้นมีท่านผู้ฟังแจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติในตอนเช้าของมื้อนี้ก็อันดับต้นๆจากการแก้วสุวรรณศรีรับฟังอยู่ทางเมืองเวียงคำแขวงเวียงจันทน์เสียงชัดเจนดีฝนตกลินตั้งแต่เช้าๆเลยอันนี้จากยาวบ่อนี่เพิ่นว่าทำข่าวจะทำรายการแล้วก็สมฤทธิ์รับฟังจากเมืองไซสถานแขวงสัญญบุรีฝนตกทุกๆมื้อสุวรรณไซจันสุวรรณไซเพิ่นว่ารับฟังเป็นประจำสุวรรณไซแล้วก็วงศิลป์วงอินคัมนี่เพิ่นว่ารับฟังรายการนี้อยู่ขอขอบใจยังสูงเด้อวงศิลป์วงอินคัมเด้อที่ติดตามรายการพวกเขาโดยดีตลอดมาพร้อมด้วยอันนี้จากบัวซุกนะจากบัวซุกเพื่อนว่าทำข่าวผู้จะทำรายการทางพงศรีบัวซุกนี่เพื่อนว่าจะบัวซุกใช้สุ่มผุยเพื่อนว่าจากตัดแสงลองแวนเมืองซ้ำเหนือในยะนี้ฝนตกทุกๆมือเลยแล้วก็มีทองสิงห์แสงอุดมทองพงศรีฝนก็ยังตกอยู่เพชรสมรสัญญสุขวิทยุขังไข วิทยาลัยครูปักเซขนาดเนาะเพิ่นว่าฟังเป็นประจำอยู่แล้วกันอาจจะจากน้ำเพชรฝนตกตลอด4มือ5มือผ่านมาแล้วอันนี้จากหลวงพระบางฝนตก3มือแล้วอันนี้พรประสิทธิ์ท่านสอบแห่งกำฮักติดตามคือเก้าทางอัตปือรับฟังอยู่เสียงชัดเจนดีแล้วก็ไก่สุวรรณนี่รับฟังอยู่โรงเรียนการเมืองของแขวงหัวพันแล้วคณะโฆษกอำเภอเมืองแซบเมืองปนทองรับฟังทุกมื้อแล้วก็ไพมณีก็ทำข่าวเพื่อจะทำรายการขอขอบใจอย่างสูงทุกท่านติดตามรายการทุกพวกเขาได้ติดตลอดมาเวลาที่เหลือนี้ทางรายการจะท่านได้ฟังความมุ่งมั่นเสื่อมปิดท้ายรายการหลังจากนั้นบัวทองศรีสมบัติถาวรวิเศษศรีสุขสวรรค์สุขสิริในสร้างควบคุมเสียงทั้ง3ท่านสอบเพียงคำพับผู้ดำเนินรายการขอนำรายการให้จากท่านผู้ฟังไปเอาไว้พบกันใหม่ตอนเช้าของมื้อวันจันทร์ขอความผาสุกโชคดีสุขสันต์สว่างจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ่านสะดวกซัก VN สุขเสริมพารวยห้านสะดวกซัก VN สุขเสริมพารวยสำหรับท่านใดอยากมีรายหาประจำพัสซิฟอินคัมตลอด24ชั่วโมงโดยบ่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทหับติดตั้งห้านสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าถิ่นในประเทศลาวรับประกันรังการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าเฟรนช์ไฟรายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้านแม่นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของท่านเลยพิเศษรับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และ WhatsApp 020-2888-8803 ย่ำ 020-2888-8803
1: โอ้ยอินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
0: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้34ลิงก์อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถูกส่งโดยกรมประหาเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
1: ว้าว
0: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของทาน34ลิงก์อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999
2: ท่านรู้แล้วหรือยังผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมในกรณีมีการเจ็บเป็นภายหลังออกห้องหมอหากมีใบสั่งพักของแพทย์สามารถห้องของเงินอุดหนุนป่วยกาน้ำประกันสังคมได
3: ้แม่แล้วเมื่อว่าท่านจะเจ็บเป็นย้อนอุบัติเหตุหรือพยาธิถ้ามีใบสั่งพักของแพทย์นับตั้งแต่1มื้อขึ้นไปท่านสามารถห้องของเงินอุดหนุนป่วยกาน้ำประกันสังคมได้ที่สำคัญเงินป่วยกาเพิ่นคุ้มครองสูงสุด1ปีและถ้าครบ1ปีสุขภาพยังบ่แข็งแรงยังจะได้รับการคุ้มครองเงินอุดหนุนเสียกำลังแรงงานน้ำประกันสังคมไปตลอดชีวิตนำอีกและสำหรับรัฐกรถ้ามีข้อตกลงยุติจ่ายเงินเดือนย้อนการเจ็บเป็นก็มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนป่วยการได้เช่นเดียวกัน
2: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1508ในโมงรัฐการ
4: โอ้โอ้ยเจ็บเจ็บอ้วนยังกับบ่ได้โอ้โอ้เจ็บทรมานเด้
5: อ้าวสมศักดิ์เป็นอย่างขึ้นมายืนบิดแอวบิดไปบิดมาตามวางๆคือบ่นางหรือว่ากำลังฝึกวิทยาหยุดอยู่บ
4: ่วิทยาหยุดบ้านตัวที่ลิ้นสะดวงกำลังเจ็บดีนะโอ้ยตอนนี้ยืนก็เจ็บนั่งก็ทรมานเวลาเข้าห้องน้ำเถื่อนนี่โอ้ยบ่อยากเว้าทรมานน้ำตาจนสิออก
5: โอ้ย
4: เจ็บ
5: ที่แท้กับพญาติของวัยเฮ็ดเวียกโตสิปล่อยให้ทรมานเฮ็ดหยังเฮามีแนวดีสิบ
4: ่
5: คนที่ว่าเคยเป็นแล้วนี่ใส่ได้ผลแท
4: ้โอ้
5: นี่เลยเสี่ยวยาเพชรสังฆาตจากข่าวละออตัวนี้ปัวลิสดวงโดยกงกินแล้วเฮ็ดให้หัวลิสดวงยุบแล้วก็แห้งไว
4: โอ้
5: ลดอาการอักเสบลดอาการเจ็บปวดบวมช่วยเพิ่มการหมุนเวียนของเลือดและกระจายเลือดที่อังให้เซาไว้ขึ้นและที่สำคัญช่วยให้ขับถ่ายสะดวก
4: ปาโทษคือบ่คักแท้แล้วมันกินยากบ่ต้องมาต้มมาฝนกินมา
5: บ่ต้องต้มให้ยากเพิ่นเฮ็ดเป็นยาเม็ดกินง่ายอุปการสะดวกเพียงแต่กินเทือนละ2เม็ดเซ้าสวยแรงก่อนอาหารเลือกสมุนไพรคุณภาพต้องขาวละอ้อ
4: โอ้คักแท้ฉันพักเที่ยงนี้พาเฮาไปซื้อมากินเลยบ่ไหวแล้วยังนั่งแบบสบายสบายเชียว
5: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สะดวงทรมานการใช้ชีวิตของท่านเลือกยาเม็ดเพชรสังฆาตขาวละอ้อหาซื้อได้แล้วที่ห้านขายยาทั่วไปหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-2880-8713ได้เลย
6: อ บายดีปะทุมเป็นจังได้ได้ขายเครื่องดีอยู่บ
7: ่มื้อนี้ข่อยได้ขายผักหลายๆยกกระตาผักย่างเลาะไปเลาะมาทั่วตลาดแขนขาเอวก้ามซีนบ่ปวดเลยเพราะข่อยแข็งแรงแน่นี่นะ
6: อย่ามาตัวปะทุมที่บ่ปวดหั่นข่อยเห็นป้ารักติดแผ่นเอกติกแม่นบ่แผ่นใหญ่เห็นมีกลิ่นหอมสมุนไพรสดซื่นติดแล้วเย็นเย็นคลายปวดได้ดนแม่นบ่ปทุม
7: โอ้ยจังแม่นฮู้ทันอีกมันดีแท้ตัวติดปุ๊บเย็นสบายสดซื่นหอมกลิ่นสมุนไพรบรรเทาอาการปวดติดแน่นจนลืมปวดไปเลย
5: บ่ว่าจะใช้ให้งานนักเป็นประจำหรือนั่งดนถ้าปวดตนโตแบบปทุมต้องมีเอโกติดพลาสเตอร์บรรเทาอาการปวดสินค้าขายดีเอโกติดแผ่นติดบรรเทาปวดกุ้งขา1ซองมี5แผ่นนำเข้าจากไต้หวันจำหน่ายโดยบริษัทปารมีการยาเอโกติดติดง่ายหายปวดหาซื้อได้แล้วมื้อนี้ที่ห้างขายยาทั่วประเทศห้างสะดวกซื้อ Skymart Besco และ Jeffy ทุกสาขาสนใจโทร020-2880-8713เอโกติดติดง่ายหายปวด

0: ลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าจระคมจระคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: สิห่างหากะเกียมตัวเองไปใส่เนาะ
2: ว่าสิไปสถาบันเลือดแห่งชาติ
1: อ้าวไปเฮ็ดหยังมีไผเป็นหยังบ
2: ่บ่เฮาสิไปบริจาคเลือดซื่อๆนี่ล่ะทุกๆ3เดือนเฮาไปบริจาคเลือดเทื่อนึงมันดีต่อสุขภาพเฮาได
1: ้ดีแนวใดเนาะเว้าสู่ฟังเบิ่งดู
2: ก่อนอื่นนี่ก็ได้สุขภาพแข็งแรงโดยเฉพาะแม่นลดพรความเสี่ยงพยาธิหัวใจลดพรความเสี่ยงพยาธิมะเร็งลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดเสริมสร้างการสร้างจุลังใหม่และก็ได้กระตุ้นการเฮ็ดเวียกของแอกระดูกน้ำอีกได
1: ้โอ
2: ้นอกนี้ยังได้กวดสุขภาพได้หู้หมวดเลือดตนเองได้รับการสรรเสริญจากสังคมและก็ได้บุญกุศลน้ำอีก
1: โอ้ได้ประโยชน์หลายเนาะสันเฮากะสิไปบริจาคเลือดน้ำโตซะนะ
3: แม่นแล้วการบริจาคเลือดทุกๆ3หรือ4เดือนเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรง
4: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
5: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: รายการขับขี่ปลอดภัย
1: สตาร์ทปุ๊บเหยียบปั๊บเบิ้ลคันเร่งรถจักรรถเก๋งก็เหมือนกัน
2: อุบัติเหตุจะบ่เกิดเมื่อทานบ่ละเมิดกฎระเบียบจราจร
3: สบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงทุกๆท่าน
2: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพต้อนรับท่านเข้าสู่รายการขับขี่ปลอดภัยของพวกเราอีกเช่นเคยทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวออกอากาศให้ท่านได้ฟังผ่านระบบ FM 103.7 MHz และก็ยังแพร่ภาพออกอากาศทางเพจ Facebook ลาว National Radio
3: เจ้าการทางท้ายสบายดีเนาะมีรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังตอนเช้ามื้อนี้เน
2: า
3: ะ
2: เราก
3: ับพบพ้อกันเนาะตอนเช้าของวันที่7เดือนสิงหาคมปี2026มื้อนี้กะสภาพอากาศอยู่ที่นครหลวงวิ่งจันทร์ของพวกเฮาเนาะก็คือคึ้มอยู่
2: อยากอยู่ยากแน่เอาเรื่องอากาศแบบว่ามันสดใสมันบ่มีฝนนะส่วนตัวแล้วอภิญญาบ่มักยามฝน
3: เ
2: พราะว่าไปยากมายากเนาะแต่ว่าก็ต้องได้ยอมรับว่าตามฤดูกาลเน
3: า
2: ะดินฟ้าอากาศก็คือมื้อนี้อยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์นี้ท่านผู้ฟังเมฆคึ้มแบบว่าคือฟ้าสีโยดเลยมื้อนี
3: ้แนมไปนี่บางบ่อนี่นะเป็นขี้เฝือดำๆนี่ได้
2: แม่นแล้วแม่นแล้ว
3: ฝนสิตกแต่ว่าตอนนี้นี่ทางสถานีพวกเฮานี่หยุดเซาแล้วบ่ตกแล้วแต่ว่าทางนี่ก็คือยังเปียกอยู
2: ่แม่น
3: ตามที่แบบว่าขับขี่รถมานั้นหลายๆเส้นทางก็คือเปียกเนาะก็มื่นได
2: ้แม่นแล้วเว้าง่ายๆก็คือสิตกเบิดมื้อหั่นแหละ
3: เนาะ
2: เมื่อวานนี่ก็ลิ้นเบิดมื้อเด้เป็นระยะเป็นระยะเนาะแต่ว่าบ่แห้งแต่ว่าพอไปยากมายากนะเรื่องการขับขี่ยานยนต์พาหนะตามท้องถนนก็ระมัดระวังสังเกตได้ว่าถึงว่าพักเฮียนแล้วแต่ว่ารถก็ยังหลายอยู่คือเก่าย้อนว่าฝนตกทุกคนก็เอารถใหญ่ออกบ้านออกเฮือนไปเวียกไปการแต่ว่าก็ยังใครกลัวตอนเปิดซุกเฮียนอยู่นะ
3: แม่นใครใครกลัวอีเลยเนาะว่าอันน่ะในระยะนี้ก็สำหรับโมงเวลาเข้าการเลิกการเนาะก็จะแออัดแต่เป็นบางช่วงเวลาเท่านั้นแต่ว
2: ่
3: านอกจากนั้นแล้วก็คือก็จะโรงเรียนเป็นส่วนหลายเนาะ
2: แม่นแล้ว
3: ในตัวเมืองค่ะนะแต่ว่าผู้เล่นนอกเดือนกันยานี่ก็
2: เตรียม
3: อ
2: ีกแล้ว
3: เตรียมเพื่อเวลาในการเดินทางเนาะอาจจะต้องไม่ใช้เวลาจนขึ้นในการขับขี่ไปฮอดจุดหมายปลายทาง
2: แม่นแล้ววิธีแก้ก็คือไปแต่เช้าคืออภิญญาออกเหือน6โมงครึ่งเลย
3: 6
2: โมงครึ่งตอนเช้าทุกมื้อเนาะฮอดเหือนกับประมาณถ้าว่าออก6โมงครึ่งนี่แม่นฮอกห้องการประมาณ7โมงหรือว่าซาสุดก็ออก7โมงแต่ว่าคันออก7โมงนี่จะฮอดห้องการ8โมง1ชั่วโมงเลยได
3: ้จัง
2: แต่ลัก16สนามกีฬามา
3: แต่ว่าอภิญญากะเดินทางไกลเติบ
2: แม่นแล้วมาสังเกตเบิ่งสภาพการจราจรสุพรรณมาเบิ่งอยู่เส้นทาง450ปีแล้วนี่การแล่นรถบ่จะเป็นรถธรรมดาหรือว่ารถบรรทุก
3: เจ้
2: าแล่นไวก็บ่ฮู้ว่าเป็นย้อนอีหยังเนาะบุคคลใจฮ้อนขึ้นหลายกลัวใส่อารมณ์ใส่กันมาสังเกตบ่แม่นว่าหาเว้าได้เห็นแล้วมาเว้าบอกก็แม่นอยู่แต่ว่ามาสังเกตมันทุกมื้ออีหลี
3: เจ้า
2: เวลาน่ะรถจักรหรือว่ารถใหญ่สมมุติว่าเฮาจะไปฮอดสี่แยกเฮาจอดหรือว่าบ่อนใดบ่อนหนึ่งที่ว่ารถแออัดแล้วเฮาจอดรถที่อยู่ทางหน้าเฮาน่ะมีรถสวนมาก็คืออยากบอกท่านผู้ฟังว่าพวกเฮาลืมไปว่าเป็นหยังหมู่จังจอดคันหมู่จอดหมายความว่าต้องมีเหตุ
3: เจ้าร
2: ถแออัดกันบ่มันไปบ่ได้หมู่จังจอดบัดนี้รถจักรหรือว่ารถใหญ่อยู่ข้างๆก็จักให้ว่าเป็นหยังจังจอดแล้วก็หักพวงมาลัยออกหรือว่าเลี้ยวออกมาปื้ดออกมาก็เกิดอุบัติเหตุโลดเพราะว่าหมู่จอดตัวเองบ่จอดแสดงว่ามันมีแนวกีดขวางทางหน้าหมู่จังจอดทุกท่านต้องได้มีสติอยู่ในจุดนี
3: ้เนาะบางเทื่อก็บ่อยากต่อแถวน้ําหลับ
2: แม่น
3: บางคันนี่บ่ฮักออกแต่บีบแกไหลได
2: ้บีบแกไหลหมู
3: ่บีบแกไหล
2: เห็นหลาย
3: ไปคือบ่ไปอย่างประมาณนี้นะแต่ว่าทั้ง450ปีนี่เนาะส่วนหลายจะเฮาสังเกตตามที่ว่าเกิดอุบัติเหตุผ่านมาจะส่วนหลายจะเป็นอุบัติเหตุหนักเลยได้เพราะว่าใส่ความไหว
2: แม่นแล้ว
3: ทั้งรถใหญ่เลย
2: เ
3: พราะว่าจะเป็นกลางเว้นกลางคืนเน
2: า
3: ะ
2: เจ้ารายการของพวกเฮากะเป้าหมายคือท่านผู้ฟังหลายท่านก็ติดตามรายการมากะสิฮู้ว่าเป้าหมายของรายการของเฮาแม่นหยังนําเสนอเตือนสติผู้ขับขี่ยนต์ยานพาหนะและก็นําเสนอตัวเลขการเกิดอุบัติเหตุจากกรมตํารวจจราจรที่เพิ่นรายงานเข้าสู่รายการของพวกเฮาทุกมื้อนะมาเบิ่งอีกจุดนึงในเมื่อก่อนนี้อยู่จุดไฟอำนาจพลเคียงหันเดี๋ยวนี้เพิ่นก็แก้ไขแล้วบ่มีผู้ขายของกินซุกอยู่บ่อนติดไฟแดงให้แล้วบ่มีแล้ว
3: า
2: แต่ว่ามีจุดใหม่เกิดขึ้น
3: เจ้า
2: อยู่บนนั่นนะผ้าขาว
3: ผ้าขาว
2: เออหน้าสถานีรถ BRT เลย
3: อ๋อหน้าสถานี
2: แมนบัดนี้มีขายแนวอยู่แนวกินอยู่หั่นผู้ที่ไปจอดซื้อแนวกินบัดนี้อยากจอดสองสั้นก็มีแบบว่าต้องจอดเครื่องหน้าห้านเลย
3: เจ้า
2: ลงไปซื้อรถบ่อยากย่างจักหน่อยว่าซั่นซะ
3: เจ้า
2: บัดนี้บวกแซกับบอนสถานีรถ BRT มันจะแคบอยู่แล้วก็เฮ็ดให้รถเออทั้งนั้นที่รถก็บ่ได้หลาย
3: เจ้าม
2: าสังเกตจุดนี้ก็บ่สร้างสิว่าเออให้เซาขายเด้ออื
3: ม
2: ก็ว่าบ่ได้ว่าหาอยู่หากินผู้จอดก็บ่ต้องจอดเด้อก็ว่าบ่ได้อ้าวก็คืออยากให้จอดเป็นระเบียบคือไปต่อแถวกันไปยาวๆบ่ให้มาจอดซ่อนกัน
3: เนาะเจ้าแม่แล้วเนาะอันนี้ก็สําหรับเขตใดที่ว่าบ่เหมาะสมในการที่จะไปตั้งห้างขายแบบนั้นถึงจะเป็นห้างส่วนขาวก็อย่า
2: แม่น
3: อันนี้ตามที่ได้สัมภาษณ์เนาะทางเจ้าหน้าที่เนาะวังต้นอาทิตย์นี่แหละ
2: เจ้า
3: เพิ่นว่าการขายเครื่องแคมทางนี่น่ะบางเธอบอกผู้นึงแล้วผู้นั้นไปผู้ที่2มาบอกผู้ที่2ไปผู้ที่3มา
2: เ
3: ป็นหน้าใหม่มาเรื่อยๆแล้วก็โดยส่วนหลายแล้วจะเป็นประชาชนอยู่ทางเขตอื่นที่อยู่อ้าวไก่เลยเด้ที
2: ่
3: มาขายอยู่เขตนั้นเป็นคนต่างเมืองเลย
2: เจ้า
3: คนละเมืองเลยอย่างสินะ
2: ในบางกรณีแบบนั้น
3: แมนไอ้ตามที่เจ้าหน้าที่ว่าเป็นทางเจ้าหน้าที่คือเป็นประชาชนภายในเมืองบ่มาขายเองบ่มาแต่เมืองอื่นว่าซั่นเด้เพิ่นว่าเพิ่นก็เคยได้ศึกษาผู้ที่1แล้วผู้ที่2ก็มาผู้ที่3ก็มาแบบคือเปลี่ยนกันมาตลอดสินะ
2: ถ้าว่ามี1ก็ต้องมี2มาสังเกตเบิ่งแล้วคือขายเนื้อกินสุกตอนเช้าก็หลายคนก็มักสะดวกสบายเนาะก็บ่ว่ากันบ่มีเวลาแน่ที่จะแต่งอยู่ก็กินมาล่ามากันก็เลยแวะซื้อมีผู้นึงได้ขายดีแล้วพอได้ขายได้หั่น
3: สังเกตเลย
2: เออมีกระป๋ายแม่นบ
3: ่
2: เออไปเพิ่มอีก
3: ถ้าเห็นผู้นึงได้ขายแล้วนะจะมีผู้ที่2มาตั้งห้างใกล้ๆกัน
2: แม่นถือว่าเป็นขบวนการนึงมันก็เป็นปัญหาให้การจราจรเออัดอังอ่อในตอนเช้านี่นะผู้เฝ้าก็เฝ้าอีดีเฝ้าบ่เวียกหั่นน่ะดังนั้นเลิกเว้นปัญหานี้ก็อยากให้ทุกท่านนั้นไปเช้ากว่านั้น
3: เจ้าแต่ก็อยากส่งเสริมทางเจ้าหน้าที่ได้ที่เพิ่นกับพยายามเฮ็ดเวียกตัวนี้ก็คือพยายามลงจัดสรรเพื่อว่าให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนนหนทางเนาะสายต่างๆในขอบเขตของความรับผิดชอบของเพิ่น
2: เจ้า
3: ก็ถือว่ามีการลงเรื่อยๆเนาะเวียกงานที่เพิ่นก็คือบอกว่าปะบ่ได้เลยเนาะแต่ว่าบางครั้งนี่ก็อาจจะบ่ทั่วบ่ถึงย้อนหยังคือว่าแหละเวลาเจ้าหน้าที่ไปเพิ่นก็บ่มาตั้งห้านซะเออเวลาเจ้าหน้าที่บ่อยู่นี่ก็คือมาคือเก่าอย่างสิหั่นนะ
2: สิให้ทั่วถึงไปเบิดนี่มันก็เป็นไปได้ยาก
3: เจ้า
2: สุภลินก็มีแต่ทุกพวกเฮาทุกคนนั่นแหละมีสตินํากันบ่ได้มันเหมาะมันสมก็จังเฮ็ดการค้าขายต่างๆผู้ขับรถก็เช่นเดียวกันสมเซยเด้อหลายท่านได้เฮาสิไปเว้าว่าเออมีแต่จุดเสียจุดบ่ดีก็บ่แม่นเนาะคือผู้ที่เพิ่นขับรถตามกฎระเบียบจราจรค่อยไปค่อยมาให้เกียรติซึ่งกันและกันก็มีหลายในสังคมนี้น่าย่องยอสรรเสริญเน
3: า
2: ะเห็นคนจะข้ามทางเพิ่นก็จอดเห็นหมู่จะเลี้ยวเพิ่นก็จอดให้แต่ยังมีหลายท่านอยู่เวลาฮอด3แยก4แยกหน้าตลาดตามกฎระเบียบจราจรแล้วใกล้4แยก3แยกหน้าซุ้มซนโรงเรียนโรงหมอตลาดต้องโดยพรความไวลงแต่วานยังเห็นแบบแลนอย่างสบายใจเลยประมาณ 18:00-19:00 ตอนแรงนี่นะรถบรรทุกแลนเข้าในตัวเมืองเพื่อจะผ่านจาก450ปีไปทั้งดงโลกผ่านออกไปทางสายเหนือ แลนบ่มีรอเต็มสปีดเห็นสภาพแล้วเออเขาเจ้าลื
3: ม
2: เฮามาคิดทางบวกไว
3: ้
2: ว
3: ่า
2: เออเขาเจ้าอาจจะลืมว่าใกล้ตลาดใกล้ซุ้มซนทาง4แยกต้องได้ผ่อนคมไวลงมีรถท่าเพื่อจะข้ามทางอยู
3: ่เจ้าเนาะกะสำหรับท่านใดเนาะที่ว่าได้ติดตามเฮาฟังอาจจะได้ใช้เส้นทางนั้นเน
2: า
3: ะก็ลองแบ่งปันประสบการณ์เข้ามาเบิ่งดูว่าท่านเคยพบพ่อบ่เน
2: า
3: ะ
2: เคยพี่นาว่าบ
3: ่เห็นแนวใดเนาะปัญหาใดจังซี่น่ะลองแลกเปลี่ยนกันในรายการได้ซึ่งตอนนี้นี่กะท่านผู้ฟังสามารถที่จะส่งคำคิดเห็นได้ทาง Facebook Lao National Radio เนาะหรือว่าเปิดโทรศัพท์ของพวกเขาก็คือ0305787052ท่านผู้ฟัง
2: เจ้าโทรกันเข้ามาลดโอลมกันทางหน้าไม่ก็พ่อมีรายการอยู่ได้สุภลิน
3: เ
2: วลาไปเวียกไปอย่างพ่อมีรายการโอ้ยขับขี่ปลอดภัยฟังตลอดได้ว่าซะนี่
3: เจ้า
2: เอาคือบ่โทรเข้าไปประกอบก็มีก็เห็นแน่รถติดรถแออัดอยู่ใส่บ่กล้าเว้ายันได้ยินเสียงเจ้าของ
3: เจ้า ถ้าว่าท่านใดบ่สะดวกหน่าไหมก็แจ้งทีมงานเฮาเนาะว่าเอาทีมงานจดให้ในเด้อเนาะขอเว้าทางหลังไมค์เนาะทางทีมงานเพิ่นก็จะจดให้เฮาก็มาอ่านออกอากาศให้ก็บ่เป็นหยังเนาะคั่นว่าผู้ใดอายบ่กล้าเอาเสียงออกหน้าไมค์ก็แม่นแจ้งทีมงานโลดว่าขอเป็นหลังไมค์เด้อว่าจังซี่เนาะ
2: เพิ่นก็ส่งข่าวให้แน่ว่าแสดงการขับรถนะโอ้ยเอาแต่สิไปว่าซั่นเด
3: ้
2: แต่ว่าเฮาก็ได้บอกเพิ่นว่านั่นคือเป้าหมายของทางรายการขับขี่ปลอดภัยของพวกเฮาอยู่แล้วในการเตือนสติมีรายการแนะนำกฎระเบียบจราจรข้อกำหนดกฎระเบียบต่างๆที่ทางเจ้าหน้าที่เพิ่นส่งให้ทางรายการของเฮาเพื่อประสานส่งต่อไปถึงประชาชนทุกย่อมยากที่สามารถฟังรายการของพวกเฮาได้
3: เจ้ามื้อนี้นี่ก็ถือว่าโอกาสดีได้ขอสุขอภิญญาเพิ่นบ่ได้มาเข้าร่วมรายการ
2: เน
3: า
2: ะ
3: ขอ
2: สุ
3: ขขอสุขบรินจักเถื่อนะการก็ขี่ปลอดภัยเนาะ
2: เป็นโอกาสดีนะอันเฮ็ดเวียกนํากันมาหลายปีแต่ว่าก็บ่มีโอกาสที่ได้มาลมนํากัน
3: บ่ค่อยจับคู
2: ่แม่นแล้ว
3: อันมันจะรายการนํากันเนาะ
2: แม่นแล้วมื้อนี้ก็หลังจากที่บ่ได้เข้ารายการครับพี่ปลอดภัยโดนแล้วจะมีโอกาสดีมื้อนี้ได้มาอบรมกับมิตรรายการเนาะอย่าลืม0305787052อยากส่งข่าวบอกมีรายการว่าเออรถติดแออัดอยู่จุดนั้นเด้อหลีกเว้นทางเส้นนั้นเด้อเกิดอุบัติเหตุอยู่หั่นเด้อเว้าได้ผ่านรายการเว้าคือรายการของทุกท่านเลยสามารถส่งความคิดความเห็นแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นส่งข่าวผ่านทางรายการของพวกเราได้เลย
3: เจ้าแม่นแล้วเนาะและก็สำหรับไผที่ว่าอาจจะเป็นโซเฟอร์ขับรถเนาะบ่ว่าจะเป็นรถโดยสารรถบรรทุกขนส่งสินค้าต่างๆนี่ในตอนนี้เนาะเส้นทางที่ทานได้ใช้เป็นประจำนี่เป็นเท่าใดกันแน่เพราะว่าเห็นเนาะหลายเขตเลยของแขวงขมวนเนาะถึกน้ำท่วมเส้นทางตัดขาดเนาะ
2: โอ้ก็น่าเห็นใจ
3: อ
2: ัน
3: นี้ก็น่าเห็นใจโดยเฉพาะแล้วบรรดาโซเฟอร์ขับรถบรรทุกที่ว่าบรรทุกสินค้าไปฮะนะเนาะก็คือไปบ่ได้ก็ต้องพากันจอดอันเลี้ยนแถวกันอยู่ตามแคมป์ทางค่ะเนาะเพราะว่ามันไปบ่ได้เส้นทางขาดละเด็ดแต่ว่าแน่นอนแล้วเนาะคิดว่าทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนาะเพิ่นคงจะฮีบฮอดในการแก้ไข
2: เจ้าก็เห็นสภาพในหลายปีผ่านมาก็เช่นเดียวกันในการน้ำท่วมทางขาดจังซี่นะโอ้ยได้กินได้นอนอยู่รถเป็นคืน2คืนก็มีดิสัวจะได้รับการแก้ไขให้ไปได้เนาะแต่ก็คือสุภรินทร์เว้าแหละภาคส่วนเกี่ยวข้องนี่บ่ได้นิ่งนอนใจแน่นอนถ้ามีการรายงานไปเพิ่นบ่เห็นเนาะทีมงานการรายงานไปหาพวกเพิ่นก็แม่นต้องได้แก้ไขจังได๋ก็ต้องได้แก้ไขบ่มันไปบ่ได้เด้
3: เจ้าสภาพเส้นทางที่ว่าอาจจะมีความเสี่ยงเนาะคิดว่าโดยเฉพาะผู้ที่ใช้เส้นทางตลอดคือบรรดาโซเฟอร์นี่นะจ้ะ
2: ฮู้
3: ดีเพราะว่าเฮาสังเกตว่าปีผ่านมาก็เกิดเนาะปีนี้ก็เกิดจังซี่นะแล้วเชื่อว่าเขาเจ้าจะมีความลึงเคยกันยังไงเนาะแล้วคงจะได้เตรียมความพร้อมว่าซะเนาะให้กับตนเองในการออกเดินทางแต่ละครั้งเพื่อให้รับประกันความปลอดภัย
2: เพิ่นเอิ้นว่ามีความเตรียมพร้อมอยู่ตลอดมีสติอยู่ตลอดเนาะสติคือความคิดได
3: ้เจ้า
2: อยู่ตลอดว่าเฮากําลังเฮ็ดหยังสิไปไสนะเกินว่าสติ
3: เจ้าน
2: ะเฮาต้องมีสติแบบนั้นแหละเตรียมพร้อมอีกอันนึงก็คือโดยเฉพาะภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นสุภลิน
3: เจ้า
2: แน่นอนเฮาเห็นระยะ10ปีมานี
3: ่
2: ปัญหาที่เกี่ยวกับภัยธรรมชาตินี่นะมันเกิดขึ้นเกือบทุกปี
3: เจ้า
2: หลายเขตก็ถูกน้ําท่วมนี่หลายๆเนาะท่วมนี่หลายย้อนหยังย้อนการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศ
3: เจ้า
2: คือหลายท่านก็ฮู้จักว่าย้อนอีหยังเน
3: า
2: ะ
3: บางเขตก็เกิดทุกปี
2: แม่น
3: บางเขตก็บ่าปีแน
2: ่ถนนหนทางเปเพลงทุนใส่ใหม่ตลอดแล้วก็มีคำทักท้วงมาว่าย้อนจังซั่นจังซี่ทางบ่มีขอบทางอีหยังต่างๆนั่นน่ะทุกคนมีสิทธิ์ออกความเห็นเนาะแต่ว่าทางเบื้องเซาเกษตรกร
3: เจ้า
2: เสียหายนัก
3: แม่
2: ท่วมพื้นที่เกษตรกรรมก็คือทางเกษตรกรรมก็ได้เกี่ยมพร้อมเรื่องเม็ดพันธุ์ปลูกพืชฤดูแล้งหรือว่าปลูกพืชกับเตาหลังจากที่น้ําลงแล้วเฮาควรปลูกพืชอีหยังเนาะนอกจากทางภาคส่วนเกษตรกรรมแล้วประชาชนเองก็ต้องได้เอาใจใส่อยู่ในจุดนี
3: ้
2: เกี่ยมพร้อมเช่นเดียวกันมีสติเช่นเดียวกันรับมือกับภัยธรรมชาติ
3: แม่นเนาะอยากให้ทุกคนเกี่ยมพร้อมรับมือโดยเฉพาะแล้วเนาะบรรดาแขวงเนาะที่ทางกรมอุตุเนาะได้แจ้งมาเนาะให้เฝ้าระวังนี่หลักๆก็คือคำมวนบริคำไซสวรรณเขตเน
2: า
3: ะอย่าไปทางเหนือก็แม่นอนาทางหัวพันเนาะหรือว่าหลวงพระบางนี
2: ่อุดมไซพวกนี้เขตต่ำ
3: หลวงพ่อบางนี่วางส่งสามมือหลังบ้านกบนิ้วนี่น้ำกระไหลสุมาแหงแล้วใดเนาะนอกจากนี้แล้วเขตอื่นๆที่เป็นเขตที่มีความเสี่ยงก็ขอให้มิตรรายการเฮาเนาะได้เฝ้าระวังนํากัน
2: ต้องได้มีสติตลอดแหละเพราะว่าตัวเมืองในเขตภาคเหนือนี่มันคือกันกระหมอกขังเนี่ย
3: เจ้า
2: มันเป็นห้องทางกลาง
3: เ
2: ออให้สังเกตตามมันแผนที
3: ่
2: มันจะเป็นแบบนั้นเนาะดังนั้นภัยธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำท่วมน้ำสุนี่จะเกิดขึ้นได้เกือบทุกปีคือปีก่อนฮะเด้ทั้งแขวงอุดมไซพิญญาก็ได้ไปเฮ็ดข่าวอยู่ทางพุ่นเบิ่งสภาพแล้วน้ำสุนี่เบิดเราเข้ากระถึกน้ำสุเฮือนกระถึกน้ำสุเดี๋ยวว่าแต่บ่มีข้าวกินเสื้อสินุ่งก็บ่มี
3: ท
2: ัน
3: ได
2: ้
3: เอาแต
2: ่
3: ต
2: ั
3: ว
2: แม่แล้ว
3: สันซาเนาะบ่ทันว่าสิซ
2: าเส้นทางบ่เว้าถึงเลยขาดมูลเบิดเฮาค่ะเป็นมูลค่าการเสียหายอย่างมหาศาล
3: แปลว่าต้องได้ฟื้นฟูกัน
2: ฟื้นฟูใหม่เบิดเลย
3: อันนี้ก็น่าเห็นใจได้เนาะสำหรับปีนี้เฮาก็บ่ฮู้ว่าอยู่ไสจะนักจะเบาเนาะแน่นอนแหละเหตุการณ์ภัยธรรมชาติเฮาบ่อยากให้เกิดแต่ว่าเอาวางแผนไว้ก่อนก็ดี
2: แม่นแล้วแม่นแล้ว
3: วางแผนไว้ก่อนเนาะท่านผู้ฟังอันนี้ก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยพวกเฮาก็คือว่าให้มีรายการได้รับฟังสําหรับท่านใดที่อาจจะฟังอยู่ทั้งต่างแขวงเนาะอยากจะแจ้งบ่ว่าจะเป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศสภาพเส้นทางเน
2: า
3: ะเส้นถนนเป็นแนวใดสภาพการสัญจรเดสามารถแลกเปลี่ยนกันได้เนาะรายการขับขี่ปลอดภัยพวกเฮาก็คือยินดีเลยจะเป็นสื่อกลางให้ทุกๆท่านได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกันเนาะก็สามารถโทรเบอร์0307870522หรือว่าทาง Facebook ของพวกเฮาก็ได้ Facebook รายการขับขี่ปลอดภัยหรือว่า Facebook ลาว National Radio นะท่านผู้ฟังเน
2: า
3: ะ
2: หลายท่านก็ยังสิบ่ฮู้ว่าอยู่จุดใดๆที่ว่ารถแออัดหลายในนครหลวงมีจันนี้บางสายเนาะที่อภิญญาฮู้จักทั้งถนนทั้ง13ใต้
3: เจ้า
2: เข้ามาถนนไกรสอนพรหมวิหารเริ่มพูดแหละถ้าว่าเป็นทางยาวแน่ก็เริ่มได้ลักเสาเอ็ดเข้ามา
3: เจ้า
2: ไฟแดงหรือว่าไฟอำนาจลักเสาเอ็ดเข้ามามาฮอดเริ่มวงเวียนดอนหนุนเข้ามาท่านเริ่มทำใจได้เลย
3: เจ้า
2: ถ้าว่าตอนนี้นี่ 8:00 นปลายแล้ว 8:00 นสิครึ่งแล้วนี
3: ่
2: ถ้าว่าท่านออกเฮือนตอนนี้หรือว่าท่านออกเฮือน 7:30
3: เจ
2: ้
3: า
2: ท่านต้องยอมรับสภาพการแออัดของรถ
3: เจ้าม
2: าฮอดวงเวียนดอนหนุนท่านก็เริ่มสับสนแล้วมาฮอดไฟแดงดอนหนุน
3: เจ้า
2: แน่นเลยมาฮอดไฟแดงโดงโดกแน่นวางมาน้อยหนึ่งมาฮอดจุดขายเครื่องบอลผ้าขาวบอลอภิญญาว่านี่แน
3: ่
2: นแน่นยาวเข้ามาจนฮอดประตูใส
3: เจ้า
2: เ
3: ป็นแบบว่าไทยกับมุ่งหน้าเข้าในเมืองเน
2: าะตูดมาเทอร์ละแมทเทอร์ละแมทเทอร์ละแมทถ้าว่าออกมาจังซีผู้ที่ขี่รถใหญ่นี่ก็ลำบากรถจักรอะลำบากคือกันแต่ว่าอยากจะได้คือว่าได้ไปไว้ได้น้อยนึงว่ามันลดน้อยเน
3: า
2: ะแต่ว่ารถใหญ่นี่ได้ทำใจแหละน้ำมันลดใกล้สิเบิดแดกกับปานนั้น
3: รถใหญ่นี่บ่แม่นจอดไฟแดงอยู่ทางท้องหาข้างคุณว่า
2: แล้วแต่
3: แ
2: ม่นแล้วแม่นแล้วโอ้จอด3เทื่อแล้วก็ยังบ่ได้ไปแดงเขียว3เทื่อ4เทื่อแล้วก็บ่ได้ไปแต่ว่าระบบไฟอำนาจอยู่เส้นทางหลวงนะถนนไกรสอนพรหมวิหารเพิ่นจะปรับตัวเลขสูงเพื่อให้ลดไปได้หลาย
3: คือข้างนึงนี่เขาก็อาจจะได้ทาด
2: ูแมนแมนแมน
3: ไปก็จะได้ไป
2: เจ็ดสิบกว่าวินาทีก็มี
3: โอ้เจ
2: ้
3: าเจ้
2: าแต่ว่าก็คือว่าแหละมันติดหลายอัดหลายก็ต้องได้ทำใจหน่อยนึงเนาะมีเจ้าหน้าที่คอยบริการข้อของวันอย่างปล่อยรถและก็กดไฟอำนาจหลายคนยังไม่เข้าใจการกดอำนาจของเจ้าหน้าที่เป็นอย่างเพื่อนจะกดเบื้องใดที่มีรถหลายเพิ่นจะกดไฟอำนาจให้ไฟสีเขียวนั้นหุ่งโดนเติบโดนกว่ากั้มที่มีรถน้อยเพื่อให้ระบายรถให้มันได้ไปหลายคันขึ้น
3: เฉพาะในกรณีแบบนั้นเนาะเพิ่นก็จะบ่ได้ปล่อยให้มันเขียวแดงไปตามระบบของม
2: ัน แม่น
3: ๆๆจะได้กดเอาก่อน
2: แม่นๆๆอ
3: ันนี้ก็เห็นอยู่หลายเขตได้ที่ว่าเพิ่นก็จะเฮ็ดแบบนี้เพื่อว่าหยังเป็นการระบายรถเนาะแล้วนอกจากนี้เนาะเส้นทางที่ว่ารถแออัดหลายทางเมืองสีโคตรเนาะจุดหนึ่งเนาะที่ว่าหลายคนที่ได้ใช้เส้นทางในโคตรจะฮู้ดีก็คือไฟแดงดงนาโศกเนาะไฟอำนาจได้เป็นปกติไฟแดงดงนาโศกแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนาะเขตนั่นก็คือมีห้านค่าโฮงแฮมห้านขายเครื่องไปตั้งหลายแล้วจำนวนยอดยานพาหนะที่ใช้รถใช้ถนนอยู่เส้นนั้นนี่ก็ขึ้นหลายเนาะก็คือสำหรับโมงเวลาไปเวียกเลือกเวียกนี่นะตั้งแต่ไฟแดงหนองด้วงมาหาไฟแดงหนองโศกระยะทางนี่บ่ไกลเลยได้แต่บางเทื่อใช้เวลาเกือบ30หา40นาที
2: บ่อนไฟแดงหนองโศกคือสุภรินทร์เว้าเนี่ยครับมันกระบุงว่าเป็นอะไรทางใหญ่ครบทางน้อยบ่หรือว่าไหนมันดนอีหลี
3: ดนคือแบบว่ารถหลายเนาะทั้งมาตั้งแต่ สี่แยกนะบอกว่าจะมาแต่แยกใดรถกระบะ
2: แน่นไปเลย
3: แน่นทั้งสี่แยกเลยแล้วโดยเฉพาะแล้วเบื้องทีตั้งแต่ไฟแดงหนองนาโศกไปหาทางสิไปคิ้วรถใส่เหนือเนาะติดไปจนฮอดปากทางยาวยาวแบบนั้นเลยได้แล้วกับเบื้องที่ว่าเขาจะไปหนองด้วงอะนะ
2: จะ
3: ติดยาวไปเกือบฮอดไฟแดงหนองด้วงอีกเท่านึง
2: เจ้าสุภลินได้สังเกตบอกว่าผู้ที่ลวงไฟอำนาจหรือลวงไฟแดงเป็นอาจินนี่นะมาสังเกตเบื้องแล้วฮอดยามข้าเจ้าก็ไปเลยได้เพราะว่าอย่างข้าเจ้าเคยลวงไฟแดงเอาง่ายๆแล้วก็สังเกตเบื้องว่าเฝ้าบ่ก็บ่ได้เฝ้า
3: เจ้า
2: เพราะว่าหลังจากเรียนประวิทย์แล้วเพิ่นก็ค่อยเรียนไปคือกันหมายความว่าความลึ่งเคย
3: คือข้าเจ้าบ่อยากจอดดนบ่ประมาณนี
2: ้ก็บ่ฮู้ว่าเป็นหยังนั้นนะมันเสี่ยงได้ท่านผู้ฟังเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุถ้าว่ากรณีที่ท่านลวงไฟอํานาจแล้วพาให้เกิดอุบัติเหต
3: ุ
2: ท่านต้องมีความรับผิดชอบทั้งหมดเลยเพราะว่าท่านเป็นผู้ก่อให้เกิดอุบัติเหตุอันนี้ตามกฎระเบียบจราจรเด
3: ้
2: วันนี้มาสังเกตงวกไส้งวกขวดแล้วไปรถทั้งที่บ่ได้เฝ้ามันลึ่งบ่หรือว่าแนวใดทั้งรถจักรรถใหญ่แหละ
3: บ่เข้าใจคือกันก็คือบางคนนี่ก็จะแบบซิกแซกไปเพื่อให้อย่างให้ได้เต็มไปจอดอยู่ข้างหน้าแล้วก็รอบงอุ้ยอันทางซ้ายทางขวาทางหน้านี
2: ่
3: รถบ่มีแล้วแม่นอยู่ถึงเฮานี่ยังเป็นไฟแดงอยู่ก็ตามเนาะแต่ว่าจะเบิ่งซ้ายขวาหน้าหลังโอ้รถวางได้แล้วเอาพอไปได้
2: ไปเลย
3: แ
2: ต่เนี่ยเห็นปัญหาแล้วอุบัติเหตุแท้ๆที่นะลวงไฟอำนาจกับบ่เคยเห็นแต่มันผิดกฎระเบียบจราจรสร้างภาพโพธิบ่งามและคนอื่นจะเบิ่งทานว่าเป็นคนบ่มีระเบียบแม่นบ่สุภลิน
3: แม่นแล้วเนาะและบางเทื่อกรณีแบบนี้นี่นะมันกะทั้งอุบัติเหตุทั้งแบบบางเทื่อมันกะเป็นสาเหตุเฮ็ดให้แบบการสัญจรนะติดขัดก็มีได
2: ้แม่นแล้วในอีกกรณีนึงคือรถจักรหรือรถใหญ่ก็แล้วแต่มื้อเช้าน่ะเห็น 2-3 คันเป็นรถจักรอยู่เบื้องขวาแล้วจากเลี้ยวซ้าย
3: อ๋อเจ้า
2: เออแล้วก็เลี้ยวคอยเลี้ยวตัดหน้าหมู่อย่างสโลโมชั่นเลย
3: เออ
2: ทั้งเสียเวลาทั้งสร้างความรำคาญให้กับคนอื่นทั้งผิดกฎระเบียบจราจร อยู่ก้ามขวาสุดแต่บังเอิญค่อยลืมสิเลี้ยวซ้าย
3: อยากไปซ้ายก็คอยเบียดเข้ามา
2: ลืมฮอดเปิดไฟไฟเลี้ยวก็เลี้ยวตัดหน้าหมู่เมื่อเช้านี่เห็น 2-3 คันอยู่ 2-3 จุดที่ผ่านมานี่เนาะอันนี้โอ้บ่อยากให้เฮ็ดแท้ๆได้ถ้าถูกยามฮ้อนแน่ผู้เขาเจ้าใจฮ้อนแน่หั่นน่ะอาจสิเกิดอุบัติเหตุได้
3: เจ้า
2: อ
3: ันนี้เห็นเคยเห็นเนาะเคยเห็นคือในวังบ่ดลมานี่แหละก็เห็นรถอันน่ะคันนึงเพิ่นหั่นนะขี่เข้ามาเนาะแนบขวาคิดว่าเพิ่นหันซิเลี้ยวขวาเพราะว่าทางขวามันเลี้ยวได้ตลอดเนาะคิดว่าเพิ่นจะเลี้ยวขวาแต่ว่าพอไปฮอดจุดไฟอำนาจแล้วมูจอดไฟแดงโมดนะผัดไปเบียดเข้าเบื้องซ้ายได
2: ้ลงทาง
3: บ่เพราะว่าหยังเบื้องซ้ายนะเขาจะจอดต่อแถวกันมันจะยาว
2: แม่น
3: ถ้าเพิ่นจะเข้าซ้ายเพิ่นต้องเข้าเลนซ้ายจะทําอิดแม่นบ
2: ่
3: แต่ว่าเพิ่นบ่อยากจอดต่อแถวกันมันยาวเด้เพราะว่า

0: นะคนอื่นก็คิดกับโตทันในทางที่บ่คักนั่นแหละเนาะว่าเออขาดระเบียบขาดความสวยงามในคนเฮาเนี่ยนะและปัญหาเลี้ยวครัวได้ตลอดต้องระวังเนี่ยนะยังใช้ได้อยู่ได้ท่านผู้ฟังเป็นอย่างว่าซั่นคําว่าเลี้ยวครัวได้ต้องระวังหมายถึงว่าท่านจะเลี้ยวบ่ได้ถ้ามีไฟกําไส้มาตามไฟอํานาจ
1: เจ้าต้องหยุดรอ
0: หยุดให้ข้าเจ้าวิศกรให้ข้าเจ้าเป็นไฟแดงแล้วท่านจึงเลี้ยวครัวได
1: ้แมนผู้ดีอภิญญาว่าตัวนี้ขึ้นมา
0: เจ้า
1: คืออันนากรณีนี้เห็นเขาเห็นเรื่อยเนาะว่าข้าเจ้าจะถือซิดว่าเลี้ยวขวาได้ตลอดแล้วคือเขาต้องเลี้ยวได้ตลอดทุกเวลาถึงว่าไฟข้างหน้าเขาอันนะข้าเจ้าจะเป็นไฟเขียวข้าเจ้ามีซิดข้าเจ้าปล่อยมาก็ตามแต่ว่าปล่อยก็จะเลี้ยวขวาบางข้างรถที่ว่าเป็นไฟเขียวต้องได้จอดให้เองสินะ
0: อันนี้แหละย้อนความบ่เข้าใจรายการของเขาก็ได้เว้าตลอดนะเรื่องนี้นะเรื่องปัญหาเรื่องเลี้ยวขวาได้ต้องระวังเนี่ยนะแต่ท่านต้องได้หยุดให้ไฟกำไส้มือมาตามระบบไฟไฟเขียวไฟอำนาจท่านไปวิศกรทางจังสามารถเลี้ยวขวาได
1: ้เจ้า
0: ไปเบิ่งอยู่ไสจุดไฟอำนาจพ่นเกียงเด้อเห็นเรื่อยหรือว่าพ่นสะอาดจังซี่นะไฟแดงใหญ่ๆไฟแดงลัก5ของประสุมนี่3จุดนี่ที่ว่าเห็นหลายคนไปจอดตันทางหมู
1: ่เจ้า
0: หลังคนก็ตั้งไปคือซุปเปอร์ลิมโนเมื่อกี้เลนขวาเนี่ยมันลงเพราะว่าบ่มีผู้สิเลี้ยวเพิ่นก็ไปแล้วก็เลี้ยวตัดหน้าหมู่หรือว่าไปแล้วก็ทําท่าเปิดไฟเลี้ยวขวาไว
1: ้
0: คือสิเลี้ยว
1: แต่
0: ว่าบ่เลี้ยวถ้าไฟเขียวแล้วเพิ่นก็ไปซื้อแบบนี้นะสร้างปัญหาให้กับสังคมแท้ๆตัวนี้หลายท่านท่านผู้ฟังที่ฟังรายการของพวกเราก็สิเห็นคือพวกเราเว้าอยู่นี่แหละเนาะสภาพแบบนี้บ่อยากให้เกิดขึ้นบ่อยากให้เกิดขึ้นกับตัวเราแล้วก็ทุกคนเนาะสร้างระเบียบให้กับตนเอง
1: เจ้าแม่นแล้วเนาะอันนี้ก็ว่าวากันเลขเปลี่ยนกันในรายการขับขี่ปลอดภัยของพวกเฮาขณะนี้เวลา 8:31 นาทีพวกเฮาจะพักก่อนจักหน่อยนึงเน
0: า
1: ะ
0: จ
1: ักหน่อยกลับมาพบกันเติม
2: สบายดีแพง
3: สบายดี
2: เอ้าลูกโตเป็นหยังคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
3: ้ลูกเฮาเป็นไข้แหงนะ
2: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี
3: ่อื้อแล้วเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยานะ
2: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าสิเสียใจได
3: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
4: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: โอ้ยบุญมีเอ้ยเดี๋ยวนี้จักเป็นแนวใดบุเบิ่งจอโทรศัพท์น้อยเดียวตามักแห้งแสบตาทั้งเจ็บตานําอีกแหนมหยังก็บ่เห็นเลยเป็นมัวมัว
1: โอ้ยสมชายเอ้ยโตก็จะป่วยไปโดนใดอาการแบบนี้ย้อนสายตาเฮาเริ่มเสื่อมสภาพตามอายุแล้วจักหน่อยสิมีอาการตามหลังมาได้เช่นว่าตาต้ออาการตาแห้งคือโตเป็นตอนนี้ล่ะสมชายเฮาสิแนะนําอาหารเสริมเด้อสําหรับบํารุงสายตาอาการแบบนี้ค่อยๆหายไปเองดอก
0: แม่นวะแนะนําเด้อู้บ่ไหวทั้งแสบทั้งเครื่อง
1: นี่เด้โตซั่วที่ดี iPass ผลิตภัณฑ์บํารุงสายตาสินค้านําเข้ามาจากประเทศเกาหลีที่อุดมไปด้วยวิตามิน A วิตามิน B1 B2 ลูทีนและสารที่ช่วยให้ตาชุ่มชื้นเหมาะสําหรับคนที่ตาอ่อนเพลียตาซะเมนมีอาการแสบตาตาแห้งและก็ตามัวช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงของตาต้อลดจอประสาทตาเสื่อมตามวัยสายตามักอ่อนเพลียและยังเฮ็ดให้ตาชุ่มชื้นอีกด้วย
0: ปาโทมีของดีแนวนี้คือบ่บอกแต่โดนกินมื้อละจักเม็ดบุญมี
1: กินมื้อละ2เม็ดหลังอาหารตอนเช้ากับก่อนนอน1เม็ดรับรองว่าถ้ากินเป็นประจำสายตาโตดีขึ้นแน่นอน
0: โอ้คักๆๆคันซั่นเฮาสิเฝ้าไปหาซื้อมากินแล้ว
1: ดีๆๆๆอย่าลืมให้ลูกหลานกินนําเด้อผู้ใดมักเล่นโทรศัพท์หรือว่าคอมพิวเตอร์หลายๆหั่นนะ
0: อู้คักแท้กินได้ทั้งหมดครอบครัว
1: เมื่ออายุเพิ่มขึ้นสุขภาพตาก็เริ่มเปลี่ยนเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดวงตาเลือก iPass วิตามินบํารุงสายตาจากประเทศเกาหลีมีจําหน่ายแล้วด้านขยะทั่วไปหรือโทรสั่งซื้อโดย

0: เมื่อที่020-2880-8713ได้เลย
1: สลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เกี่ยมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าหลาวทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านหลาวทรคมทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: ตำรวจ
3: พนักงาน
4: นักเรียนนักศึกษาน
5: ักธุรกิจ
6: สาวนาก
7: รรมกร
8: พ่อค้าแม่ขาย
9: ปัญญาชน
10: พวกเขามาหัวแหงหัวใจพร้อมกันบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือสังคม
11: กลับเข้ามาอยู่น้ำกันระยะที่2ของรายการขับขี่ปลอดภัยเนาะท่านกำลังติดตามเราฟังรายการกับพวกเราออกอากาศสดอยู่ในขณะนี้แล้วก็ทาง Facebook เนาะขอบใจมิตรรายการหลายท่านเนาะที่แสดงความคิดเห็นเนาะเข้ามาทาง Facebook ลาว National Radio กับรายการขับขี่ปลอดภัยของพวกเรา
12: เจ้าขอบใจมิตรรายการที่ว่าติดตามรายการทางเพจ Facebook ลาว National Radio อยู่ตอนนี้แล้วเพิ่นก็ส่งข่าวเข้ามาทักทายสบายดีมากับทางทีมงานของพวกเขาเนาะช่วยฝากน้ำโคซุกแด้ว่าสั่นแคมทางทั้งสองฝากเขตห้องหมอห้อย50เตียงหะนะหน้าห้องหมอขายของกินซุกหลายขึ้นแล้วกงกันข้ามกันกับขายกระตาของควรแน่ควรแก้ไขได้แล้วบ่ว่าสั่น
11: เจ้า
12: สภาพเส้นนั้นสุภลินเห็นว่าเป็นยังไงสภาพ
11: นะทางเขตทางห้องหมอห้อย50เตียงเนาะอันนี้ทางหน่วยงานจัดสรรนะนะเพิ่นกระลงเลื่อยอยู่ใดเนาะลงจัดสรรเลื่อยอยู่แต่ว่าบางครั้งก็ยังปัสจากบ่ทันได้เด้อเนาะเพราะว่าเป็นเขตซุ้มซนเนาะหน้าห้องหมอเนาะใกล้ตลาดใกล้ห้างค้าใกล้สถานที่ศึกษาเนาะห้องเรียนก็มีหลายแถวนั้นเนาะห้องการก็หลายอย่างซินะคือซึ่งกันยังปัสจากบ่ได้อยู
12: ่เริ่มพี่ละเริ่มแต่ขึ้นค่อยไป
11: เจ้า
12: ขึ้นคอยบอนคอยไฟฟ้าหันเอิ้นว่าคอยไฟฟ้าเขาจะเอิ้น
11: เจ้าเนาะเข้าใจ
12: ง่ายๆเลย
11: คอยไฟฟ้าแล้วเข้าใจเลย
12: แมนขึ้นไปหันเนาะจุดพิเศษก็คือเป็นทางแคบหลายมันโบวิดกันลีกกันเกือบโบวิด
11: เจ้า
12: และบวกกับเป็นเขตเศรษฐกิจ
11: แน
12: ่แมนห้องหมออย่างต่างๆตลาดตะลีอยู่หันเบิดถ้าว่าบ่มีตลาดอยู่หันเว้าบ่แม่นว่าอย่างใหญ่ตลาด
11: เจ้า
12: ก็คือความจริง
11: เจ้า
12: ถ้าบ่มีตลาดอยู่ในจุดนั้นอันนี้จะผ่อนลงตลาดใหญ่ๆหั่นน่ะ
11: เจ้า
12: ๆอันนี้ก็เป็นเรื่องความคิดเนาะว่าถ้าเพราะว่าตลาดนี่เริ่มแต่ดึกผู้นี่เขาจะเอาเครื่องไปลงจนฮอด 7-8 โมงจังซี่รถแออัดสลวนอยู่หั่นบวกกับผู้ขายของกินสุกอย่างต่างๆนานาอยู่เขตนั้นก็เฮ็ดให้การจราจรแออัดแต่มีรายการส่งข่าวมาว่าก็อยากให้แก้ไขอยู่ในจุดนี้ก็คือสุภลินเว้าแหละหน่วยงานจัดสรรกรมเป็นระเบียบให้ห้อยในตัวเมืองเพิ่นก็ได้ลงจัดสรรอยู่ในเมื่อก่อนอภิญญาก็เคยสัมภาษณ์เนาะแต่ว่าก็ฝากถึงภาคส่วนเกี่ยวข้องจะมีวิธีแนวใดในการแก้ไขจุดนั้นโดยเฉพาะยามเลิกล่าเลิกการมาล่ามาการในตอนเช้าตอนค่ำจังซี่จนฮอดผู้ใด 20:00 นผู้ใดสุภลิน
11: เจ้า
12: แม่รถจังคอยวางหวังลงปัญหานี้ก็เฮ็ดให้การจราจรแออัดเกิดอุบัติเหตุกระดุอยู่จุดนั้น
11: แม่นเจ้าแม่นแล้วเนาะก็ฝากไว้กับมีรายการท่านผู้ฟังกันละกันสำหรับมื้อนี้นี่เฮาได้มีนัดสัมภาษณ
12: ์
11: เนาะทางอนาท่านหลวนรัศโพห้องหัวหน้าแขนงส่งเสริมสุขภาพชุมชนองค์การกาแดงแขวงสวรรณเขตสบายดีท่าน
12: เจ้าสบายดี
11: สบายดี
13: เจ้าสบายดี
11: เจ้าได้ยินแจ้งชัดเจนบ่ท่าน
13: เสียงคือเสียงคอยคอยเนาะ
11: เสียงคอยบ่ท่าน
13: เจ้าเสียงคอย
12: ได้ยินแล้วบ่เจ้าได้ยินชัดบ่
13: เจ้าได้ยินอยู่
11: เจ้า
13: เจ้า
11: เจ้าท่านลวนลัสโพฮ้องหัวหน้าแขนงส่งเสริมสุขภาพสุมสนองค์การกาแดงแขวงสวรรณเขตซื้อตำแหน่งถึกเนาะท่านเนาะ
13: เจ้า
11: ก่อนอื่นขอบใจท่านหลายๆที่ว่าสละเวลาให้สัมภาษณ์ในรายการเนาะให้ทางทีมงานได้โทรสัมภาษณ์สละเวลามาห่วมให้ข้อมูลในรายการของวงเฮาเซ้ามื้อนี้ก็ขอบใจท่านเนาะ
13: เจ้า
11: เป็นเจ้าใดทานก่อนอื่นเว้าสู่ฟังแน่สภาพอากาศอยู่ทางสวรรค์นะเขตพวกเขาฝนตกอยู่บ่ทาน
13: เจ้าสำหรับข้าเจ้าทำชื่อล้วนลาสโพเจ้าขอสบายดีเพื่อนหนึ่งเจ้า
12: อยากให้ทาน
13: จะขอ
12: เจ้า
13: เรื่องเสนออธิบายเนาะเกี่ยวกับอากาศสภาพอากาศปัจจุบันนี้เนาะทางสวรรค์นะเขตของมูเฮาเนาะก็ถือว่าฝนตกตลอดเลยไงเลยตลอดเช้า4ชั่วโมงเลยเจ้า
12: ฝนถือว่าฝนดีเนาะปีนี้เน
11: า
12: ะ
11: ตลอดจังมือละทันติดต่อกันมานี่จังมือล่ะ
13: เจ้าแต่ละไงที่ว่าตกมานี่ก็ถือว่าแต่วันที่3เนาะแต่วันที่3จนฮอด
12: มื้อนี้เลย
13: วันที่7มื้อนี้เนาะก็ยังสืบต่อตกเป็นระยะระยะเนาะบ่าเป็นระยะช่วงเนาะ10 3นาทีแล้วก็ตกเป็นระยะเลยเนาะคือว่าอากาศจะนักในการสัญจรไปมาหรือว่าการไปประจำการกันอย่างเงี้ยนั่นเองเรา
12: เจ้าเจ้า
11: ก็ถือว่ายุ่งยากในการเดินทางกันไปเวียกไปการอยู่เนาะท่านเนาะและตามที่ท่านได้อ่านตามที่ท่านได้อ่านใส่รถใส่ถนนตามเส้นทางที่ท่านได้ไปนี่อ่านบางเส้นทางนี้ยังไปได้อยู่บ่ท่านหรือว่าถึงตัดขาดไปได้แล้วก็มี
13: เจ้าคือว่าตามที่ตามข่าวทางสวรรค์เขตของเราเนาะบางเมืองก็อาจเส้นทางถึงตัดขาดเนาะเพราะว่าน้ำมันล่วงเป็นเส้นทางโดยเฉพาะทางเมืองอัศพรเฮาเนาะตามเห็นในข่าวเพิ่นก็ได้ลงบอกแจ้งมาว่าฝนตกหนักเลยเฮ็ดให้น้ําเลื่อมทางบ่สามารถสัญจรไปมาได้เนาะ
11: เป
13: ็นส่วนทางเมืองอัศพรเน
12: า
13: ะ
12: เจ้า
11: น็อกสําหรับมื้อนี้ก็ถือว่าจะได้อันให้ทานมาเว้าสู่ฟังมาให้ข้อมูลแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังเนาะเกี่ยวกับเรื่องของเวียกงานส่งเสริมสุขภาพซุ้มซนแต่ก่อนที่ว่าจะเข้าถึงเวียกงานส่งเสริมสุขภาพซุ้มซนเนาะอยากให้ท่านเว้าโดยรวมสู่ท่านผู้ฟังได้ฟังก่อนเพื่อว่าจะได้เข้าใจหลายขึ้นเนาะเกี่ยวกับภาระบทบาทของทางองค์การกาแดงแขวงสวรรณเขตของพวกเฮา
13: เจ้าขอบใจเจ้าสำหรับภาระบทบาทขององค์การกาแดงแขวงสวรรณเขตของพวกเฮาเนาะในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าทางสายตั้งก็แม่นว่าขึ้นกับห้องว่าการแขวงเลยเนาะสายขวงก็แม่นขึ้นกับองค์การกระแดงแห่งสารเล่าเนาะจึงมีการเคลื่อนไหวตามพระราบทบาทอย่างนี้เนาะแต่มีการเคลื่อนไหวครับบริจาคเลือดนอเวียดอันรักตนต่อของในองค์การกระแดงครั้งนี้เนาะเลยสองมาก็แม่นการช่วยเหลือเบื้องต้นเนาะช่วยเหลือกันถูกเบื้องต้นเนาะโดยเฉพาะในช่วงนี้เนาะก็จะมีอากาศฝนตกหลายอาทิตย์นี้เกิดอันโยน้ำถ่วมเนาะผู้เฮาก็ได้การเกียมไว้เนาะในช่วงนี
11: ้เจ้า
13: ในการมีเวียกสุขภาพสุขเสริญนี่แหละเนาะโดยเฉพาะกับในปัจจุบันนี้เนาะก็เหมือนการเกียมอะไรเนาะ
11: เจ้า
13: การเกียมตอบโต้เกี่ยวกับยาน้ำถ่วมเนาะเพราะว่าทางแสดงส่งเสริมสุขภาพผู้เฮาก็ได้การเกียมเนาะหลายอย่างแล้วก็มีเวียกงานโฆษณาเน
11: า
13: ะโฆษณาคนไปแหล่งพื้นนั้นเนาะผู้เฮาก็ได้ประชาสัมพันธ์เนาะเกี่ยวกับผลควายแรงขึ้นที่จะช่วยเหลือเนาะในช่วงที่ว่าเกิดฤดูกาลฝนตกหนักนี้เนาะเพื่อหางาจะเกี่ยมเนาะอุปกรณ์ที่จะช่วยเหลือประชาชนนั้นเนาะในแขวงสวรรค์เขตของเฮานี้เนาะ
12: เจ้า
13: แล้วก็สําหรับเนี่ยผู้ไข้ฉุกเฉินเนาะก็มีนอนอยู่ในแขนงส่งเสริมสุขภาพนี้เนาะจะเป็นภาระบทบาทอันนึงเนาะที่ว่าต้องได้กล้าเกี่ยมเนาะ
11: เจ้า
13: แต่ว่าเฮาเฮาในปัจจุบันเนี่ยเฮาก็การเตรียมอยู่เนาะแต่ว่ายิ่งใจสภาพเนาะอุบัติเหตุต่างๆกับที่อาจจะเกิดในช่วงฤดูฝนนี้เนาะฉะนั้นมองก็ต้องได้การเตรียมเน
11: า
13: ะเตรียมไว้เนาะในการปฏิบัติตามเป็นหลักการและเจ้าหน้าที่ขององค์การจะได้ยังไงเนาะที่ว่าจะได้ลงสู่ชนเนาะช่วยเหลือตามพระราชบัญญัติที่ทางองค์การจะได้ยังไงสารในน้ำมันเน
11: า
13: ะ
11: เจ้าก็คืออานาเขาก็ได้ปฏิบัติเก้าหน้าเวียกเนาะขององค์การกระแดงคือกันกับอยู่ทั้งศูนย์กลางนี้เลยเน
13: า
11: ะท่านเน
13: เจ้า
11: เจ้าแล้วอยากให้ทานว่าเวียกงานที่ทานกำลังฮับปิซอบอยู่เนาะก็คือเวียกงานส่งเสริมสุขภาพซุ้มซนเนาะอยากให้ทานว่าสุฟังแนว่าปัจจุบันนี้เฮาได้มีการปฏิบัติแนวใด
13: เจ้าเจ้าขอบใจเจ้าสำหรับข้าพเจ้านี้เนาะการที่ว่าฮับปิซอบอยู่ในเวียกแขนงส่งเสริมสุขภาพซุ้มซนเนาะของทางที่ว่าฮับปิซอบเรียกกู้ภัยฉุกเฉินนำเนาะเพราะว่าเป็นห้องแขนงส่งเสริมสุขภาพชุมชนเนาะ
11: เจ้า
13: ก็จะอธิบายเติมเนาะเพราะว่าเรียกแขนงส่งเสริมสุขภาพชุมชนนี้เนาะมันก็จะมีการเคลื่อนไหวหลายหลายเรียกเนาะโดยเฉพาะมันเรียกปฐมพยาบาลเนาะแล้วก็เรียกกู้ภัยฉุกเฉินเนาะแต่ว่าสำหรับเรียกกู้ภัยฉุกเฉินนี้หมู่เฮากะมันมีการขับเคลื่อนมาระยะนึงเนาะแต่ในต้นเดือนเช็ดมันก็พอมีการเคลื่อนไหวหลายอยู่เนาะสำหรับการเคลื่อนไหวที่ว่าช่วยเหลือสังคมเนาะในการเกิดอุบัติเหตุต่างๆนั้นเนาะแต่ว่ามาในช่วงค่ายๆเดือนเจ็ดนี้หมู่เฮาก็ได้หยุดการเคลื่อนไหวน้อยนึงเนาะแต่ว่าก็บ่เป็นปัญหาเนาะแต่ว่าจะได้ออกช่วยเหลือเนาะก็หลายสมควรเนาะโดยเฉพาะการเกิดเหตุต่างๆในที่ว่าบ้านเรือนประชาชนที่ว่าห้องขอความช่วยเหลือหมู่เฮาก็ได้ในให้การช่วยเหลือเนาะไปช่วยเหลือประชาชนเนาะแล้วก็เรียกปฐมพยาบาลนั้นเนาะเพราะว่าองค์การกระแดงแกร่งของเฮาเลยครับอันเป็นครูฝึกเนาะเป็นครูฝึกอบรมปฐมพยาบาลของเฮาก็ได้ฝึกอบรมปฐมพยาบาลเนาะช่วยเหลือสังคมเนาะโดยเฉพาะในนครเนาะโรงเรียนในนครเป็นเป้าหมายแล้วก็อาสาเนาะที่เป็นอาสากู้ภัยเนาะที่ต้องได้ช่วยเหลือสังคมเนาะเฮาได้ฝึกอบรมใหม่เนาะฉะนั้นเรียกเป็นฝึกอบรมปฐมพยาบาลนี่ก็เป็นอันสำคัญเนาะที่ว่าเฮาต้องได้ใส่ใจเนาะเพื่อว่าจะได้ลงลึกให้สังคมมาผู้เนาะในองค์การแสดงในการแสดงส่งเสริมสุขภาพของเราในเนาะมันมีเรียกปฐมพยาบาลเนาะและทีมงานครูฝึกและการในแสดงส่งเสริมสุขภาพของเราก็ยังมีเรียกงานสิวะก็เกียมตอบโต้ให้น้ำท่วมนี้เนาะซึ่งมีเครื่องบำบัดน้ำเนาะ AP700เนาะเพื่อการเกียมตอบโต้เนาะในระยะที่ว่าเกิดอัคคีภัยเนาะเราจะมีหน้าเรียกอยู่ใน3-4หน้าเรียกนี้เนาะที่ได้รายงานในประธานข่าวผู้นี้เนาะเจ้า
11: เจ้าเจ้าและคือในระยะนี้เนาะเป็นระยะที่ว่าฝนตกมาติดต่อกันหลายมื้อแบบนี้เนาะหลายเขตนี่ก็คือน้ำท่วมแล้วทางแขวงสวรรณเขตเฮานี่มีจุดใดบ่ที่ว่าเป็นจุดเสี่ยงแล้วในแต่ละปีทางอนาพวกเฮาต้องได้วางแผนเพื่อว่าอาจจะต้องได้ลงไปกู้ภัยฉุกเฉินหรือว่าปฐมพยาบาลเบื้องต้นยังสินะท่าน
13: โอ้เจ้านี่ก็แม่นทางแขวงของเฮาก็แม่นได้ห่างหาจากเกียรเนาะได้มีแผนเนาะวางไว้เนาะเป็นเมืองที่มีความเสี่ยงเนาะโดยเฉพาะกับเมืองไซบุรีเนาะและก็เมืองชนเนาะแล้วก็มีเมืองสองคอนเนาะเป็นเป้าหมายแหละที่ว่าหมู่เฮาได้วางแผนไว้เนาะได้เสนอทางแขวงเนาะเพื่อจะเกียมเนาะเพื่อจะเกียมในการลงปฏิบัติหน้าที่เนาะและช่วยเหลือประชาชนในการฝึกอบรมมันเนาะได้มีแผนวางไว้แล้วเนาะเพราะว่าได้แจ้งทางคณะนำทางแขวงเฮามีแผนประจำปี2016นี้เนาะเพื่อรู้ล่วงในสภาพอากาศดังกล่าวนี้หมู่เฮาก็ได้ประสานงานกันกับทางภาคส่วนเมืองเนาะเพื่อการเตรียมเนาะที่จะลงไปปฏิบัติถ้าว่าเกิดเหตุฉุกเฉินเนาะตัวนี้ก็มีแผนไว้แล้วเนาะเจ้า
11: เจ้าอันนี้เขาก็ได้มีทีมงานประจำแบบห้องการแบบว่าคอยเฝ้าระวังบางเทื่อมีประชาชนโทรเข้ามาแจ้งเหตุนี้ได้24ชั่วโมงบ่ท่าน
13: เจ้าเจ้าแจ้งเหตุได้24ชั่วโมงเนาะเจ้า
11: เออเ
13: บอร์ฉุกเฉินหมอมีอาสาประจำตลอด24ชั่วโมงเจ้า
11: อันโทรเบอร์ใดเนาะทานแขวงสวรรณเขตเฮานี
13: ่เจ้าเบอร์แขวงสวรรณเขตของเฮาแม่นตั้งโต๊ะแม่น0411625เลยเจ้า
11: อ๋อ
13: ก็มีอาสาเฮาประจำอยู่ในศูนย์ผู้ภัยฉุกเฉินเลยเจ้าก
11: ด0411625เนาะท่านเนาะสำหรับทางสวรรค์เขตพวกเขาก็คือเป็นเบอร์แจ้งเหตุเนาะโทรได้24 ชั่วโมงอุบัติเหตุก็โทรได้คือกันเนาะท่านเนาะ
13: เจ้า
11: และแน่นอนท่านอยากถามท่านคืนว่าอันน่ะทั้งเวียกงานกู้ภัยฉุกเฉินเฮาเนี่ยแน่นอนว่าเมื่อได้รับแจ้งเหตุเข้ามาเนาะทั้งอาสาสมัครกาแดงเฮานี่ก็ต้องได้ลงไปเนาะปฐมพยาบาลเบื้องต้นแม่นบ่ท่านอยากให้ทานพอว่าสุฟังเนี่ยได้บอกว่าอาสาพวกเขานี่แม่นพวกเขาได้ฝึกอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นนี่แม่นแนวใดให้แน่แบบว่าอาสาเขาต้องมีความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแนวใดจึงว่าสามารถที่จะออกเหตุไปช่วยเหลือประชาชนได้เองสินะทาน
13: เจ้าขอบใจเจ้าสำหรับ ที่ว่าอาสาโอเคช่วยเหลือในเบื้องต้นนี้เนาะต้นๆแล้วก็แม่นหมู่เฮาได้ฝึกอบรมใหม่เนาะสำหรับอาสาที่ว่ากู้ภัยเนาะโดยเฉพาะอาสากู้ภัยแหละหมู่เฮาได้ฝึกอบรมใหม่มาหลายครั้งแล้วเนาะโดยเฉพาะการช่วยเหลือขันเบื้องต้นนี้ก็คือว่าเนาะเอาฝึกให
11: ้
13: เพื่อช่วยเหลือคนผู้ที่บาดเจ็บโดยเฉพาะเกิดอุบัติเหตุนั้นเนาะในจะช่วยเหลือแนวใดเนาะนั้นจะมีขั้นตอนต่างๆมอจะได้ให้ผู้ที่ว่าบอกช่วยเหลือนั้นได้ช่วยเหลือถือกรรมหลักการและวิธีเนาะเพื่อหลีกเลี่ยงกันเกิดซ้ําเนาะฉะนั้นเฮาต้องได้สอนและลงปฏิบัติตัวจริงให้อาสาเฮาได้เฮ็ดและก็ถือหลักการเนาะ
11: เจ้า
13: ช่วยเหลือโดยเฉพาะผู้เฒ่าเนาะที่ว่าการเคลื่อนย้ายของผู้เฒ่านั้นเนาะที่ว่าบ่สามารถช่วยเหลือตนเองเนาะของเฮาได้แนะนำเลยค่ะวิธีการเนาะให้ช่วยเหลือเพิ่นออกได้อย่างปลอดภัยตามบ้านเรือนที่เพิ่นเป็นอยู่เนาะเจ้าก
11: รณีเคลื่อนย้ายนี่ก็สำคัญเนาะท่านเนาะแม่นแท้บ่ที่ว่าถ้าว่าเฮาบ่ฮู้หลักการเบื้องต้นเนาะเฮาเคลื่อนย้ายบ่ถูกวิธีนี่อาจจะเฮ็ดให้กับเจ้าเสี่ยงอาการหนักไปหลายกว่าเก่า
13: เจ้าเพราะว่าการเคลื่อนย้ายเนาะถ้าว่าเฮาเคลื่อนย้ายบ่ถูกวิธีก็เกิดขาดที่ไหนคนเจ็บซ้ำหรืออาจเสียชีวิตได้ฉะนั้นเฮาได้แนะนำให้อาสาหมู่เฮาได้ฝึกแล้วฝึกอีกเนาะเป็นอันที่ว่าชำนาญเน
11: า
13: ะในการช่วยเหลือนี้เนาะเพื่อให้ไทยมีความปลอดภัยหลายขึ้นเจ้า
11: เนาะก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่ดีเน
12: า
11: ะแน่นอนแหละเนาะทั้งอาสาลงไปก็ต้องได้มีความชำนาญเนาะในเรื่องของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนจะนำส่งโรงหมอเนาะท่านเน
12: าะเจ้า
11: อาณาในระยะท้ายนี่เนาะก็อยากให้ท่านได้ฝากถึงบ่ว่าจะเป็นผู้ฟังที่ฟังอยู่อาจจะเป็นผู้ที่อยากจะมีส่วนร่วมเนาะกับเวียกงานขององค์การกระแดงแห่งชาติลาวพอเฮ็ดเวียกงานมนุษยธรรมเนาะท่านเนาะอันใดแน่ที่ว่าเฮาอยากจะเรียกร้องให้สังคมเข้ามามีส่วนร่วมนําโดยเฉพาะเวียกงานมนุษยธรรมของพวกเฮานี่นะอยากจะให้ท่านได้เชิญชวนจะเป็นการบริจาคบ่เนาะโดยเฉพาะยามนี่แหละภัยพิบัติจังซี่แหละเฮาต้องได้เตรียมพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคที่จะต้องนําลงไปช่วยให้ท่วงทันสินะเฮายังต้องการเติมบ่อยากให้ท่านใช้โอกาสนี้ในการนะช่วยระดมมาซั่นซาเนาะให้ทางผู้ฟังที่ได้ฟังอยู่เถอะค่ะเจ้าสนใจสินะท่านแล้วก็บอกช่องทางการติดต่อแน่
13: เจ้าอันนี้ก็อยากขอชวนเนาะชาวประชาชนทุกคนประชาชนชาวค้าชาวขายเนาะที่ว่าอยากช่วยเหลือเนาะในการที่ว่าระดมเนาะหรือว่าถวายเป็นวัตถุอุปกรณ์เนาะเพราะว่ามันก็มีความจะเป็นหลายเนาะปัจจุบันนี่เนาะทางองค์การกระแดงแขวงของเฮาเนาะโดยเฉพาะการเคลื่อนไหวเนี่ยฝึกอันผู้ภัยเลยเนาะเพราะว่าการเคลื่อนไหวมันก็ยังมีการที่ว่าสลับซับซ้อนเนาะยังขาดงบประมาณหลายอย่างเนาะในการที่ว่าจะช่วยเหลือสุกยู่เนาะอาสาสมัครผู้ภัยนี้เนาะเพื่อว่าจะนําเครื่องต่างๆเนาะลําเลียงหรือว่าอุปโภคบริโภคนี้เนาะช่วยเหลือเนาะในการที่ว่าอาสาประจําเนาะแล้วก็อาสาออกเคลื่อนไหวหั้นเนาะเพราะว่าปัจจุบันนี่เครื่องเฮาก็ยังจํากัดอยู่เนาะแล้วก็ยังบ่เพียงพอเนาะในการอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆก็แม่นว่าถ้าว่ามีผู้ที่มีใจบุญเนาะอยากช่วยเหลือสังคมก็ยินดีเนาะทางองค์การกระแดงของเฮาก็ยอมพร้อมที่จะรับเฮาเนาะถ้าว่าท่านผู้ที่มีงบประมาณหลายก็แฮงดีเนาะอยากช่วยเหลือเนาะเพราะว่าปัจจุบันนี่ก็หมู่เฮาก็หางานจะเตรียมทางกระแดงของเฮาอยากมีเครื่องใช้ต่างๆเนาะที่จะเตรียมช่วยเหลือเนาะจากภายนอกที่กำลังเกิดอัคคีภัยอยู่ปัจจุบันนี่เนาะก็คือสภาพอากาศที่เฮาเว้ากันแหละเนาะคนตกหนักหน่วงเนาะเฮาก็ได้เตรียมพร้อมหลายอย่างบ่ว่าจะเป็นภาชนะหรืออุปกรณ์อื่นๆเนาะที่จะนําลงไปช่วยเหลือหันเนาะเฮาก็ยังขาดเคินหลายอย่างเนาะสําหรับกระแดงแขวงของเฮาเนาะเจ้า
11: เนาะสําหรับใครมีจุดประสงค์อยากบริจาคก็แม่นติดต่อทางองค์การกระแดงแขวงเฮาได้เลยเนาะโทรเบอร์อนา0411625หันก็ได้เลยเนาะท่านเนาะ
13: เจ้า
11: วันนี้ก็ถือว่าขอบใจท่านหลายๆเนาะที่ได้สละเวลาให้ข้อมูลในรายการขับขี่ปลอดภัยเนาะกะหวังว่าโอกาสหน้าเนาะจะสละเวลาเข้าร่วมรายการน้ำกันตื่มเนาะท่านเนาะ
13: เจ้า
12: ขอบใจท่านหลายๆเจ้า
11: เจ้า
12: โชคดี
11: หลาย
12: บ่ว่าจะเป็นอัคคีภัยหรืออุทกภัยถ้าว่าน้ำท่วมเพิ่นว่าอุทกภัย
11: เจ้า
12: ทางทีมงานกระแดงก็ว่ามีความเตรียมพร้อมแล้วในปัจจุบันนี้เพ
11: ื
12: ่อตอบโต้กับอุทกภัยอาจจะเกิดขึ้นถ้าว่าฝนตกติดต่อกันหลายๆมื้อจังซี่ก็มีทาง อุตุนิยมวิทยาเพิ่นก็เตือนเข้ามาเนาะสุภรินทร์
11: เจ้าแม่นแล้วเนาะก็ถือว่าเนาะทางสวรรค์เขตก็มีแขวงที่ว่าเป็นแขวงที่เพิ่นมีเป้าหมายแล้วแล้วก็ได้ขึ้นแผนแล้วในปี2026นี่แต่ว่าถึงจะขึ้นแผนก็ยาคันว่าบ่เกิดก็แห้งดีเน
12: า
11: ะ
12: แม่นขึ้นเกียมไว้คือว่าเกียมพร้อมบ่แม่นฮอดงามแล้วครัวหาหยังก็บ่เห็นจังซี่ก็บ่ได้เรื่องเนาะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วทั้งภาคส่วนเกี่ยวข้องได้เกี่ยมพร้อมรับมืออยู่ในปัจจุบันนี
11: ้
12: ก็เรื่องถนนหนทางสุภรินทร์ทางวังเวียงเป็นอะไรเห็นว่ามีการปรับเปลี่ยนการสัญจรแม่นบ่หรือว่าเวลาพอบ่ที่จะนำเสนอมื้อนี้
11: เจ้ามื้อนี้รู้สึกว่าเวลาเขาผ่านไปไวๆนี่นะเหลือเวลาอีกประมาณ5นาทีเน
12: า
11: ะพอจะเว้าสู่ฟังหน่อยนึง
12: ได้อยู่เนาะ
11: เพราะว่าเนาะอันทางวังเวียงเพิ่นกำหนดทิศทางการสัญจรใหม่เนาะคือถนนหนทางเพิ่นเฮ็ดใหม
12: ่
11: ทั้งในตัวเมืองนี่เส้นทางปูยางตามห้อมน้อยๆกับปูยางงามแล้วเนาะแล้วเพิ่นก็ได้กำหนดทิศทางการสัญจรใหม่ฉะนั้นไผที่บ่ได้ไปวังเวียงดนแล้วเนาะอาจจะงงในอาจจะสับสนแน่ในการในการนำไส้ทิศการสัญจรทนา
12: เจ้า
11: เนาะพอฉะนั้นน้องง่ายๆเลยอยากให้ทุกท่านเนาะสังเกตป้ายเนาะเพิ่นมีการติดตั้งป้าย
12: ง่ายที่สุด
11: แล้วก็ตามถนนนะเพิ่นจะขีดลูกศรไปซื้อได้เลี้ยวได้เลี้ยวบ่ได้จังซี่นาอันนี้สังเกตเลยเนาะแล้วก็จะมีทางเจ้าหน้าที่เพิ่นประจำอยู่จุดอยู่บนสโมสรของเมืองอันนี้ก็อยากให้ทุกๆท่านได้สังเกตป้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา
12: แบบสละง่ายที่สุด
11: เพราะว่าบางครั้งนะเฮาเคยเลี้ยวอยู่แต่เพิ่นห้ามแล้วก็มี
12: คือกันกับอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ใกล้ห้องการเฮาออกไปแคมป์คลองนี่เส้นเดียวกัน
11: หลายเส้นเนาะ
12: ปรับเปลี่ยนใหม่เลยพิจารณาไปกันยังโอ้แม่นบ่นี่เส้นทางนี่แบบนี้นะก็ฝากให้ทุกท่านเนาะโดยเฉพาะเมืองวังเวียงเป็นเมืองท่องเที่ยวและก็กำลังปรับปรุงพื้นฐานโครงสร้างให้เข้าสู่ระบบหรือว่าให้ไปได้มาสะดวกจังซี่นะเพราะว่าบางบอนก็แออัดคือกันเดอยู่ทางวังเวียงด
11: ัง
12: นั้นปรับเปลี่ยนการสัญจรเพียงก็ง่ายๆบ่ต้องขึ้นยากก็คือเบิ่งป้ายจราจรที่เพิ่นติดไว้
11: เจ้าแม่นแล้วเนาะก็คือว่าสังเกตได้เนาะมีรายการที่ได้ไปเนาะล่าสุดนี้อาจจะสังเกตได้ถึงความแตกต่างกับเพิ่นปรับเปลี่ยนมาแบบนี้การสัญจรก็ลงเรียนหลายขึ้นเพราะว่า
12: วัง
11: เว
12: ีย งไปตามระบบ
11: เป็นตัวเมืองน้อยเนาะเดี๋ยวนี้ไผกับจุดประสงค์อยากไปท่องเที่ยวเนาะยานพาหนะหลายขึ้นอย่างซี่หนาเน
12: า
11: ะกะรู้สึกว่าโรงเรียนหลายขึ้นนะก็คือเรียกเปลี่ยนกันในรายการขับขี่ปลอดภัยเวลาเฮาเนาะ
12: สิเบิดแล้วหายใจน้อยใจใหญ่นําอยู
11: ่ต่อคลาสก็บ่ได้แล้วท่านผู้ฟังถึงเวลาจากก็ต้องได้ลา
12: เจ้าขอบใจทุกท่านที่ว่าติดตามรายการขับขี่ปลอดภัยของเฮามาตลอดเน
11: า
12: ะถ้าว่าท่านอยากส่งข่าวก็สามารถส่งข่าวผ่านทางรายการขับขี่ปลอดภัยได้ทางเพจขับขี่ปลอดภัยหรือว่าเพจเรา National Radio เป็นข้อความเข้ามาคือท่านกำลังคอมเมนต์อยู่ทางหน้าเพจในตอนนี้ก็ได้เด้อทางภาพทางเสียงท่านสามารถส่งข่าวผ่านทางรายการของพวกเราได้มื้อนี้เวลาเบิดแล้วพวกเราทั้ง2และท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในมื้อหน้าสำหรับมื้อนี้สบายดี
11: สบายดี

0: แม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ้งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด้อ
2: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื
3: ่อวองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
4: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นชั่วโมงสมาชิกสภาแห่งชาติเสนอให้กระทรวงโยธาธิการและขนส่งเกี่ยวกับการรับประกันการเชื่อมโยงการผลิตและการขนส่งสินค้าจากแหล่งการผลิตภายในท้องถิ่นเข้าสู่สถานีขนส่งและเส้นทางสายลักเส้นทางรถไฟและทางด่วนกระทรวงจะมีแผนการสุกยูและจัดตั้งปฏิบัติคือแนวใดโอกาสชี้แจงต่อกองประชุมสมัยวิสามัญเทือที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบที่จัดขึ้นเมื่อบุดมณีที่หอสภาแห่งชาตินครเวียงจันทน์ท่านเล็กไหลศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้ฮู้ว่าปัจจุบันกระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้ค้นคว้าสร้างหางยุทธศาสตร์การขนส่งผสมประสานหลายรูปแบบแห่งชาติปี2026หา2045ซึ่งได้กำหนดแผนการยกระดับตารางเส้นทางแผนพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกและการเชื่อมโยงกับภาคพื้นและสากลนอกจากนี้ยังได้กำหนดนโยบายต่างๆด้านการขนส่งสินค้าทางบกเพื่อเป็นการกระตุ้นการขนส่งทางบกของลาวโดยเฉพาะผลประโยชน์ที่รัฐบาลจะได้รับจากการขนส่งสินค้าทางภายในและต่างประเทศ
5: ปัจจุบันกระทรวงยุทธศาสตร์การขนส่งได้ค้นคว้าหางยุทธศาสตร์การขนส่งผสมผสานหลายรูปแบบแห่งชาติปี2026หา2045คาดคะเนจะสำเร็จในท้ายปี2026นี้ซึ่งได้กำหนดแผนการยกระดับตารางเส้นทางแผนพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกและการเชื่อมโยงกับภาคพื้นและสากลแต่ละรูปแบบการขนส่งทางบกทางน้ำทางอากาศและทางล่างนอกจากนี้ยังได้กำหนดนโยบายต่างๆด้านการขนส่งสินค้าทางบกเพื่อเป็นการกระตุ้นการขนส่งทางบกของลาวโดยเฉพาะผลประโยชน์ที่รัฐบาลก็คือประชาชนจะได้รับจากการขนส่งสินค้าทางภายในและต่างประเทศโดยกำหนดมาตรการขนส่งในรูปแบบการขนส่งสินค้าข้ามแดนและผ่านแดนในบรรดากรอบสัญญาขนส่งทางบกต่างๆที่สปป.ลาวเป็นภาคีซึ่งปัจจุบันกระทรวงยศคกำลังเร่งปรับปรุงสัญญาทวิภาคีระหว่างประเทศเพื่อนบ้านระหว่างลาวไทยลาวไทยลาวเวียดนามลาวกัมพูชาลาวจีนเฮลาพม่าก็เป็นอยู่ในแผนเบิดเพราะว่าสัญญาต่างๆก็เบิดอายุแล้วอันนี้ก็แม่นผู้เฮาเร่งปฏิบัติเพื่อให้สัญญาระหว่างประเทศให้สําเร็จในหม่อนี
4: ้ท่านเล็กไหลศรีวิไลให้ฮู้ตื่มว่ากระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะสืบโตค้นคว้าสร้างแผนฟื้นฟูและก่อสร้างใหม่โดยนําใช้แรงทุนต่างๆคือบ่วงกองทุนทางการลงทุนบ่วงปกติของรัฐทุนจาก ODA ทุนของรัฐและเอกชนตามมติ165ของสภาแห่งชาติก็คือมติ10ของรัฐบาลว่าด้วยนโยบายสุกยูส่งเสริมการก่อสร้างและซ่อมแปลงเส้นทางในระยะใหม่ทุนในรูปแบบ BOT หรือ PPP ทุนเกินแผนขององค์การปกครองท้องถิ่นการประกอบส่วนของภาคธุรกิจและสังคมจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
2: มื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุรู้สึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
6: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
2: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรักไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
6: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปั่วบ่ทันถึงตายได้สิบอกให้
0: ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบา อย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการสีสันเสียงเพลงออกอากาศวันจันทร์หาวันเสาร์9:00 น. ถึง10:00 น. FM 103.7 MHz

0: ุขสบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงสบายดีไซฝน
1: เจ้าสบายดีต้นน้ำสบายดีมิตรรายการทุกท่านที่กำลังรับชมรับฟังอยู่
0: เจ้าพอกับมิตรรายการในมื้อนี้เนาะนําเอาความสุขความเบิกบานมวลซื่นมาฟังมาต้อนให้มิตรรายการที่กำลังรับฟังรายการท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี
1: ้
0: ไซฝนลิ้นเนาะมื้อนี้อยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์นะแต่ว่าฝนนี่ก็ตกเป็นยามได
1: ้
0: บางเขตบางพื้นที่นี่ก็ตกมาเป็นยานเป็นยานแดดตกมื้อนึงแล้วก็เช้ามื้อนึงแล้วก็ตกอีกเอิ้นว่ายุ่งยากในการเดินทางเนาะการไปกันมาในตอนเช้ามื้อนี้ท่านผู้ฟังมีรายการทานใดที่ว่าขับขี่รถอยู่เดินทางนําใช้ยานพาหนะบ่ว่าจะเป็นทางรถน้อยหรือว่ารถใหญ่ก็ขอให้ทุกคนนั้นคอยไปคอยมาระมัดระวังน้ํากัน
1: เพราะว่าระยะนี้ก็เป็นระยะฝนกันแน่น
0: อ
1: นแล้วก็แจ้งเตือนกันแล้วกันว่าเฝ้าระวังน้ําท่วมที่ว่าเขตน้ำซันน้ำเซปังไฟและน้ำท้าแต่วันที่6หาวันที่8สิงหา2026นี้ก็ระมัดระวังแล้วกันระยะฝนแบบนี้เนาะน้ำท่วมขังแน่ดินเสาะเจือนกันแน่เน
0: า
1: ะ
0: เจ้าก็ขอให้ทุกคนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องกันแล้วกันเพราะว่าเพิ่นก็ได้เตือนเนาะบ่ว่าจะเป็นสภาพดินฟ้าอากาศในแต่ละเขตแต่ละพื้นที่และเขตพื้นที่ใดที่มีความเสี่ยงก็คือโดยเฉพาะก็คือทางภาคใต้มีรายการทานใดที่ว่าอาศัยอยู่ตามเขตแคมแม่น้ำต่างๆก็ขอให้ทุกคนมีสติเฝ้าระวังน้ำกันเนาะเพราะว่าดินฟ้าอากาศก็คือฮู้น้ำกันและดูฝนเนาะบางมื้อนี่ก็ฝนตกแห้งๆอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์นี่ก็เมื่อคืนนี่ก็ตกแต่ว่าตอนเช้ามานี่รู้สึกว่าเอื้อนๆได้ละแต่ว่าเมื่อกี้นี่ก็ฝนเริ่มลงมาอีกละก็ถือว่าฝนตกนี่เกือบว่าทุกมื้อเลยเนาะระยะนี้ก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีก็แล้วกันถ้าว่าท่านใดที่รู้สึกว่าตัวเองบ่สบายหรือว่าเป็นไข้เนาะเป็นไข้มาได้ 2-3 มื้อแล้วก็ขอให้ทุกคนนั้นไปกวดเด้อมีรายการไปพบแพทย์หมอเนาะหรือว่าสุขศาลาใกล้บ้านท่านให้เพิ่นได้กวดเบิ่งมาตีต่ําอาการกินยานี่ให้สวงให้ว่าเซาไวๆเนาะนี่คือความปรารถนาดีจากรายการสีสันเสียงเพลงและมีรายการท่านใดที่รับฟังรายการพวกเฮาอยู่บรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้อากาศในแต่ละเขตแต่ละพื้นที่ได้เป็นเท่าไหร่ก็อย่าลืมเด้อรายงานมาได้เติมเนาะและก็พร้อมเดียวกันนั้นก็ยังรับฟังเสียงเพลงใดแนะนำกันเข้ามาได้เนาะบ่ว่าจะเป็นทั้งเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงลูกทุ่งพรรณาเบอร์โทรศัพท์ก็เป็นเบอร์เก่าเบอร์เดิม0305787052เอาเป็นว่าตอนต้นรายการนี้จะเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการของพวกเฮากันก่อนเนาะเสียงเพลงนี้น้ำใจสาวลาวใต้ฝากไปทั้งพ่อคำเล็กเมืองเฟืองเด้อที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงน้ำกันก่อนหลังจากนั้นพบกันในระยะต่อไป

0: มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ้งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด้อ
2: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

0: ยินดีต้อนรับทุกท่านกลับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงม้วนๆเนาะกับเสียงเพลงจากทางรายการพวกเฮาผ่านไปน้ำใจสาวลาวใต้ฝั่งต้อนพ่อแม่พี่น้องทางเมืองเฟืองเด้อที่กำลังติดตามรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้ทักทายสวัสดีอีกเทื่อนึงเนาะมีรายการที่เขารับฟังรับชมผ่านทาง Facebook Live ของพวกเฮารับฟังในพื้นที่ใดขอบเขตใดก็แจ้งผลของการรับฟังมาได้เติมเนาะพร้อมเดียวกันนั้นกันแนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาได้อยากรับฟังเสียงเพลงใดเป็นพิเศษท่ามกลางสภาพใส่ฝนบินอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะให้เขากับบรรยากาศแดดมีรายการติดตามเราฟังอยู่ทั้งภาคเหนือภาคใต้เนาะแนะนำกันเข้ามาได้สำหรับระยะนี้ท่านผู้ฟังทั้งภาคส่วนที่เกี่ยวของเพิ่นก็ได้แจ้งเนาะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศโดยเฉพาะก็คือทั้งแขวงสวรรค์เขตเพิ่นก็ได้มีการแจ้งการเนาะจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์เพิ่นว่าทั้งแขวงสวรรค์เขตนี้ท่านผู้ฟังภายใน14เมืองนี้เกี่ยมพร้อมหับมือกับภัยน้ำท่วมและอาจจะเห็นหายมีดินเสาะดินเจือนเด้อท่านผู้ฟังก็แจ้งเตือนถึงพ่อแม่ประชาชนเนาะขอให้ทุกคนมีความเกี่ยมพร้อมท่านผู้ฟังโดยเฉพาะก็คือยกย้ายวัตถุสิ่งของที่มีค่าและสัตว์เลี้ยงไปไว้ปลอดที่ปลอดภัยและพร้อมเดียวกันนั้นก็ขอให้ทุกคนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องก็แล้วกันเพราะว่าเห็นข่าวแบบนี้กันน่าเป็นห่วงเนาะโดยเฉพาะก็คือพ่อแม่ประชาชนที่ว่าอาศัยตามเขตเขมแม่น้ำก็คือหู้น้ำกันทางภาคส่วนเกี่ยวของเพิ่นก็ได้แจ้งเตือนแล้วเนาะเพราะว่าระดับน้ำนี่ก็สูงขึ้นเรื่อยๆก็ขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังน้ำกันเติม
1: และอีกเรื่องเนาะแจ้งเตือนผู้ที่ว่าขับรถใช้เส้นทางถนน
0: ท
1: างที่ว่าแข่งขมวยของเฮานี่ก็คืออย่าว่านักได้ต้นน้ำเพราะว่าย้อนสาเหตุหนึ่งก็คือว่าน้ำเซาะตัดถนน2จุดในเมืองคุณคำแล้วก็ขอให้เพิ่มความระมัดระวังกันเติมอีกเมืองคุณคำมีแขวงขมวยกับมีฝนตกต่อเนื่องก็คือนครหนองจันทร์เฮาแหละเนาะฝนตกทั้งเช้าแน่ทั้งแรงแน่ตอนกลางคืนแน่กับบ่ยุดบ่ยั้งเลยเนาะสายฝนนี่ก็ได้เพราะว่าเฮ็ดให้น้ำเซาะเจือนแล้วก็เฮ็ดให้ถนนหนทางหลายจุดนี่ส่งผลไปถึงการสัญจรที่ว่าบ่มีความปลอดภัยนั่นแหละการใช้รถใช้ถนนก็อยากให้ทุกท่านระมัดระวังน้ำกันเนาะหากว่าเส้นทางใดที่เปเพดินเซาะเจือนเพิ่นเตือนแล้วก็บ่อยากให้ขับขี่ไปทางนั้นเถื่อเนาะหลีกเลี่ยงได้ก็เป็นการดี
0: เจ้า
1: และกาพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบประกอบมีเส้นทางจากบ้านคูนเงินหาบ้านภูหมักแนงบ่
0: เจ้า
1: เจ้าและกาเส้นทางจากบ้านนาขามหาคูนมาหาบ้านคูนมณีบ้านไม้ดงเกษตรนั่นเองเจ้า
0: เจ้าดังนั้นก็ขอแจ้งเตือนเนาะผู้ที่ว่าจะสัญจรผ่านเส้นทางนี้ท่านผู้ฟังให้เว้นนำใช้เส้นทางอื่นก่อนเด้อเพราะว่าปัจจุบันนี้ทางภาคส่วนที่เกี่ยวของเปิ่นกำลังยิบฮ้อนลงแก้ไขให้โดยด่วนเนาะเพราะว่าเส้นทางนี่เบิ่งจากรูปภาพนี่ก็เส้นทางขาดเป็นวังใหญ่พุ่นแหละแม่นกันเนื่องจากว่าสภาพอากาศนี่แหละฝนตกติดต่อกันหลายมื้อเฮ็ดให้มีน้ำท่วมสู้แล้วก็เฮ็ดให้ดินเดือนถ้าผมลงมาแดบางเส้นทางนี่ก็ขาดไปเพบสามารถสัญจรไปได้ผู้ใดที่ว่าจะเดินทางไปใกล้ไปไกลระยะนี้ก็ขอให้ทุกคนศึกษาสภาพสิ่งทางให้ดีเคียงคู่กันนั่นการติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องก็แล้วกันด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการสีสันเสียงเพลงตอนนี้ครับสายนามัยนอ0305787052สบายดี
1: สบายดี
2: โดยสบายดีสายฝนต้นน้ำ
0: สบายดีเบ้าสอน
2: ฐานะมื้อนี้ฝนลิ้นเด
0: ้ออ๋อฝนลิ้นเนาะอยู่ทางวังเวียง
2: แม่ลิ้นอยู่น้ำขึ้นเด้อน้ำขึ้นเนาะ
1: ท้องขึ้นบ่นี่
0: เจ้าเจ้า
2: ขึ้นแต่ฮะบ่ถึงบ่ได้ท่วม
0: อื้อเจ้าเจ้า
1: เจ้า
0: อ่ะมื้อนี้ฟังเพล
2: ง
0: เจ้าฟังเพลงหยังเนาะ
2: เสียงแค้นแทนใจเด้อ
0: เสียงแค้นแทนใจเนาะเจ้า
2: เสียงแค้นแทนใจแทนทั้งสองก็สุขทั้งสองนั่นแหละ
0: เจ้าเจ้าเอามอบไปทางใดเน
2: า
0: ะ
2: มอบไปสาวสุนปน้อย
0: เจ้าเจ้า
2: สาววันเมืองเฟืองสาวมณีลาสาวแพรนนท์แก้ว
0: เจ้า
2: เมฆไทยเมฆเลยเมวอน
0: เจ้า
2: เมฆคำนาเลียนลุงปู่คำหายคำฤทธิ์โผล่ซุ้ย
0: เจ้า
2: แล้วก็สาววันซิงควงเลยเด้อเ
0: จ้า
2: สุดนี้เด้อพร้อมสาธิตมณีเลยเด้อ
0: เจ้าเจ้าเจ้า
2: พาดบ่ได้คะแนนหน้าใหม่ทั้งสองคนงามเด้อ
0: ขอบใจหลายๆเด้อ
2: เออโดยขอบใจขอบใจ
0: สบายดีสบายดีสบายดีเนาะทางเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์เพิ่นว่าฝนลินอยู่เด้อตอนนี้ก็คล้ายๆคือกันกับอยู่นครหลวงเนาะอากาศนี่ก็ทางเขตอื่นได้เป็นอะไรก็แจ้งมาได้เด้อมีรายการอ่ะครับเติมหนึ่งสายสบายดี
1: สบายดี
2: สวัสดีเอ้ยจนแดดและเอ้ยใจบนขึ้นเงี้ย
0: สวัสดีเจ้าสวัสดีเบาแสงเพชร
1: เป็นแนวไหนทางสวรรค์เขต
2: วันนี้พูดลิ่งเลย
1: จ้า
2: พูดลิ่งได้ประมาณฟองเลยแต่ว่าวันยานหามันพูดก่อนนะฝนตกแค่เลยแต่ว่าฝนตกหัวมืดจัง
0: ถึงว่าท้องฟ้าสีมืดคือมีแต่เสียงหัวยังสดใสอยู่เนาะเจ้าเจ้า
2: คุณเคยนำโป้ให้แยงแต่ละยุคจากวันนี้ใหญ่วันนี้มันเป็นอะไรมันดีกันเน
0: า
2: ะ
0: เจ้าแต่ว่ามื้อนี้หับฟังช่องทางใดวิทยุหรือว่าหับฟังออนไลน์มื้อนี้น่ะ
2: มีฟังทางเพจเด
0: ้อฟังทางเพจเนาะสบายดีเด้อทางเพจ
1: เจ้า
0: ได้เห็นหน้าเห็นตากันแล้วเนาะ
2: ได้รับกันฟังนี่แหละทางเพจกับฟังทางออนไลน์กัน
0: เจ้าเอามื้อนี้ฟังเพลงอย่างเน
2: า
0: ะ
2: ทางคอมพิวเตอร์นี่แหละไป
0: สิฟังเพลงอย่างเนาะเปล่าแสงเพจ
2: ฟังได้ค่ะนะบ่มีมื้อใดบ่สิพอสิตลอดต่อทุกวินาที
0: โอ้ย
2: โอ้ยบ่มีคำเศร้า
0: คิดฮอดทางใดเน
2: าะทุกวินาทีอันละ
0: เจ้าเอาฝากไปทางใดบ่เนาะความคิดฮอดนี
2: ่ไงสนับดอกบางเลยจะมีแต่ซื้อเลยจะเจ้าจะมีคนยามเลยจะตะกี้เลยจะบ่าวลงไปเลยจะบ่าวฟุ้งจงเลยจะบ่าวลิงเด็กก็มาไปทุกใจทุกใจแต่เราบางทีทุกคนดูเด็กคนเด็กในตอนเด็กที่ต้องมึงก่อนแต่ใจที่เด็กก็ไม่ใจใจคนละใจจนยาวกว่านี้
0: ว้าวขอบใจเด้อโชคดีสบายดีเนาะขอบใจทั้งเบาแสงเพชรเนาะบอกใส่กับเพื่อนว่าดินฟ้าอากาศถึงว่าจะฝนเนาะแต่ยังมีเสียงหัวเสียงสีสันสดใส
1: มีความสุขในตลอดเวลาเสียงห
0: ั
1: ว
0: จ้าเพราะว่าจะฝนตกแดดออก
1: พี่ต้อง
0: ฟังแล้วก็อ่อนซ้อนอ่อนซ้อนเนาะควบคุมเสียงเขานี่ฟังซื้อๆกันยิ่งไปนั้น
1: เจ้าเพราะว่าท่านจะอยู่ใส่เนาะอยู่ใกล้อยู่ไก่ก็แล้วแต่เนาะสามารถโทรเข้ามาแลกเปลี่ยนให้ข้อมูลข่าวสารน้ำกันได้ทางรายการสีสันเสียงเพลงของพวกเขา0305787052นั่นเอง
0: สบายดี
1: สบายดี
2: สบายดี
0: เจ้าสบายดีเจ้าทำการใส่ฝนลินเนาะวันนี้
2: ม
0: ี
2: กระตุกตลอดตรงนี้นะ
0: เจ้าเจ้าเจ้า
2: จะฟังเพลงเด้อ
0: เจ้าฟังเพลงอย่างเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
2: คิดฮอดกอดบ่ได
0: ้คิดฮอดกอดบ่ได้เจ้ามอบให้ไผบ่เนาะเพลงนี
2: ้ขอมอบเด้อ
0: เจ้าม
2: อบให้ลุงพรมนี้ประคำนาเรียนอมลุงพ่อทอง
0: เจ้าเจ้า
2: บอกว่าเรียงคนงามเลยเด้อ
1: เจ
0: ้
1: า
0: เจ
2: ้
0: า
2: ให้สมิดแด่
0: เจ้าเจ้า
2: ให้คำเรียกมงเตืองเลยเด้อ
0: เจ้า
2: ไอ้บ้านน้ำสวง
0: เจ้า
2: ไม่เป็นส่วนเด้อ
0: เจ้าเจ้า
2: ไอ้อดผูกสะอาดเด้อ
0: เจ้า
2: ไอ้อดอันคนหวานม่วงตื้นบอกอันคนกินข้าวกินข้าวยืมแล้วมันกินเนียนถ้วยแล้วมันล้มลงบูเมื่อเลยตัวบูเมื่อแล้วมันโยงหม้อคนละ
0: เจ้า
1: จะนี่เพิ่นยังนอนพักอยู่หมอ
2: เ
1: ออ
2: เวทต้องหันใจแล้วคือเวทเราโทรเข้าฟังเพลงหัวเวทโทรหา
1: เจ้า
2: เป็นวันนี้
1: เพิ่นเป็นเมื่อวานนี้แหละบ่เจ้า
0: เจ้าเจ้า
2: คันดีแต่ว่าเราลงโคคันลงแห้งมันหัวแตกเดี๋ยวนี้หัวนั้นเจ็บหัว
0: อืมเจ้าขอให้เป็นทรงเสาแข็งแรงไวๆเนาะ
2: เอ้ยจะมีบึงไอ้ทะเลบึงยัดเลือดค้างโห
0: เจ้าเจ้าก็เป็นห่วงเป็นใยเนาะฝากความเป็นห่วงเป็นใยทำข้าวเพิ่นตื่มเด้อไอ้แพงเด้อ
2: เจ้าเจ้าเหมือนกันเด้
0: เจ้าเจ้า
1: เจ้า
2: ผมขอบใจพี่เด้อเจ้านาใหม่ของพ่องเด้อ
0: เจ้าเจ้า
1: ใจเด้อไอ้แพง
2: ใจสบายดี
0: เจ้าสบายดีสบายดีเนาะขอบใจทั้งไอ้แพงเด้อในนามเสียงเพลงคิดฮอดกอดบ่ได้เนาะเพราะว่าเสียงเพลงนี้มอบให้ทีมงานและการสื่อสารเสียงเพลงทุกคนและก็ได้แจ้งความเป็นห่วงเป็นใยเนาะคือทางเบาอดโคกสะอาดกับเป็นมิตรรายการติดตามเฝ้าฟังรายการพวกเราตลอดเนาะได้ยินข่าวแบบนี้กับทางรายการพวกเรากับเป็นห่วงเนาะเป็นห่วงมิตรรายการทุกคนขอ ให้บางแยงสุขภาพเน
1: า
0: ะบางแยงสุขภาพให้ดีก็แล้วกันเด้อเม็ดรายการโดยเฉพาะก็คือเรื่องการกินการอยู่นี่แหละต้องได้เอาใจใส่รักษาสุขภาพน้ำกันตอนนี้จะเปลี่ยนบรรยากาศให้เม็ดรายการได้รับฟังเสียงเพลงกันก่อนเนาะเสียงเพลงนี้ฝากไปทางเมืองบางเวียงเด้อเนาะเสียงแค้นแท้ใจจากเบาสอนแนะนำกันเข้ามาตอนนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงน้ำกัน

0: ขณะนี้ท่านผู้มาฟังรายการซีซั่นเสียงเพลง
1: ขณะนี้ท่านผู้มาฟังรายการซีซั่นเสียงเพลงผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz ได้รับฟังแล้วเนาะเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการพวกเราผ่านไปเสียงแคนแทนใจแล้วก็ติดต่อด้วยบ่มีมื้อใดที่บ่คิดฮอดเพิ่นว่าคิดฮอดตลอดคิดฮอดทุกเวลาคิดฮอดนาทีคิดฮอดซุมื้อโอ้มีแต่ความคิดฮอดเน
2: า
1: ะ
2: คือเฮา2คนแล้วบ่ได้ส่งมื้อนี่คิดฮอดกันแล้ว
1: เจ้าแล้วก็คิดฮอดมีรายการทุกคนเนาะที่ติดตามรับฟังรายการพวกเราอยู่ในตอนนี้บางคนนี่ก็รับฟังอยู่ทางเหนือแดนทางใต้แดนเนาะก็ถือว่าการติดตามรับฟังมีการความเอาหลายพื้นที่เนาะที่มีรายการได้โทรเข้ามาบ่ว่าจะเป็นทั้งหน้าไม้หลังไม้แดบางคนนี่ก็ว่าโอ้โทรเข้าหน้าไม้นี่โทรยากหลายโทรบ่ติดจ้าคือบ่เป็นหยังเนาะเพิ่นว่าหลังไม้ก็ได้ดีใจ
2: แล้วก็เป็นกําลังใจให้กันทุกกันเนาะ
1: เจ้า
2: บ่ว่าจะเป็นหน้าไม้หลังไม้ก็ดีเพราะเขาทั้ง2คนก็จะพร้อมรับสายให้ทุกคนที่ว่าโทรเข้ามาบ่ว่าจะเป็นมีรายการเก่ามีรายการใหม่แน่
1: เจ้า
2: จากพรรคพื้นที่ว่าคือต้นน้ําเว้าหั่นแหละแตกต่างกันไปบ่ว่าจะอยู่อ่ะทางต่างแขวงบ่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ของเฮาเนาะก็ย้ําเสมอเนาะที
1: ่
2: ว่าเพิ่นได้เคยโทรเข้ามาเป็นกําลังใจให้พวกเฮาทั้ง2คนถ้าหากว่าบ่มีรายการมื้อนี้ก็บ่มีพวกเฮาทั้ง2คนที่ว่ามานั่งเว้าโอลมให้กับมีรายการนั้นได้ฟังเน
1: า
2: ะ
1: เจ้าก็ขอบใจเด้อทุกกําลังแรงใจและก็ขอบใจบางคนที่ว่าหาก็ได้รับฟังรายการหาก็ได้ยินเสียงสายฝนต้นน้ําก็เลยว่าท่านลองโทรเข้ามาเบิ่งบังเอิญติดหลังไมค์เพิ่นว่าก็บ่เป็นหยังเด้อเพิ่นว่าที่จริงนี่ก็อยากเข้าหน้าไมค์ก็ขอบใจเนาะมีรายการที่รับฟังหลายๆเขตหลายพื้นที่ทั้งแขวงบ่อแก้วแน่เนาะทั้งบ้านนาหลวงเมืองห้วยทรายเพิ่นว่าอ้ออ่ะฝนอยู่เด้อตอนนี้เนาะอากาศนี่ก็ถือว่าคล้ายๆคือกันกับอยู่นครหลวงเนาะแล้วพร้อมเดียวกันนั้นก็ได้แนะนําเสียงเพลงน้ําท่วมนาเข้ามาเนาะจักหน่อยต้นน้ําเปิดให้ตามคําขอเด้อ
2: กําลังรับฟังอยู่เสน่ห์ได้ฟังมาหลายเทื่อรายการนี้แต่ว่าก็บ่ได้โทรเข้ามาแบบว่าโทรเข้ามาแต่ว่าโทรเข้ามาบ่ติดโทรเข้ามา
1: เจ้า
2: อาจจะเป็นสายสวนกันแน่ก็เลยว่าอาจจะค่อนข้างที่ว่าจะยากแน่เนาะในการโทรเข้ามาแต่ว่ามื้อนี้เพิ่นว่าโอ้ยได้โทรเข้ามาเพิ่นก็ดีใจแล้วที่ว่าได้โทรเข้ามาโอ้ลงกับพวกเขาทั้ง2คนเนาะโทรมาได้กับบ่ติดจักเทื่อถือว่าก็เป็นโชคดีอีกมื้อนึงเพิ่นว่าพวกเขาก็โชคดีนําคือกันเนาะที่ว่าเพิ่นได้โทรเข้ามาโอ้ลงทักทายกัน
1: เจ้าม
2: ีความเห็นกันได้เนาะเพราะว่าทุกความเห็นของพวกท่านจะเป็นการปรับปรุงที่ดีของพวกเขาทั้ง2คน
1: เจ้าหรือว่าท่านที่รับชมรับฟังผ่านทาง Facebook Live เนาะบางคนนี่ว่าโอ้ถามหาบ่เห็นหน้าเห็นตาโดนเพิ่นว่าได้ยินแต่เสียงมื้อนี้ได้พบๆกันแล้วเนาะผ่านทางเพจไลฟ์สดติดตามรับฟังได้เด้อท่านผู้ฟังทางเพจเรา National Radio เนาะเข้ารับฟังรับชมแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ส่งต่อออกไปเนาะแบ่งปันรับฟังสีสันเสียงเพลงน้ํากันมีรายการบ่ว่าจะเป็นทั้งเพลงเก่าเพลงใหม่แด่ให้ได้ความสุขความเบิกบานม่วนซื่นบอกใส่กับมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันศุกร์สุขพรรษาเนาะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขในการติดตามรับฟังและก็ขอบใจทั้งพอลินทองเด้อติดตามรับฟังอยู่ทางบ้านพลเคงเนาะขวัญใจแม่มณีลาเนาะเป็นว่าขวัญใจทั้งบ้าน
2: ก
1: ็
2: ได้ย
1: ิน
2: เส
1: ีย
2: งไหมเพิ่นโทรเข้ามา
1: เสียงเป็นได
2: ้
1: แม่ได้ฟังเสียงแล้วเป็นอะไร
2: รู้สึกว่าโอ้บ่ธรรมดา
1: สมซื่อเนาะบ่าวนครหลวง
2: เน
1: า
2: ะโอ้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเพิ่น
1: เจ้าในนามเสีย
2: ง
1: เพลง
2: สองคนแหละ
1: กับเสียงเพลงงามเมืองลาวเนาะจังหน่อยจ๊าดให้ตามคําขอที่มีรายการได้ในน้ํากันเข้ามาตอนนี้รับสายกันก่อนสบายดี
2: สบายดี
1: สบายดีแม่วัน
2: สบายดี
1: เจ้าฟังเพลงอย่างเนาะเจ้าเจ้าง
3: ามสาวลาว
1: งามสาวลาวเนาะ
2: งามเมืองลาวแล้วต้องงามสาวลาวอีกเนาะ
3: มันเป็นเพลงงามสาวลาวเลย
1: เจ้างามสาวลาวเนาะเจ้า
3: ตรงสาวหน้าไม้
1: เจ้าเจ้า
3: คือแสงคือสายคือสันคือ
1: เจ้าเจ้า
3: ต้นนี้ก็อย่างนี้เป็นแบบฝนตกเล
1: ยโอ้ฝนตกเนาะเจ้าขอบใจเนาะสวัสดี
2: โชคดี
1: เจ้าเจ้ารักษาสุขภาพเด้อแม่เด้อเจ้า
2: หากว่าพื้นที่ใดเนาะหรือว่าขอบเขตใดต้นน้ําเนาะที่ว่าสัญญาณอาจจะบ่ดีแน่มีการติดขัดระยะฝนนี่เนาะก็สามารถโทรกันเข้ามาได้030 578 7052สามารถแนะนําบอกกันได้เนาะว่าอยู่พื้นที่ใดเฮาจะให้เทคนิคเพิ่นเนาะอาจจะไปปรับปรุงหรือว่าเบิ่งเพิ่มเติมในการที่ว่าสัญญาณอาจจะบ่ดีแน่สบายดีเจ้าสบายดี
1: สบายดีบ้าสมมิตร
4: ฟังเพลงนําเด้อ
1: เจ้าเจ้าฟังเพลงใดเนาะมื้อนี้
4: เ เพลงอันเสียดายอ้ายมาที่ล่างงานโคลาเจนเล่นก็ได้ฟังจะเปิดแบบนี้
1: เจ้าเจ้าเจ้าเสียดายอ้ายมาที่ล่าง
4: ว่าไปแจ้งรายการสีสันเพลงเพิ่งมากก็คือผู้ตายเด้อ
1: เจ้าเจ้า
4: เมย์มณีลาเมย์คำเมย์จันทนาแล้วก็เบ้าอันสอนแล้วก็เบ้าอันไอ้ต้นเด้อ
1: เจ้าเจ้า
4: แบบพิเศษมาไปนาตาโพมนนท์แก้วเด้อ
1: เจ้า
4: พี่ขาดแรกเนี่ยเขาชกทั้งสองเด้อ
1: เจ้า
4: คือมีแห้งชกดี
1: สบายดีสบายดีเนาะยินดีมีแห้งซิมกันเด้อมิดรายการทางแขวงบ่อแก้วเนาะที่ติดตามรับฟังรายการพวกเราอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ขอบใจมิดรายการทุกคนเนาะแนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาตอนนี้จะเปลี่ยนบรรยากาศให้มิดรายการได้รับฟังเสียงเพลงกันก่อนเนาะหลายคนในการรอถ้าติดตามรับฟังเสียงเพลงอยู่จังไหนโอ้ได้ยินแต่เสียงไฟจังไหนว่ายินแต่เสียงสายฝนกับต้นน้ำแท้เนาะปัดได้สิเปิดเพลงเนาะตอนนี้ให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเสียงเพลงน้ำกันก่อนเนาะน้ำท่วมนาแล้วก็ติดต่อด้วยงานเมืองลาวตอนนี้รับฟังเสียงเพลงม้วนๆน้ำกันก่อน

0: จบกันไปแล้วเนาะกับเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการพวกเฮางามเมืองลาวติดต่อดเต็นติดต่อด้วยน้ำถ่วมนาเนาะฝากตอนมิตรรายการทุกทุกคนที่กำลังหับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี
1: ้ขอตอบเพลงใจแล้วกันเนาะทางเฟซบุ๊กไลฟ์ของเฮาเนาะที่ว่าเพิ่นได้เขียนมาสบายดีแล้วก็ขอเพลงเด้อส่งดีเจสาวคนงามชีวิตหนุ่มจราจรมอบให้ตำรวจจราจรที่ปฏิบัติหน้าที่ทุกคนและเฉพาะแม่นนักขับขี่ที่ว่าขับขี่รถถนนหนทางอยู่ก็ขอให้มีสติในการขับขี่รถก็แล้วกันเน
0: า
1: ะพร้อมด้วยเห็นพ่อคำเล็กเพิ่นว่ามื้อนี้พ่อบ่ได้ฟังเด้อไปประชุมอยู่วัดมื้อนี้เพิ่นมีภารกิจประชุมแล้วก็ขอเพลงสวรรค์เด่นฮักให้ในเด้อถามว่าเปิดบททองประทานเพลงใดทั้งสองคนเฮาก็ต้องขออภัยน้ำละลายเนาะอาจจะเป็นน้ำเวลาในที่ว่าบททองประทานไว้ติดนี่อาทิตย์หน้าพวกเฮาจะมาเปิดให้เนาะโทรเข้ามาใหม่เพราะว่ายันมีรายการสิลืมสองคนเฮาก็เลยว่าเอาไว้ให้ติดนี่เพื่อเป็นการชื่นชมทั้งสองคนเฮานั่นเองเน
0: า
1: ะถามว่าทิศหน้าอาจจะมาไล่สดกันเติมอีกโบหรือว่าอาจจะผ่านทางFM ของเฮานี่แหละ 103.7 MHz ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซ้ายของพวกเฮานั่นเอง
0: เจ้าถือว่าการติดตามรับฟังหลายช่องทางเนาะบางคนนี่ก็รับฟังรับชมผ่านทาง Facebook Live แต่ในปัจจุบันนี้ก็ได้ประกอบคำคิดคำเห็นเขียนคอมเมนต์ผ่านทางรายการพวกเฮาแนะนำเสียงเพลงม่วนๆผ่านทางรายการแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางก็คือสายหน้าไมค์เนาะ0305787052มื้อนี้ก็ขอบใจมิรายการทุกคนก็แล้วกันบางคนนี่ว่าอู้โทรเข้ามานี่ติดต่อยากหลายมื้อนี้โทรหน้าไมค์ก็บ่ได้หลังไมค์ก็บ่ได้
1: เป็นว่าเป็นวันศุกร์เนก็เลยว่าคือขึ้นเป็นพิเศษกับวันศุกร์ท้ายสัปดาห์เนาะท้ายอาทิตย์แบบนี้ก็เป็นการที่ว่าบางคนอาจจะนอนฟังเพลงอยู่เฮือนมีรายการบางทางก็อาจจะขับขี่รถไปเนฟังเพลงไปเนจังกันเข้ามาในการนี้เนาะ
0: จ
1: ังไหนก็แล้วแต่หากว่าทานจะเฮ็ดอย่างอยู่ก็แล้วแต่เนาะพวกเขาทั้งสองคนเป็นกำลังใจให้พวกทานเสมอเพราะว่าจะเดินทางใกล้ทางไกลก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยก็คือความเป็นห่วงเป็นใยจากมิเลกาลเพิ่นว่าฮะแลเนาะทางตำรวจจราจรของพวกเขาเนที่กำลังเฮ็ดเวียกหน้าอยู่ก็แล้วแต่
0: เจ้าบางคนนี่ก็กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่เนาะอยู่ตามป้อมยามต่างๆที่ว่าป้อมจราจรในแต่ละจุดแต่ละเส้นทางก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้ทั้งเบื้องเจ้าหน้าที่บอกใส่กับดินฟ้าอากาศแดงมื้อนี้เนาะใส่ฝุ่นลิ้นนะกับสินทั้งมือสินทั้งเปียกกับผู้ขับขี่เองก็ต้องได้มีสติระมัดระวังเนาะคอยไปคอยมาเด้อให้เกียรติซึ่งกันและกันโดยเฉพาะผู้ใดที่ว่าขับขี่รถใหญ่ก็ขอให้คอยไปคอยมาเนาะปิดท้ายรายการนี้พวกเราจะฝากเสียงเพลงนี้ที่มีรายการได้แนะนำกันเข้ามาเนาะผ่านทั้งเพจไลฟ์สดเพิ่นว่าชีวิตหนุ่มจราจรในเด้อมอบให้เป็นกำลังแห่งใจให้กับเบิ้งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เรียกงานอยู่ในจอนี้โดยอิงใส่เวลาตามห้องส่งนี้ก็เดินทางมาฮอดในอย่างสุดท้ายกันแล้วใส่ฝนบ่อยากจากก็ต้องได้จากเนาะเนื่องจากว่าเวลานี้เงียบจ้อมองเข้ามาแล้วขอบใจในรายการทุกคนก็แล้วกันท่านสามารถติดตามรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงได้เนาะออกอากาศเป็นประจำวันจันทร์หาวันเสาร์เวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น.สำหรับมื้อนี้สายฝนต้นน้ำอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีมื้อนี้ลาไปก่อน
1: สบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นชั่วโมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นชั่วโมงเสร็จสมบูรณ์กำหนดยุทธศาสตร์สร้างให้กลายเป็นแขวงเสื่อมโยมเสื่อมโจทย์เนื่องจากมีที่ตั้งภูมิสันฐานที่เหมาะสมเป็นทางผ่านระหว่างบรรดาแขวงภาคกลางกับภาคเหนือมีเส้นทางเที่ยวได้ทรงฤดูและมีสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามท่านบัวพันธ์อินทปัญญาประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเสร็จสมบูรณ์ให้สัมภาษณ์ต่อนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเมื่อบดลมนี้ว่าเสร็จสมบูรณ์มีที่ตั้งภูมิสันฐานที่เหมาะสมแก่การเสื่อมโยมเสื่อมโจทย์โดยเฉพาะการจราจรสินค้ากับบรรดาแขวงใกล้เคียงเป็นต้นเสียงควางเวียงจันทน์นครหลวงเวียงจันทน์บริคำไซคำมวลและอื่นๆสิ่งที่การน้ำแขวงกำลังเล็งหีบห้อนจัดตั้งปฏิบัติในปัจจุบันแม้นการปรับปรุงฟื้นฟูเส้นทางสายสำคัญที่เปเพขึ้นใหม่เพื่อให้เที่ยวได้สะดวกสบายพ้นเด่นแม้นก่อสร้างทางเบตงเสริมเล็กระวางบ้านน้ำย้อนหาบ้านน้ำสาร
2: เป็นโครงการพัฒนาเส้นทางเสื่อมโยมเสื่อมโจทย์เฮาก็ซุ้มใส่บรรดาเส้นทางที่เป็นจุดซุ้มโดยเฉพาะทางที่เสื่อมจอดบรรดาแขวงเสร็จสมบูรณ์กับแขวงเพื่อนมิตรโดยเฉพาะแขวงสิงขวางนี่ก็เฮาก็ซุ้มใส่เฮ็ดให้การไปมามีความสะดวกได้หลายขึ้นกว่าเก่าต้นปี2016นี่พวกเฮาก็เซ็นสัญญาก่อสร้างโครงการใหม่สำหรับอยู่ภายในแขวงพวกเฮาแต่น้ำย้อนหาน้ำสาดในเส้นสัญญา CA แหละโครงการนี้เป็นโครงการที่พวกเราได้ซุ้มใส่โดยน้ำใส่ท่าแห้ง414เขามาพัฒนาโดยการสร้างเป็นทางเบตงเสริมเล็ก
1: ท่านบัวพันธ์อินทปัญญาให้ฮู้ตื่มว่าการก่อสร้างทางเบตงเสริมเล็กระหว่างน้ำย้อนหาน้ำสาดแม่นำใส่งบประมาณของรัฐเป็นเขตจุดสุ่มพัฒนาโดยเฉพาะด้านพลังงานและโบเฮคาดว่าจะนำใส่เวลาก่อสร้าง2ปีถ้าก่อสร้างสำเร็จจะเฮ็ดให้การไปมหาสู่การมีความสะดวกสบายหลายขึ้นกว่าเก่าจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศาอ่าน
3: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life
4: ดวงตาแม่นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลาลิน3คุณประโยชน์ใน1เดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช้ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมพิษช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคั้นตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ้นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ่อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิสโกรทฮอร์โมนแม่นหยังเป็นหยังจึงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแม่นฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์ มูลช่วยส่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกลที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกลนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นและรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกลช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทาลัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแรงบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกนึงในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
5: ผักขาวทองเป็นผักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าผักขาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าผักขาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทLong Reach

บ่ได้ไล่ลืมน้องไปมีสองซ่อนอื่นนาราเด้อแม้นสิมีหมื่นสาวแม้นที่สาวยอดฟ้ามาเลี้ยงอ้ายกาบสดสุขสบายดีมิตรรายการสบายดีพ่อแม่พลุงแม่ป้าอ้าวๆทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลองลิสต์ลองไล่ทางคืน FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เป็นรายการวิทยุออนไลน์นะก็ติดตามได้ทางเพจแห่งสารลาวที่ลาว National Radio เข้าไปเบิ่งภาพและเสียงคมสัตว์มาตรฐานสากลที่เพจของแห่งสารลาวเด้อวันนี้ไลฟ์สดทาง Facebook ส่วนตัวของโคโซกนำนะก็ติดตามเพราะว่าได้แชร์เข้าไปแล้วฝากไลค์ฝากแชร์กดติดตามรายการเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา10ถึง11โมง1ชั่วโมงกับอาหารเสริมความงามและการหับสร้างแบรนด์สินค้าซึ่งได้รับการอุปถัมภ์หลักจาก Longlist International เป็นผู้อุปถัมภ์หลักและก็ยังมีอีกหลายๆแบรนด์ที่เข้ามาร่วมก็คือโฮงงานตัดเย็บ SMKM เสือกีฬาพิมพ์ลายห้านน้องฝ่ายใครดีบ้านเวียงเจริญนครหลวงเวียงจันทร์ห้าน 3Gน้อยจำหน่ายเครื่องเสียงทั่วนครหลวง3แยกไฟแดงดวงคำสร้างเมืองหาดไสฟองขอบใจแบรนด์สบู่เจจอยนครหลวงเวียงจันทร์ขอบใจแบรนด์เทียนผึ่งน้ำสุขความสุขโชคดีจงบังเกิดให้แก่ทานผู้สมใส่กับเทียนผึ่งแท้ 100% ขอบใจแบรนด์กระเพียกแซ่บ2ไอ้น้องขอบใจห้านนางพิมพ์สอนน้องแมงดาเมืองไสแข่งอุดมไสขอบใจห้านซ่อมแปลงโทรศัพท์ห้านเท่าพันโมบายโฟนตลาดหนองแมงดาเมืองไสแข่งอุดมไสขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านไข่ยานางเอ็งตลาดดาราหลวงพระบางขอบใจตัวแทนจำหน่ายยามองลองลิสห้านเมกูดตลาดน้ำงำเมืองแปกแขวงเสียงขวงขอบใจห้านเมยกบ้านตลาดเมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทร์ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพของทั้งลองลิสพวกเรานะวันนี้อีกหนึ่งสมองตอนนี้ไปนาอยู่กับโคซกบ่าวไทยคนเก่าคนเดิมในโหมดสไตล์ของโคซกบ่าวไทยจัดยินดีต้อนรับโฆษณาสัสพันเด้อบรรดาบิดรายการที่สนใจต้องการอยากลงห่วมกับรายการพวกเฮาก็ยินดีนาจะกดไปที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228สำหรับมีรายการที่ติดตามแล้วอยากได้อาหารเสริมเพื่อสุขภาพทั้ง6ประเภทอาหารเสริมพวกเฮาแม่นกดไปที่เบอร์ดังกล่าวนั่นแหละนะมีรายการเฮาเด้อและเป็นเบอร์วอทแอปพวกเฮาจะจัดส่งฟรีทั่วประเทศในการจัดส่งจะผ่านขนส่งทุกเขตทุกแขวงจะได้รับเครื่องตามระยะทางและเวลาที่กำหนดไว้ถือว่าเป็นเรื่องของนโยบายพิเศษก็คือบ่ได้เสียเงินเด้อพวกเฮาฝากให้ฟรีๆกับอาหารเสริมมักประเภทใดแนวใดสรรพคุณแบบใดกันเป็นโทรมาพัวพันสอบถามมี3เบอร์ของพวกเฮาที่030-544-6644-544-6655พร้อมทั้งเบอร์วอทแอปที่020-9829-4228นะติดต่อพ่อพันธุ์และสั่งซื้อได้กับอาหารเสริมเพื่อสุขภาพของลองลิสต์พวกเราไปฟังเพลงมวนๆซะก่อนในมื้อนี้ก็รู้สึกว่าฝนตกลินนะถึกดิพายุพายุปลาคา กำลังสิหมุนเวียนมาตอนมาหับอีกเติมในช่วงนี้ก็เป็นคือว่าแล้วเนาะติดตามเบิ่งเด้อพยากรณ์อากาศมิดหมอกแคนแฟนบอลลําเพิ่นมิดแฟนรายการเฮาอยู่เฮือนอยู่ศาลบ่ได้ไปใส่ก็ถือว่าฟังข่าวๆและภาคส่วนที่มักเดินทางนะเฮ็ดธุรกิจต่างๆแขวงทางต่างประเทศก็เบิ่งนะกลุ่มอุตุนิยมเพิ่นติดตามเบิ่งข่าวสารข้อมูลต่างๆแต่มีฝนบ่มีพายุบ่อากาศมีการหมุนเวียนเปลี่ยนไปในแต่ละอาทิตย์เฮาก็ต้องได้เบิ่งเพราะว่าการเดินทางนี่จะเกิดอุปสรรคนานาประการหลายๆอย่างในการเคลื่อนไหวเคลื่อนย้ายวัตถุสิ่งของหรือว่าการเดินทางไปท่องเที่ยวก็เช่นเดียวกันเนาะเพลงนี้แหละมันคนที่หวังดีมีรายการเข้าสู่ความซึ้งๆเย็นๆเหมาะกับอากาศในมื้อนี้นะฝนตกลิลินฟังแบบเงาๆจะหน่อยนะมีรายการนะเนาะม่วนๆกันเลยเจ้า

0: วงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลาลิน3คุณประโยชน์ในหนึ่งเดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงค์อะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช้ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบ่ดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมพิษช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคั่นตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ้นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ้อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
1: เจ้าพ่อชื่อพ่อคำภายอายุ65ปีแล้วนามสกุลสยะปัญญาอยู่บ้านเจริญสุขเมืองอุทุมพรแขวงสวรรณเขตก่อนที่พ่อจะได้นำใส่ผลิตภัณฑ์นี่แม่พ่อเคยเป็นพยาธิเบาหวานนะ
2: โดย
1: อาการมันน่ะตามหัวตอนหนักๆน้ำตาลขึ้น600กว่าพุ่นน่ะตอนสิได้กินน่ะตานี่มั่วนะ
2: โดย
1: มั่วแห้งซั่นซะภายหลังที่กินได้มัน3กล่องกล่องนี้มันกล่องที่4เด้อนี่นะกล่องที่4แล้วนะเฮาก็ตาบวมขวานี่สามารถจะมองเห็นได้โอ้อันนี้พอก็ดีอกดีใจหลายๆภายหลังที่ได้กินยาบำรุงสายตานี่นะชื่อว่าเฮาสามารถเบิ่งได้เห็นได้ไปได้บ่เท่ากับขอบอกขอบใจนําบริษัทลงฤทธิ์หลายๆที่ได้อันนั้นมียามาปัวตาให้พอเท่าเบิ่งเห็นได้ผลิตภัณฑ์คอลลาลินดีอีหลี
3: คอลลาลินพาสอาหารเสริมสุขภาพทางดวงตาแน่นอนแล้วมีรายการอวัยวะต่างๆในร่างกายมันต้องได้รับการบำรุงเด้นะเติมเต็มความมั่นใจเติมเต็มวิตามินแคลเซียมเติมเต็มให้อวัยวะแต่ละภาคส่วนให้มันมีความแข็งแรงนะหลีกเลี่ยงปัญหาที่มีความเสี่ยงต่างๆอันใดที่ว่าพาแผลอวัยวะต่างๆอ่อนเพลียเปียลอยไปแล้วก็เซาซะเนาะมันบ่ได้ดีดิบางท่านนี่ก็ฮู้อยู่ทั้งฮู้ว่าโอ้การกินเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี่มันทําลายเซลล์ในร่างกายถึงบ่เป็นหยังก็ยาได้บางท่านก็กินหลายมันก็เฮ็ดให้ผูบสอมลงเนาะผิวพรรณก็บ่ค่อยเบ่งบานปานใดแห้งเหี่ยวเข้าไปบางท่านก็ฮู้ทั้งฮู้อยู่ว่ากินแอลกอฮอล์แล้วมันไปทำลายตับอ่อนก็ยังไปเบิ่นกินอยู่เด้นะเอากันอยู่ทุกมือนี่อันตรายเลยบรรยากาศเฮาเด้อติดตามเบิ่งสุขภาพเจ้าของทุกมือทุกยามทุกทิศทุกเดือนไปเช็คไปกวดครบวงจรเบิ่งนะกันเฮาฮู้แล้วก็ยังว่าไข่นิดนึงพอได้เอามาแก้ไข่พอได้เซาก็เซาพยุตก็ยุตพอได้เปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแปลงเด้ก่อนที่มันจะสวยเกินไปถ้ามันเป็นนักไปแล้วแล้วมันมืดนะมืดทุกอย่างที่หามาไว้มันขายไปปัวเจ้าของหมดพุ่นบ่ยังหยังจักอย่างเนาะแต่ก็จำเป็นก็ต้องได้เฮ็ดได้ดูแลกันเฮาบ่เป็นบ่ปัวมันก็บ่เศร้าในปัญหาเรื่องสุขภาพก็ได้ก็คือกับดวงตาเฮานี่แหละมีรายการเนาะสายตาเฮาเมื่อยังเยาว์วัยนะเคียงข้างอยู่กับเฮามาตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันนี้มันใช้งานมันอีโซกโซนเห็นทั้งดำเห็นทั้งแดงเห็นทุกอย่างนะตื่นมาหลับตามีแต่บ่เห็นแต่ตอนนอนเท่านั้นดอกตื่นเช้ามาก็ลืมตาเบิ่งหน้าเบิ่งกันเห็นโลกเห็นทุกอย่างที่สายตาเฮาสามารถเบิ่งเห็นในตอนไหนตอนน้อยๆเฮาอายุใหญ่ขึ้นมาเนาะสายตาก็เริ่มฟางบางท่านก็มีพยาธิประจําตัว1แม่นเป็นเบาหวาน2เป็นไขมัน สามารถเป็นประเภทพวกความดันโลหิตต่างๆในกระพร้าฟางไปดวงตาก็ได้บางท่านก็เกิดอุบัติเหตุสิ่งที่บ่คาดฝันนะเฮ็ดให้ตาแก้วตาบาดเฮ็ดให้เกิดอาการพิการทางดวงตาไปเบื้องนึงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พวกเราบ่สามารถที่จะกำหนดโชคชะตาได้แต่ว่าสิ่งที่เรากำหนดตัวเองได้ก็คือการที่ดูแลสุขภาพตั้งแต่มื้อนี้แหละเป็นต้นไปก่อนที่มันจะสวยเกินไปการตัดสินใจเริ่มต้นดูแลสุขภาพมันอยู่ที่ตัวเราเองนะมีแต่ว่าสิเฮ็ดมีแต่ว่าสิกินสิกินมีแต่ว่าสิเอาสิเอามีแต่ว่าสิไปสิไปแต่บ่ฮอดจักเทื่อนะมาเอาลองเบิ่งเด้อแม่เฮาเด้อในเมื่อว่าดวงตาเฮามันเป็นได้มื้อนี้กวดเช็คเบิ่งฮู้แล้วนะเกิดอาการเป็นต้อเนื้อเกิดอาการเป็นต้อกระจกเกิดอาการเป็นต้อหินเกิดอาการต้อลมต่างๆเนาะเพราะว่ามันจะมีความแตกต่างกันยกตัวอย่างก็คือตาต้อเนื้อนี่มันคล้ายๆกับเป็นก้อนเนื้อที่มันเนื้องอกอยู่ในตาขาวและแผ่ลามไปบังตาดำไว้เนาะคันเฮาบ่ไปปัวไปเบิ่งไปแยงมันก็คืบคานไปปกปิดตาดำเนาะเฮ็ดให้เสียหน่วยตาไปเลยเบิ่งบ่เห็นเด้ออันนั้นก็คือยกตัวอย่างมาว่ากันถ้าว่าเป็นซะแล้วก็ฮีบฮอดเด้มีรายการผู้บ่ได้เป็นนี่อย่าไปประมาทเพราะว่าเฮาเห็นหลายคนนี่เคสต่างๆนี่ไปเบิ่งนี่ก็เป็นตาย่านได้ดวงตาก็ได้โอ้ไปมื่นเบิ่งเป็นก้อนเนื้อติดอยู่กับหน่วยตาแผ่ลามไปคือเครือหมักบวบนี่ลามไปบังด้วยตาเนี่ยโอ้อันตรายเด้อมีรายการเฮาดูแลฟื้นดํารงรักษามันแด่นะปล่อยปะละลายไปก็บ่ดีเด้ผักสวนนี่ก็เป็นแล้วก็ยามันเถาะลูกเอ้ยแม่บ่มีเงินมีคําที่ไปดูไปแลพี่เลยเนาะคู่มือนี่ก็ได้ที่หาเช้ากินค่ํานี่ก็ยังบ่แห้งเลยว่าซั่นเออโอ้บ่ได้ได้เป็นความคิดอันตรายนะมีบุมีก็ต้องได้เบิ่งได้แยงเพราะว่ามันที่สูญเสียดวงตาไปก่อนไว้อันควรเนาะหัวพันสอบถามเบิ่งเด้อมิตรรายการเฮาเอาที่ความสบายใจเอาที่ความพอใจถ้าหากว่าโอ้คักใจถูกใจนะพอใจในสิ่งที่ได้รับรู้เนาะกับข้อมูลสรรพคุณอาหารเสริมดังกล่าวก็แม่นกดบรรลุเด้อที่เบอร์020-9829-42289829-4228อาหารเสริมบำรุงสุขภาพทางดวงตาคอลาลินพาสนะสูตรใหม่นวัตกรรมใหม่ๆของลองลิดพวกเราเป็นผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นนะเมื่อกี้นี่ขอบใจทั้ง FC แฟนและการทาง Facebook กันน้ำแดงมื้อนี้หลายๆท่านก็กดกันเข้ามานะทางหลังไมค์อนุญาตรับสายหน้าไมค์กันก่อนเนาะจ้าสบายดี
2: ฮัลโหลสบายด
3: ีโอ้ยเสียงผู้สาวที่นั่นมักหนาวลุกคือสิเป็นไข้ยุงนี่เนาะเออสาวใส่เนาะ
2: โดย
3: จ
2: าก
3: น้อง
2: ลีน่าหลวงพระบาง
3: โอ้สาวลีน่าหลวงพระบางว่าเจ้าสบายดีน้องสบายดี
2: ตอนน
3: ี้
2: น้องติดตามทางไลฟ์สดอย
3: ู่บึงทางไลฟ์สดอยู่ว่าตอนนี้โอ้หน้าเฟซน้องเป็นยังเนาะคือบ่ปรากฏขึ้นบึงนะทางเพจบ่เจ้าติดตามทางเพจบ่
2: ไ
3: ว้
2: ค
3: ือ
2: น้องติดตามอยู่แต่ยังบ่ทันได้คอมเมนต์เข้ามา
3: จ้าเออก็คอมเมนต์คอมอย่างในกระทรวงสติกอกสติกเกอร์ได้เห็นว่าก็ได้เอาเพลงหยังมื้อนี้ดีล่ะเอ้ย
2: บ่ได้ก็ฟังเพลงอันเสียงก็เพลงบ่าวลาวสาวอเมริกาฮะนะ
3: บ่าวลาวสาวอเมริกาจ้าบ่าวลาวสาวอเมริกาเนาะฝากเพลงนี้ให้ไผบ่เจ้าเจ้า
2: ว
3: ัน
2: ที่ค่ะตัวเองก็ก
3: ำลัง
2: ร่วมก
3: ับ
2: ไอ้
3: ประ
2: สบ
3: ประ
2: กาศ
3: ชิ
2: งงานรายการ
3: เฮ้ยขอบใจด้าโอ้ยเนาะคักแต่ผู้สาวโทรมาเนี่ยอายุมันคนยืนเด้อเออท่านสมสะอาดก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อยู่เด้คันผู้สาวโทรมายามใดเออขอบใจด้าน้องสาวลีน่าเด้อ
2: เ
3: จ้าขอบใจผู้สาวหลวงเฮาบางมันโอ้ยอ่อนซอนเด้อเนาะอ่ะตอบแห้งใจทั้งเพจทั้ง Facebook โคศกดำเนสบายดีจันสมอนจันทลานใส่นาดผักส่วนทีมงานบริษัทสัมมิตรสุดสนัยเพื่อสุขภาพเพิ่นบอกว่าสบายดีตาโคศกเด้อว่าสั้นเนาะให้อยู่ดีมีแห้งติดตามรายการเป็นประจำเด้อโอ้ขอบใจทั้งสาวจันทมอนเด้อเพิ่นหายก็ไปเวียกมาบ่สันจ้าขอยึดรักษาสุขภาพเด้อสาวจันสมอนสบายดีทั้งสาววันวงคีรีนำเด้อขอเพลงติดต่อแต่บ่ได้ติดตามได้ให้แต่ทั้งอันผู้เบาคำเล็กเบาล่องแพเบาสอนวังเวียงลีน่าหลวงเฮาบางแม่เพ็งแม่ผิวแม่ไพแม่เผย เอาครบถูกแม่เลยเด้อพุ่นผู้บ่าวกับผู้บ่าวพ่อภูมิพุ่นเด้อเพิ่นว่าฝากให้เพิ่นได้จักบาทเด้อขอบใจหลายๆท่านที่ติดตามรายการสายต่อไปจะสบายดีเอาหนาวก็ห่มผ้าตัวเอ้ย
4: ห่ม
3: แล้ววะบอกไอ้สายสนไปห่มให้วะเอาเพลงอย่างมื้อนี้เอาว่ากันไปรู้เด้
4: มื้อนี้ครับสายน้องแด
3: ครับสายน้องแดเจ้าครับสายให้น้องแดเจ้าเจ้าครับสายน้องแดเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าขอบใจเจ้าเจ้าปุ้งเป่งปุ้งเป่งเลยเนาะขอบใจทั้งสาวเพลงจ้าออกตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งเลยนะเอ้ยสบายดีเจ้าสบายดีเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าโดยขอบใจพี่น้องทางบ้านโนนแก้วอันนี้ก็เป็นสาวโสดรุ่นใหญ่เนาะแต่ว่าหาผัวมาได้สี่ห้าปีแล้วยังบ้านได้จังเถอะสบายดีทั้งลีน่าก็เข้ามาแล้วนะสบายดีเด้อมาเห็นโฟไฟล์สบายดีแม่คำฟองในเด้อมาแล้วนะฝากส่วนนะฝากไลฟ์ฝากแชร์ในบริการนะสนใจอาหารเสริมอย่าลืมฝากเบอร์โทรไว้ในกล่องคอมเมนต์ในเด้อและวงเล็บแต่ว่าอาหารเสริมประเภทใดเนาะแล้วจะให้พนักงานโทรหาและจัดส่งให้เป็นยามองก็มีเป็นเครื่องดื่มก็มีเป็นซากาแฟเด้อมักได้ก็จัดเข้ามารถเด็ดส่งให้นะพนักงานพร้อมส่งเนาะไปฟังเพลงกันมีรายการเฮาสาวลาวบ่าวอเมริกามาแล้วเนาะทั้งมาล้างอาจารย์กีดาเพชรกับสาวพิ้งรัศมีคนงามเพิ่นจ้ะมาในจังหวะแบบโจ๊ะๆเด้อเนาะเมื่อกี้นี่เงาๆบัดนี้มามาลุกย้อนกันซะบาดเด้อฝากลงกลางใจให้ทั้งพี่น้องทั้งณตาลผู้เด้อมายามล้างก็ให้แม่ที่แม่ดอกคำทั้งบ้านสก้าวังวนพุทธนิมิตรเนอถูกเจอเฮงไว้เส้นเพลงนี้ก็ได้นะ

0: เป็นอย่างจริงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแมนฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยส่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกรที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกรนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นและรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกรช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแห้งบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกรเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: ข้าเจ้าเชื่อว่าบุญไซศิวรวงอายุ78ปีอยู่บ้านดานคำเมืองสีโคตตะบองนครหลวงยังจำผ่านมาข้าพเจ้าเป็นพยาธิไขมันโอบหัวใจเลือดดันสูงจนได้ล้มลงสลบไปเลยอาการของมันจุนักเลยมันเจ็บหัวแบบว่าอยู่บ่สบายน่ะนอนก็บ่อยากดีกินก็บ่ค่อยแซ่บแล้วไปเฮ็ดเวียนงานก็เมื่อยไ
0: ว้แล้วหลังจากอีพอกินจีโกรแล้วเป็นเอาใดแน่บ
1: ่นี่แก้ปัญหาการเจ็บหัวก็หมดไปมักเมื่อยไว้หั่นก็ลดลงจนถึงขั้นปัจจุบันก็ถือว่าสุขภาพปกติอันนี้ก็แม่นย้อนยาตัวนี้แหละก็เห็นว่าดีไปมาก็เบาตนเบาโตท่านเมื่อกินเห็นว่าถือก็เชื่อมั่นว่ายานี้มีประสิทธิภาพแท้จริงพ่อก็ห้ำห้องนําว่าตามการโฆษณาแท้ราคาสํานี้ก็ถือว่าธรรมดาเพราะว่าถ้าเฮาเป็นเองอาจจะแม่นแพงกว่านี้ใช้ใจหลายกว่านี้ท่านเฮากินก็รู้สึกว่าฟื้นฟูสุขภาพเฮาได้ขอขอบใจนําทางบริษัทที่จริงใจเอาวัตถุยาที่มีคุณภาพมาจําหน่ายขอให้ส่งเสริมต่อไปรับประกันทางด้านคุณภาพ
2: ท่านสบายดีมิตรรายการทั้ง Facebook คณะแม่เนาะมื้อนี้หลายๆท่านเข้ามาคอมเมนต์กันสบายดีท่านบุญนําบืนท่านบุญนําหมื่นสุพลเพิ่นบอกว่าสบายดีเด้อน้องสายคนนาเหี่ยวว่าสัตว์นาฝนตกชอกเพิ่มเย็นๆให้น้องให้อ้ายฟังนี่ได้ก่อนสบายดีอ้ายบุญนำสบายดีเนาะเพิ่นมักแห้งว่าสันเพลงเพิ่นเปลี่ยนอ้ายให้เป็นคนเด้อได้จัดให้ดอกเนาะสบายดีทั้งแม่มณีลาปากหวานในทั้งบ้านนาเพลงติดต่อแต่บ่ได้ติดตามลีน่าหรือเฮาบางติดต่อแต่บ่ได้ติดตามติดตามไอ้ไทยอยู่เด้อบ่ทันฝากไลค์ฝากแชร์ให้แล้วแชร์ให้แล้ว1ไลค์1แชร์ให้แล้วกับรายการลองลิศเพื่อสุขภาพอาหารเสริมความงามและหับสร้างแบรนด์สินค้าซึ่งได้รับการอุปถัมภ์รักจากทั้งลองลิศอินเตอร์เนชั่นแนลเนาะสวัสดีทั้งสายสมอนเด้อสายสมอนเครื่องเสียงสวัสดีน้องสาวแปรแอร์เย็นคนงามพี่น้องทั้งเมืองหาดไซฟองเนาะสบายดีสบายดีสนใจเรื่องของแอร์ติดตั้งระบบทําความเย็นอยู่เฮือนอยู่ศาลมันไปหาสาวแปรแอร์เย็นหุ่นก็ดีคนก็งามยิ้มก็ปู้แก้มนี่บ่ให้เว้าบ้องพุ่นเด้สบายดีทั้งตุ้ยพุทธวงศ์สบายดีเจ้าขอเพลงสาวเสื้อเขียวได้เด้อบ่าวได้จัดให้เนาะมาเข้ามาแล้วก็กดแชร์กันแด้มื้อนี้ฝนตกลินอยู่เฮือนอยู่ศาลบ่ได้ไปใส่กันนอนฟังเพลงซะตั่วเนาะเบิ่งข่าวเบิ่งข่าวติดตามทาง Facebook ทางเพจแห่งศาลาพวกเฮานําเนาะก่อนจะไปฟังเพลงอีกหนึ่งบทเพลงนี่ก็แม่นเกี่ยวๆไปใส่ทั้งผู้อุปถัมภ์รายการกันอีกหนึ่งท่านเนาะมีรายการเป็นผู้อุปถัมภ์ใหม่เด้อจะเอาทั้งสองผู้อุปถัมภ์ด้วยก่อนเนาะเริ่มต้นกันที่ห้าน 3G เนาะห้าน 3G จำหน่ายเครื่องเสียงทั่วนครหลวงเด้อเรียกว่า 3G น้อยจำหน่ายเครื่องเสียงทั่วนครหลวงอยู่ที่3แยกไฟแดงดวงคำสร้างเมืองหาดไซฟองท่านใดที่ว่าสนใจต้องการอยากได้เครื่องเสียงดีๆดนตรีแน่นๆเครื่องเสียงมาตรฐานเสียงมาตรฐานเป็นดอกลำโพงเป็นตู้ลำโพงอุปกรณ์รับใช้เครื่องดนตรีจบอยู่ที่ห้าน 3G ห้าน 3G น้อยจำหน่ายเครื่องเสียงทั่วนครหลวงอย่าลืมนะไปเบิ่งไปติดตามทางเพจเพิ่นก็มีทั้งอันน่ะ Facebook ก็พิมพ์ไปใส่น้อยจำหน่ายเครื่องเสียงทั่วนครหลวงเด้อห้าน 3G เพิ่นเนาะ

ที่กัดแม่นตั้งอยู่ทั้ง3แยกไฟแดงดวงคำสร้างมีเบอร์โทรศัพท์ให้เด้อที่020เลข73โต09779 777 09779 777 09779เด้อเป็น WhatsApp เนาะอยากได้เครื่องเสียงได้ดอกลำโพงรถดอกลำโพงกลางแจ้งเป็นเบสพาวเวอร์มิกเซอร์ครบเครื่องเรื่องของเครื่องดนตรี3แยกดวงคำสร้างมีคำตอบให้ก็คือฮั่น 3G น้อยจำหน่ายเครื่องเสียงทั่วนครหลวงนะแล้วก็อีกแบรนด์นึงเป็นผู้อุปถัมภ์รายการพวกเราก็คือฮั่นน้องฝ่ายไข่ดีบ้านเวียงเจริญได้มีรายการ4แยกไฟแดงท่านหลวงอยู่ใกล้กับโรงแรมสกายไลท์ฮั่นน้องฝ่ายไข่ดีครบวงจรในเรื่องของความงามเครื่องสำอางเครื่องใส้ต่างๆของทั้งลองลิตยูฮั่นก็มีได้มีรายการเฮาอย่าลืมอยู่เบื้องขวามือติดกับหกเบื้องทางเดียวกับโรงแรมสกายไลท์เลยพิกัดนะฮั่นน้องฝ่ายไข่ดีไปใส่บริการเพิ่นเรื่องของความงามผิวพรรณหน้าตามักความจบความงามและไปท่านเลยแล้วกดไปที่เบอร์020-9829-4228นะโอลมเพิ่นปรึกษาปัญหาเรื่องของความงามน้องฝ่ายใครดีซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์รายการในปัจจุบันเนาะติดตามแต่บ่ได้ติดต่อติดตามแต่บ่ได้ติดต่อแสงดาววีซุปเปอร์24มันม่วนกันเจ้า

0: ักข้าวท้องเป็นผักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าผักข้าวท้องช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ห่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าผักข้าวท้องเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: มาว่า10สลึงอยู่ฝากน้ําจะได้เอากันนึงหา2สลึงเนี่ยมือเกี่ยวกาวกุมมาไว้เกี่ยวเก็บเกี่ยวทอดเนาะน้ํายังยังเหี่ยวไว้นะเริ่มต้นจาก0ไปถึง10อย่าสิไปวังเอากินน้ําบ่นะได้มิตรรายการเฮาเนาะอันนี้คําพังเผยคําสุภาษิตคําพญาพ่อแม่ปู่นาตายายเพิ่นบอกว่าให้เก็บแต่เริ่มต้นทางพี่ละไปลูกเอ้ยว่าซั่นอย่าไปวังเด้อว่าสิไปเอาทั้งน้ํามันสิได้หลายบาดเดียวบางทีไปแล้วมันบ่ได้ดังใจก็มีแต่ว่าผู้ที่เก็บท่อนออมโฮมไปแต่เริ่มต้นไปแล้วมันมีมีรายการได้พออยู่พอกินเนาะเอาขอบใจมีรายการเฮาที่ติดตามรายการเป็นประจำทุกๆมื้อขอบใจมิตรทักแฟนเพลง FC แฟนรายการทั้งหนุ่มรอสาวสวยพ่อแม่พ่อลุงแม่ป้าน้องนุ่งลูกหลานทุกเพศทุกวัยเข้ามาแล้วฝากไลค์ฝากแชร์กดติดตามรายการเป็นประจำเด้อทางเพจแห่งชาติลาวเวลา10ถึง11โมงเป็นรายการเพื่อสุขภาพอาหารเสริมความงามและหักสร้างแบรนด์สินค้าของทั้งลองลิสต์พวกเฮาเนาะได้รับหน้าที่ก็คือทางโฆษกบ่าวไทยขวัญใจมาสนคนเก่านี่แหละมีรายการเฮาแล้วก็ฝากติดตามรายการทางโทรภาพป้องกันนะทางปกสพวกเฮาเด้อมีรายการเฮาอย่าลืมได้เวลา 14:30 จนถึง 16:00 เป็นรายการโทรภาพปกสนะเป็นรายการสดเป็นรายการสดของทางโฆษกซึ่งได้รับการอุปถัมภ์จากทางลองลิสต์เดียวกันเด้อก็อย่าลืมไปโกดไปลิ้นไปยามกันหน้าไมค์เท่านั้นก็มีคือกันนะทางสุขภาพปกสอย่าลืมนะหลักการภาคส่วนที่สนใจต้องการอยากลงความโฆษณาประชาสัมพันธ์กับ2ระบบคือกันเด้อทางโทรภาพกับวิทยุนะในปัจจุบันนี้เป็นวิทยุก่อนเนาะขอบใจท่านบุญนำหมื่นสะพนในเด้อติดตาม FC แฟนรายการที่ขอเพลงมาเปลี่ยนอ้ายให้เป็นคนนะเพลงต่อไปเนี่ยจะเป็นฝนห้ำใจแล้วก็ตามด้วยเปลี่ยนอ้ายให้เป็นคนเด้อรอคิวไว้ท่าส่วนฝนห้ำใจในของทั้งตูจอยเวียงสมเนาะมิตรรายการที่ติดตามรายการทาง Facebook ทางเพจเพิ่นขอเข้ามาคอมเมนต์กันเข้ามาล่ะมื้อนี้ก็ถือว่าหลายทานพอสมควรก่อนจะไปฟังเพลงมีรายการเฮามื้อนี้น่าจะยกเกี่ยวกับเรื่องของผู้อุปถัมภ์รายการอีก1แบรนด์สินค้าอีก1แบรนด์สินค้าก็คือเทียนผึ่งน้ำโซกเนาะเทียนผึ่งน้ำโซกเทียนผึ่งมันมีหลายแบบมีรายการนะมีทั้งแบบผสมและแบบบ่ผสมนะนี่ก็คือแบบที่บ่มีส่วนผสมอย่างทั้งนั้นเป็นขี้ผึ้งธรรมชาติขี้ผึ้งได้มาจากธรรมชาติเอามาหลอมใส่ความร้อนแล้วใส่เทียนรูปประพันธ์สวยงามมีรายการมีหลายแบบหลายรูปประพันธ์นะเหมาะสมกับกาลโอกาสวันที่สำคัญของทั้งฮีตพุทธพวกเฮามีทั้งเทียนใหญ่เทียนน้อยในเทศกาลลอยกระทงเทศกาลเข้าพรรษาเทศกาลออกพรรษาหรือว่าเอาไปมูลไส้เวียกงานต่างๆมือดีมืองามนะวันสิ้นวันพระบูชาคารวะคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ในฮีต12ของ14ฮีตนี้ของเจียงต่างๆเอามูลไส้เด้อมีรายการเฮาอยากเอาไปทําบุญเนาะเอาไปเฮ็ดในสิ่งที่มันดีมาเลยมีรายการเฮาเกี่ยวกับเรื่องของเทียนผึ่งน้ําโซกหอมขี้ผึ้งจากธรรมชาติเวลาเฮาจูดกินของเพิ่นนี่จะบ่ไปทําลายสุขภาพเนาะเพราะว่าบ่มีส่วนผสมอย่างอื่นเลยนะเป็นเทียนผึ้งเป็นสดๆเลยเวลาเฮาเอาไปตั้งไปติดไปใส่กระยาใส่หัวประมือนี่เน้นเขาก็ติดปรับลดเนาะมีข้อดีแล้วก็จูดดนทนนานเนาะใส่ดีมีทั้งบ้างน้อยบ้างใหญ่มีหลายเนาะเป็นเทียนพรรษาใหญ่ก็มีกับมันพร้อมแต่ว่ามื้อนี้โคสุกบ่ได้เอามาตั้งเพราะว่าอันมันเต็มนะเอาสำนีกับโอเคได้ก็สิได้เว้ากันไปหากว่าสนใจต้องการอยากได้เนาะอยากได้ไปใส่แม่นพัวพันและสอบถามเบิ่งเด้อเดี๋ยวมื้อหน้าสิโคสุกสิเอาขึ้นใส่หน้าเพจของแห่งชาติลาวให้เห็นกล่องสินค้าของเทียนผึ่งน้ำโซกเพิ่นเลยนะบางท่านก็อยากเห็นรูปประพันธ์เห็นกับ โอ้สั่งซื้อได้อยู่ใส่เนาะทางอาจารย์โคศกอยากได้เอามาเฮ็ดเวียกเบิ่งได้ว่าสั่นนั้นได้นะมีรายการกระโทรมาเลยที่เบอร์ทั้งห้องการเนาะที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228กับผู้อุปถัมภ์รายการแบนเทียนผึ่งนำโชคเป็นสิ่งดีๆนะแล้วก็เป็นการเสริมบารมีให้แก่ครอบครัวเฮือนซานเฮาในการเอาไปนำใส้เด้อไปฟังเพลงกันต่อเนาะมีรายการเฮาประหยัดเวลากันเล็งๆกันแด้มื้อนี้เพลงนี้เลยแม่นปุ่นห้ำใจนะมลางศิลปินซื้อเสียงโด่งดังอินแต่งแก้วบัวลาจ้ะ

กจากจ้าโอ้ยแตกจากจ้าโอ้ยพี่รายการเอ้ยเข็ดทอดปุ่นตายเสียดายปุ่นยังแน่เนาะฟังละกระไดเออมันเป็นสันอารมณ์เพลงมันมาเข้ากับบรรยากาศ MV กับฝนตกลินยาวยาวพอดีขอให้มีแต่ความสุขกายสบายใจมีรายการรักษาสุขภาพยามฟ้ายามฝนการเดินทางต่างๆกายมีสตินะทุกอย่างมีสติเด้อ

ยไปหาคันเมาเรื่องใจว่าสั้นหน้าฝนตกลิ้นกับบริวันเด้ออยู่ทั้งสวรรค์สั้นฟ้ากะสิบืนขึ้นไปปาดปะเข็งบืนตุ่มบ่ได้พี่น้องเฮาก็ได้คิดฮอดคิดถึงมิตรฮักแฟนเพลงเนาะสิได้อำลาพาจากผู้กระผู้สาวผู้นอนฟังแล้วก็ผู้บ่าวผู้นางยิงแข้วอยู่ตอนนี้ก็เพิ่นยิ้มเพิ่นม่วนว่าสั้นนะขอบใจทั้งทีมงานมันลีลาปากหวานทั้งบ้านนาเพลงเด้อสาวเพลงบ้านนนแก้วสวัสดีพี่น้องทั้งถิ่นเพียทั้งเพียราชทั้งเมืองสังทองแดทั้งแม่สมบูรณ์ต่ำแซ่บต่ำกันบ่ธรรมดาและเบิ่งต่ำข้างเฮือนเราเด้อพี่น้องเงินเราต่ำเนี่ยส่วนที่ได้กินต่ำปูมาไม่ได้ยิบกันก่อนบ่เป็นท่าจะได้ก็ตามสร้างเวลาเฮาเบิดแล้วมื้อนี้นะขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการกันทุกๆท่านเลยก็คือลองลิสต์ของเฮาเป็นผู้อุปถัมภ์หลักนะโรงงานตันยิบ SMKM เสือกีฬาพิมพ์ลายห้านนางพิมพ์สอนน้องแมงดาเมืองไซแข่งอุดมไซห้านเท่าพันโมบายโฟนน้องแมงดาเมืองไซแข่งอุดมไซห้านสามเจจำหน่ายเครื่องเสียงทวนครหลวงสามแยกไฟแดงดูคำสร้างเมืองหาดใจฟองขอบใจห้านน้องฝ่ายไข่ดีเวียงเจริญนครหลวงเวียงจันทร์ขอบใจแบรนด์เทียนเพิงน้ำโซกขอบใจแบรนด์กระเปียกแซบสองไอ้น้องขอบใจท่าพันโมบายโฟนพิมพ์สอนแล้วก็พิเศษแมนตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านขายยานางเอ็งตลาดดาราหลวงประบางขอบใจห้านขายยาแม่ยักแม่ยกบ้านทราดเมืองแก้วอุดมขอบใจห้านเมกูดแขวงเสียงขวางเด้อนั่นก็คือผู้อุปถัมภ์รายการและก็เป็นตัวแทนจำหน่ายทุกๆท่านเลยแล้วก็ขอบใจลูกค้าที่สั่งซื้ออาหารเสริมในมื้อนี้บ่ได้ออกอากาศซ้ำเวลาเบิดก่อนมื้ออื่นก่อนมื้อฮือก่อนได้มีรายการเฮาสิออกอากาศให้เนาะขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามรายการทางเพจแห่งชาติลาวขอบใจทุกไลค์ทุกแชร์ขอบใจทุกๆคอมเมนต์เลยให้อยู่ดีมีแรงนะรักษาสุขภาพปิดท้ายรายการอีกหนึ่งเพลงเปลี่ยนอ้ายให้เป็นคนน่าเป็นผลงานเสียงเพลงในช่อง YouTube บ่าวไทยเด้อฝากไลค์ฝากแชร์กดติดตามทางช่อง YouTube นำมื้อนี้ขอบใจท่านสมสะอาดคุมเครื่องเสียงปล่อยเพลงแล้วก็มื้อนี้บ่ได้ต้องขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: วงไว้ทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงหัวหน้าห้องการวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเมืองศรีโคตบองนครเวียงจันทน์เรียกร้องให้ประชาชนสาวค้าขายผู้ประกอบการหัวหน่วยธุรกิจก็คือสังคมทุกภาคส่วนเอาใจใส่ปฏิบัติกฎหมายในการดำเนินธุรกิจเพื่อบ่ให้แต่ต้องถึงระเบียบกฎหมายโดยเฉพาะการขึ้นป้ายโฆษณาการสร้างเทิบเงิบห้านขายเครื่องและอื่นๆท่านวิสัยไสธานีหัวหน้าโครงการวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเมืองศรีโคตบองให้สัมภาษณ์ว่าปัจจุบันคณะพักคณะนำของเมืองศรีโคตบองให้ความสำคัญต่อเวียกงานแก้ไขก็คือการสกัดกั้นปรากฏการณ์โยธาอยู่ขอบเขตเมืองโดยเฉพาะเวียกงานจัดสรรความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในเมืองเป็นต้นการขึ้นป้ายโฆษณาที่บ่ถูกต้องการสร้างเทิบเงิบห้านขายเครื่องการขายเครื่องสาซายตามแคมทางกีดขวางทางขนยางและการสัญจรของพาหนะอาจจะพาให้เกิดอุบัติเหตุได้ทุกเวลา
2: ต้องให้ไปนำพวกพันธุ์นำพวกส่วนเกี่ยวของโดยเฉพาะแผนกวัฒนท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนท่องเที่ยวหรือว่าองค์การวัฒนธรรมและท่องเที่ยวเมืองศรีโคตรของเฮาจะอำนวยความสะดวกให้บรรดาทานหรือว่าให้ผู้ประกอบการนี่ในการประกอบเอกสารให้รับประกันด้านเนื้อในเพื่อว่าในเมื่อวันบรรดาทานขึ้นไปที่ว่ามันหมดถูกต้องแล้วคือว่าคณะกรรมการเฮาจะติดตามกวดกาเป็นระยะในเมื่อว่าบรรณาธานบ่ประกอบเอกสารถูกต้องหรือว่าขึ้นป้ายบ่ถูกต้องก็สิมีผลเสียหายในการใส่ใจในการลงทุนไปก่อนถ้าสันเหตุจังใดเพื่อบ่ให้มีปัญหาดังกล่าวหันให้มีสติตอนในการปฏิบัติกฎหมายโดยให้ประกอบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้มันถูกต้อง
1: ท่านวิสัยไสธานีให้ฮู้ตื่มว่าสำหรับแผนการลงเขื่อนไว้จะตั้งปฏิบัติเวียกงานแก้ไขความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยภายในเมืองศรีโคตบองคณะสภากิจได้เป็นเอกภาพกันลงเขื่อนไว้โดยได้กำหนดเอาอาทิตย์1 2มื้อคือวันพุธและวันศุกร์ขั้นตอนการเขื่อนไว้แม้เริ่มต้นด้วยการให้โอกาสเป้าหมายที่เฮ็ดบ่ถูกต้องตามระเบียบด้วยการเฮ็ดบทบันทึกกล่าวเตือนถ้าหากโบให้การร่วมมือหรือปรับปรุงแก้ไขคณะสภากิจจะได้ปฏิบัติมาตรการตามระเบียบกฎหมายโดยการหื้อโถนเทิบเงิบพร้อมทางเก็บเมียนเครื่องของที่วางกีดขวางอยู่บริเวณสงวนไว้อย่างบ่มีเงื่อนไขจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
3: โอ้ยจอยเอ้ยบ่ฮู้เป็นหยังละหยะนี่นอนกะบ่หลับเหื่อออกตอนกลางคืนอารมณ์ก็หงุดหงิดง่ายบางมื้อจนบ่อยากเว้ากับไผเลย
4: ใจเย็นๆสิเอ้ยอาการแบบนี้เพิ่นเอิ้นว่าคนใกล้จะหมดประจำเดือนแล้วตู้ฮู้บ่เฮาเองก็เคยเป็นมาก่อนทั้งฮ้อนฮนวูบวาบมึนซ่าตามไปมื้อไปตีนนอนบ่หลับมันก็สิเฮ็ดให้หงุดหงิดอารมณ์บ่ดีเดี๋ยวนี้เฮาก็เซาเป็นอาการแบบนี้แล้วมีตัวซอยดีได้
3: แม่นวะตัวมีของดีแนะนำเด
4: กันนี่เดเฮากินเซอร์คิวเล็กสินค้าน้ำเข้าจากประเทศเกาหลีมีส่วนประกอบสมุนไพรจากธรรมชาติเช่นน้ำมันดอกคำฝอยวิตามินอีเลซิตินน้ำมันห้ำเข้าช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนบรรเทาอาการห้อนหนวุบวาบและเหงื่อออกตอนกลางคืนกระลุดลงนอนหลับสบายอารมณ์สดชื่นแจ่มใสบำรุงระบบไหลเวียนเลือดมื้อซ้าตามปลายมือปลายตีนก็ดีขึ้นหลาย
3: ป้าตัวนี้นี่หว่ากินมื้อจักเม็ด
4: เพียงหลังอาหารเช้า1เม็ดแล้ง1เม็ดก่อนนอนมั่นใจได้เลยอาการที่ตัวเป็นมาจะค่อยๆหายไปเอง
3: โอ้ดีๆๆคันสั้นสิออกไปซื้อมากินเลยอยากเซาอาการนี้ไว
5: ๆใช้ชีวิตได้อย่างสบายให้ทานเลือกเซอร์คิวเล็กสบายภายในสดใสภายนอกหาซื้อได้แล้วมื้อนี้ที่ห้างขยะทั่วไปโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม020 2880 8713ได้เลย

0: กี่เอ้ย
1: เป็นยังเพาะ
0: ปีนี้ลูกอายุ17 18ปีแล้วได้เนาะลูกก็ได้บริจาคเลือดน้ำบ้านน้ำเมืองเพิ่นอยู่บ่ลูก
1: อุ้ยเฮาบ่กล้าเฮาบ่กล้าบริจาคเลือดดอกเพาะเฮาย้านเข็มเฮาย้านเจ็บเฮาย้านเฮาสิบ่สบายแล้วก็ย้านเลือดสิหมด
0: โอ้ยลูกเอ้ยบ่เว้าแนวนั้นแม่มันบ่เจ็บบ่ปวดหยังดอกบ่จากเลือดก็เจ็บคือกับหมดกัดนั่นแหละเรื่องสุขภาพยิ่งบ่มีปัญหาซ้ำบ่พอเฮายังได้กวดสุขภาพเฮานำอีกได
1: ้แม่นอย่างนั้นบ่พออ
0: ื้อแม่นอย่างนั้นน่ะลูกเอ้ยพ่อกับแม่เจ้านี่เด้ได้บริจาคเลือดมาตั้งแต่ตอนเป็นหนุ่มคือกันกับลูกนี่แหละเบิ่งแม่พ่อกับแม่เจ้ายังแข็งแรงดีบ่เห็นสิเจ็บไข้ได้ป่วยหยังเลือดถึงเฮาบ่บริจาคแต่ละมือมันก็ตายไปจากทางกายเฮาคือกัน
1: โดยพ่อลูกเข้าใจแล้วเลิกเย็นมื้ออื่นลูกจะไปบริจาคเลือดแล้วสิมาเล่าให้พ่อกับแม่ฟังเด้ออ
0: ื้อดีหลายลูกพ่อกับแม่สมเสยลูกเด้อข้อมูลเพิ่มเติมเรียกงานบริจาคเลือดโทรศัพท์021 212 892

0: ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: เออแฮงได้ใจอีหลีได้
3: อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
4: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาว

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสากลขนาดนี้เวลา 11:00 น.ตอนนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการเพลงพรเที่ยงรายการนี้มีให้ท่านได้ติดตามรับฟังทั้ง2ระบบด้วยกันคือระบบ FM 103.7 MHz และระบบ AM 567 kHz

0: ักทายสบายดีมิตรรายการท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกๆท่านได้เวลาพบพ่อกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวเนาะเขาออกอากาศผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM คลื่นกลาง567กิโลเฮิรตซ์ไปพร้อมกันเนาะ2ระบบเลยนอกจากวิทยุแล้วเนาะเขาก็ยังออกอากาศผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la เนาะให้กับท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังและก็รับชมกันนอกจากนี้ท่านผู้ฟังที่ได้ดาวน์โหลดแอป Lao National Radio ไปเนาะก็ยังสามารถรับฟังได้คือเก่าเป็นปกติเด้อท่านผู้ฟังเด้อขอทักทายทาง Facebook Lao National Radio เนาะพอแต่เข้ามามีรายการอุดรทักทายมาทาง Facebook ทันทีขอบใจทุกคนเนาะที่ว่าติดตามรับฟังและก็รับชมมื้อนี้ก็คือโอ้ยพอดีสบายดีเนาะโทรศัพท์หน้าไม้เข้ามาทันทีแต่ว่าปื๊ดหนึ่งโคศกบีหับให้เด้อเนาะขอเว้าขอว่าจักน้อยหนึ่งก่อนเนาะเพราะว่าหาก็ทักทายสบายดีกันเนาะเสื้อว่าหลายคนคงจะคิดฮอดคิดถึงแมนบออามือนี้เนาะสิพยายามหับหน้าไม้ให้ได้หลายสายเนาะให้มีรายการไดโอได้ล้มกันในระยะหน้าไม้นี่แหละห้อยยืนน้ำกันมือนี้ก็ยืนน้ำกันในบรรยากาศเที่ยงวันศุกร์ท่านผู้ฟังวันที่7เดือนสิงหาปี2026ซึ่งว่าในมื้อนี้เนาะพอๆกันบรรยากาศฝนตกลินท่านผู้ฟังเนาะตอนนี้ทางด้านนอกเนาะก็คือฝนตกเนาะเป็นฝนฝอยอยู่เนาะขอสุกบีกับสาวเบย์ยังๆเข้ามานี่ก็คืออากาศเย็นๆเนาะสภาพฝนก็ตอนนี้บ่แห้งเป็นฝนฝอยอยู่ในหลายๆเขตแต่ว่าบางเขตก็อาจจะตกแห้งเนาะสลับกันมาตกคอยแน่ซึ่งคิดว่าอาจจะตกลินอยู่นี่แหละแบบนี้แหละหมดมือโหเบิงฟ้าแล้วก็ยังคึ้มอยู่เลยเนาะท่านผู้ฟังเนาะฉะนั้นแล้วเนาะขอฝากเตือนบรรดามิตรรายการของพวกเขาโดยเฉพาะแล้วที่เป็นพ่อแม่ประชาชนที่อาศัยอยู่เขตที่มีความเสี่ยงเนาะให้พากันระมัดระวังภาคกลางนี่ก็หลายแขวงเลยได้ที่ว่าก่อนหน้านี้ทางกรมอุตุได้เตือนมาเนาะบอกว่าจะเป็นแขวงบริคำไซคำมวลสวรรค์เขตนี้ทั้งบริคำไซมีเมืองปากกระดิ่งเมืองคำเกิดและก็เมืองบริคันส่วนคำมวลมีเมืองบัวละพาเมืองหินบุญเมืองมหาไซเมืองนากายและเมืองยมราชส่วนสวรรค์เขตแม่นเมืองทาปางทองเมืองเซโปนเมืองสนบุรีวีรบุรีและก็เมืองพีนเนาะมิตรรายการเฮานี่อยู่ทางเมืองวิลาบุรีเนาะติดตามหลายโดยเฉพาะแล้วเพิ่นฟังทางออนไลน์เนาะหลายคนเนาะที่ว่าติดตามผ่านทางระบบออนไลน์อยู่ทางพุ่นเป็นแล้วใดในดินฟ้าอากาศสัญญาณเดแจ้งชัดเจนบอบอกเข้ามาได้เด้ออ่ะฉะนั้นตอนนี้เนาะเฮาหับหน้าไม้ละกันท่านผู้ฟังหน้าไม้มิตรรายการโทรเข้ามาบ่ขาดสายเลยฉะนั้นขออนุญาตเนาะเปิดสายหน้าไม้เลยละกัน0305787052เนาะอ่ะทักทายน้ำกันให้ผู้ฟังสบายดีสบายดีล้ำแสงเพชรแล้วก็อารมณ์ดีแท้ฝนบ่ตกบ่มื้อนี้น่ะ
1: มื้อนี้ฝนตกเนี่ยจะว่าตกคลิปอยู่แต่ว่าเพิ่งแต่เมื่อคืนก็ตกแห้งๆอยู่แหละ
0: ไอ้บ่าววิลาบุรีเฮาหนีโทรมายามใดฝนตกแดดออกก็อารมณ์ดีทุกเมื่อ
1: เป็นทิศ
0: แดดบ่ออกเป็นทิศฝนมาเป็นทิศแล้วบ
1: ่แม่นฝนก็เป็นทิศนึงนี่แหละ
0: โอ้เออเอ้ยใครแต่ผักของเฮียนเนาะช่วงนี้เน
1: าะแม่นๆดาทิศหน้าเจอแต่ว่าเดือนหน้าเจอไปที่เริ่มเข้าแห้งแล้วเดือนเก้านี
0: ่
1: นะ
0: เดือนหน้านี่เข้าเป็นปกติแต่ว่าก่อนหน้านี้เป็นต้องได้ไปเสนอตัวก่อนบอลหรือว่าแนวใด
1: แต่ว่าโอทีเพิ่งเจอเริ่มเปิดเพลงไม่แต่ว่ายังคนยังไม่ทันเริ่มเพลง
0: มือนี้ฟังเพลงอย่างมือนี้น่ะ
1: ขอฟังเพลงน้ำตาเมียเก่าเด้อของอนาลาลูมาเน่า
0: น้ำตาเมียเก่า
1: เอาเพลงใหม่ก็ได้เอาจำปาเมืองลาวก็ได
0: ้เอาจำปาเมืองลาว
1: เอาจะไปร้องเจาะเมืองว่าจำปาเมืองลาวคลองอะไรที่เราลืมพิโรธแต่จะไปร้องเจาะนี้อาจจะเห็นหรอเพลงนะ
0: สาวเบกกำลังซอกอยู่จำปาเมืองลาวนี่กิลูมันบอ
1: คัน เห็นบอกที่ตามเวลาที่สิ
0: เตเอออ่ะลองเบิ่งสิขึ้นบ่
1: อันมืออันตัวเวลาที่นาที่30ปลายมันเป็นคาราโอเกะเด้อ
0: แม่นบ
1: ่ก็แม่นแหละถ้ามันเป็นจำปาเมื่อเล่ามันมีซื้อประมาณ4นาที31วินาทีคืออาจจะเป็นเองอาจจะมีเสียงร้องงั่นสินะ
0: อืมอันน่ะเอาของเอาของกิโลนี่แหละเนาะกิโลลูกสีโคตรนี่แหละเนาะ
1: เอ
0: าสบีซอกเห็นแล้วจังไรเพิ่นเลี้ยงมาให้เด้อ
1: ไอ้มันนี่ไอ้เพิ่นบ่ได้มาเนาะ
0: ไอ้สมมาลาบ่เออไอ้สมมาลาติดตามเพิ่นรายการวรรณคดียามแลงแม่สมมาลาน่ะ
1: เอารายการที่เพิ่นจะจัดเนาะ
0: เออเพิ่นอันน่ะได้หับมอบรายการใหม่เออเพิ่นก็เลยว่าเอาได้ไปจัดรายการวรรณคดียามแลงพุ่นแหละตอนแรงๆพุ่นแหละสิได้ยินเสียงเพิ่นน่ะ
1: ประมาณ 5:00 น.
0: อ๋อแม่นๆแต่ว่าบางทีก็อาจจะให้เราได้มาสลับสเปียนเนาะจัดรายการคู่กันก็เพื่อว่ามีหลายซีซั่นขึ้นเนาะ
1: เราไม่ได้
0: เซิร์ฟบ่อยแต่ว่าแน่ใจคือกันเนาะแต่ว่าวงเวลาของรายการละลองโทรสอบถามเราเบิ่งเด้อ
1: เออน
0: ี่
1: แต่เราก็จ
0: ั
1: ดในทาง AM เพิ่นไลฟ์บ่สดรายการเองก็จริงนะ
0: วันจันทร์
1: แม่นๆอ
0: ัน
1: ไ
0: หน
1: ก็ต
0: ั้
1: งเพ
0: จ
1: ต
0: ั้
1: งได้อีกพอจะเล่นนะ
0: หมายถ
1: ึ
0: งว
1: ัน
0: อันหมายถึงวันจันทร์หน้าบ่ฟ้าเว้าเธอซะเอามือนี้ก่อนเนาะมื้อนี้เอามือนี้ก่อนฝากเพลงให้ไผฝากเพลงให้ผู้ใดแด
1: ่ฝากให้ตองบาเลยก็จะพิมพ์อาจจะปื้อแล้วจะเจ้าช่วยให้คนงามแล้วจะเจ้าจะคิดแล้วจะเบาลงแม่แล้วก็บาบุญจงแล้วจะเบาเล่อีเชื่อลงมาไปให้ดูเสียงสุดท้ายแล้วจะฟังไปมีผู้คนในโต๊ะในแดงตอนเช้ามีที่จะมึงในละครแล้วจะไปเจอกับพงศ์เอ้ยที่คุณทางกันทุกที่เอ้ยใครโชคขอเป็นเงินรายการที่จะจะได้ใช้ในการคอยการฟ้าแบบนี้นี่แหละ
0: เจ้าขอบใจละลายล้ำแสงเพชรอ้าวขอบใจโทรมาโอ้มาล้มกันมวนๆเนาะเจ้าอาสุกดีเด้อโทรมาย้ำได้นี่ก็มวนได้เป็นคนอารมณ์ดีเป็นคนตลกเนาะเว้าเฮฮาได้ที่สิ่งน่ะพุ่นไอ้เบาน้อยได้น้อยอีหลีเลยยังอยู่มัธยมอยู่แต่ว่าคำว่าคำว่าอย่างบางครั้งนี่เป็นผู้ใหญ่เนาะอันนี้ก็หนึ่งคนที่ว่าติดตามรายการเฮาประจำเนาะอ่ะสายที่สองนั้นผู้ฟังสบายดีได้ยินบ่เจ้าสบายดีมิดแท้ทางนี้บ่ได้ยินอย่างเด้อทางนี้บ่ได้ยินเสียงสบายดีขออนุญาตเนาะอ่ะขอตัดไปก่อนละกันบ่ได้ยินโทรเข้ามาใหม่กดเข้ามาใหม่เด้ออ่ะมาแล้วเนาะสบายดี
1: เด้อเจ้าสบายดีครับพี
0: ่สบายดีไอ้เบาบ้านหอมไอ้เบาบ้านหอมนี่เป็นพี่น้องกับไอ้เบาล่องแพบ่เสียงพวกเจ้านี่คือกันขนาดใด
1: บ
0: ่
1: ได
0: ้
1: เป
0: ็
1: น
0: บ่ได้เป็นแม่นบ่มีแต่เคยฝากเพลงให้กันอยู่บ่
1: ฮะ
0: เคยฝากเพลงให้กันบ
1: ่
0: เคยอยู่เนาะเอาไปเล่นฟังอยู่ใส่ฟังอยู่บ้านบ่มื้อนี้น่ะ
1: ฟ
0: ัง
1: ในบ้านน
0: ี่บ่ได้ไปเวียกเนาะระยะนี้เนาะ
1: พอ
0: ดีมีเวลาได้ฟังกันบ
1: ่
0: เอ้าฟังเพลงหยังมื้อนี
1: ้ขับรถได้ฟังแล้วนี่หลายที
0: แล้วโอ้ยแม่นบ
1: ่
0: ต้องได้โทรเข้ามาหาเด้อ
1: เ
0: จ้า
1: เงินพอสิไปขอแต่งแล้ว
0: เงินพอสิไปขอแต่งเนาะ
1: เพลงสายเด้อ
0: เจ้า
1: สวัสดีเด้อขอสวัสดีแล้วแน่พี่เกียรติ
0: เจ้า
1: โดยเมื่อได้วางมาเด้อท่านขอบคุณเด้อ
0: ขอบคุณเจ้าขิงเนาะเอาห้านใดแนะนำนี่เบาเล่มีหลายห้านน้องบันหอมเน
1: าะเลยมีห้านในใจนะเจ้านะ
0: ห้านในใจมีแล้วเป็นบ
1: ่เออต่ำบ่คงฟรีเด้อ
0: โอ้แมนบ่โอ้ยต่ำบ่คงฟรีแมนบ่บันหอมนี่
1: เดี๋ยวแล้วแต่ท่านไพวันท่าน
0: จะจับ
1: มาคง
0: ฟ
1: ีเซ
0: ียบจ้ะอ๋อแมนบอกไพวันกับแมนท่านอย่างแน่อีกแน
1: ่โอ้หลายท่านท่านกับบี
0: พอดีได้โฆษณาให้เพิ่นเลยเนาะอ้าวเจ้า โชคดีโชคดีเจ้าออกมาแล้วก็อยากในเนาะสเบเนาะขับปุ่นเจ้าขี่เนาะบ่ได้ไปโดนโดนแล้วบ่หลีก็บ่ได้ไปในทางมันหอมนี่แล้วเนาะอ่ะใส่ต่อไปสบายดี
1: สบายดีโกสกดน้ำ
0: โอ้ยไอ้บ่าวบางเวียง
1: โดย
0: โอ้ยบ่ได้ยินเสียงโดนแล้ว
1: ฝนตกบ
0: ่ฝนตก
1: คือการสนับตกวิ่งอยู่นี่จะคิดนึงเลยละตกน
0: ี่
1: นะ
0: เออไอ้บ่าวสอนฟังอยู่วังเวียงบ่
1: แน่ล่ะที่วังเวียงแล้วไปอยู่ที่จันละ
0: แม่นบ่ไปมามาบ่อันก่อนหน้านี
1: ้แม่นล่ะที่ไปเที่ยวมา
0: อือเอาปานนี้ไปอยู่วังเวียงแล้วเน
1: า
0: ะ
1: นั่นล่ะฝนตกเลยช่วงนี้นะ
0: อือแม่นๆเอาอารมณ์ความรู้สึกเป็นจังได๋มื้อนี้อยากฟังเพลงหยัง
1: งามสาววังเวียงอ่ะแ
0: หละโอ้ยงามแต่สาววังเวียงหั่นวะ
1: สาวก็สวยงามคือกัน
0: เอ้ยงามสาววังเวียงเด้อจังให้สบายซอกให้เด้อ
1: ขอฝาก
0: ได้
1: เด
0: ้
1: อ
0: เจ
1: ้
0: า
1: ขอฝากกับสาวส้นตะหน่อยได้เด้อ
0: เจ้า
1: แล้วก็สาวอันเมืองเฟืองสาวมะนิลาสาวแพนนนแก้วสาวเพียงวังเวียงสาวสุดอินเทอร์ได้เด้อ
0: เจ้า
1: สาวเพชรมณีแล้วก็แม่ไพ่แม่เพลแม่วอนแม่ค่ำแม่ต้องฟู่ค่ำได้เด้อไอ้คำเหล็กพร้อมแล้วก็พ่อโซ่แม่ลี่ไอ้บุจังเลยเด้อพี่เซ่เด้อ
0: เจ้า
1: พี่เซ่เด็กที่นึงเป็นคนงอมมาใหม่ดีเด้อ
0: ขับใจเบาสอนเด้อ
1: โดยขับใจสบายดี
0: สบายดีอาน้องกะเบิร์ดทุกคนเด้อที่ฟังอยู่ทางวังเวียงนี่แม่นส่วนหลายแม่นเบาสอนน้องเพิ่นจะโทรมาหาและกะมีอีกแม่นึงแม่เพลงเนาะแม่เพลงวังเวียงนี่แหละเพิ่นก็มักโทรมาหาอยู่นอกจากนี้ผู้ใดฟังอยู่ทางวังเวียงรายงานตัวเติมได้เด้อ ขอทำอีกสายหนึ่งเนาะในระยะหนามไม้สำหรับทำอีกนี้เขาขอสายนี้เป็นสายสุดท้ายเนาะสบายดี
1: สบายดีดีเอ้ยประธานกับเจ้าแล้ว
0: ทันได้อยู่ได้อยู่เนาะไอ้บุญตั้งเนาะมาซ่าดิกนบมาเด้
1: ยืนตอนนี้ลองฝนตกอยู่บ้าง
0: ฝนตกลิ้นอยู่ตอนนี
1: ้แต่เข้าวงเมื่อหัวค่ำฝนจนเท่าเดียวนี้ยังบานเท่าป
0: นโอ้ยทางหวยโค้งเขานี่เป็นจังไหนไปยากมายากบอหรือแนวไหน
1: โอ้ยากแล้วบอมีแต่คงมีแต่ที่ตมนะวะ
0: โอ้ยสิไปหวยโค้งนี่ไปยาก
1: นะจ๊ะบอยากปนได้คงมังกรมีแต่บางบ้านดอก
0: เออยันบอเอาผู้ใดสิไปยามไอ้บนตั้งนี่ก็ได้อยู่เนาะ
1: เอออ่ามื้อนี้ขอฟังเพลงนั้นเด้อมื้อนี้เด้อ
0: เจ้า
1: เพลงนี้ล่ะรักใจสาวแสนซุ่มเด้อ
0: จังใจสาวแสนซุ่มเนาะ
1: เจ้า
0: เจ้ามอบให้ภาย
1: เออจะมอบให้นะพี่นะแล้วก็จบมาลาเด้อจบมาลาจัดรายการมาตอน 5:00 นแล้วเนาะ
0: นับแม่นแล้ว
1: เออแล้วก็ตอบดีเด้อกับทีมงานมีอยู่มาทุกคนเด้อ
0: เจ้
1: ามาบ้านสอนขึ้นเด้อ
0: เจ้า
1: เออแล้วก็ทุกเสียงทุกสายของหมอขอบใจเด้อ
0: เจ้าขอบใจเช่นกันสบายดีขอบใจเมื่อทุกคนที่โทรเข้ามาหามาโอ้มาล้มกันมวนๆทางหน้าใหม่เนาะอ่ะสำหรับเพลงที่มิดรายการได้ขอกันเข้ามานี่เซาเบแล้วก็โซกไว้ไวเลยว่าสิหักได้นี่เอาตึ้มใส่หนึ่งบอเซาเบอันอีกใส่หนึ่งเนาะอ่ะใส่นี่ขอเป็นสายสุดท้ายเท่ๆเด้อสำหรับระยะทำอินนี่เพราะว่าเวลาเฮานี่ผ่านมา22นาทีแล้วขอเป็นสายสุดท้ายเนาะสบายดี
1: สบายดีจ้างบ้านเกินเรือเด้
0: อโอ้สบายดีทางบ้านเกิน
1: ฝนตกเมื่อวานแต่คืนนี้มาเด้อตกย้อยๆอยู
0: ่โอ้เป็นจังไหนทางบ้านเกินเฮาอยู่ดีมีแฮงอยู่บ่คือบ่ได้ยินเสียงโทรมาดนล่ะ
1: โอ้ก็โทรอยู่เลยนะโทรวันนี้ก็โทร
0: เอ้าแต่ว่าเขาหาก็ได้ล้มกันตัวโดนเติบละได
1: ้โทรเยอะไอ้บุญตั้ง
0: เนี่ยเออได้โดนผู้หนายบุญตั้งแล้วโทรทุกมื้อได้บุญตั้งนะ
1: ว
0: ัน
1: นี้เพิ่งมอบเพลงเนาะที่เป็นมอบเพิ่นมอบว
0: ัน
1: น
0: ี้นะโอ้ยอย่าเครียดมอบไปเพิ่นแน่มอบไปเพิ่นแน่เอาเพลงหยัง
1: เพลงเดียวก็เพิ่งขอมือกินเด้อ
0: เออจะเป็นพันใจตรงกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่เลยครับเจ้าแสนซุ่มเด้อ
0: จังแม่นพันใจเดียวเน
1: า
0: ะ
1: โอ้ยเคยไป ไปเอาบักข้าวบ้านเพื่อนไรเลยแล้วเพื่อนนี่ชวนบักข้าวบ้าน
0: แมนบอกไอ้บุญตั้ง
1: เมื่อบักข้าวบ้านถือรู้แล้วชาวบ้านนั่นเต่าอยู่เลย
0: แมนบอ
1: แต่ว่ารู้แล้วแสนแล้วมาสามโปรตีนแบบน
0: ี้โอ้นะโอ้ยสั่งว่าแท้
1: เดี๋ยว
0: เจ้าก็ยกยอกกันมวนๆกันพอได้ยอกกันเนาะเอาฟังให้ฟังให้แต่ไอ้บุญตั้งกันบ่เพลงนี้น่ะผู้อื่นบ่ฟังให้บ
1: ่ฟังไอ้บุญตั้งแล้วคนมูน่ะแล้วก็ตู้สมดีคนนี้เด้อ
0: โอ้ตู้สมดียังฟังรายการอยู่บ่เดี๋ยวนี้
1: เ
0: จ้า
1: อ
0: ันบ่ได้ยินเพิ่นโทรมานี่หลายปีแล้วได้ตู้สมดีนี
1: ่
0: โอ้แม่นบ่เอาฝากไปบางเทื่อเพิ่นได้ยินเนาะ
1: แล้วก็อ้ายอันกองกันหัวหน้ารายงานพัดกันยุ่งเด้อ
0: เจ้า
1: แล้วจะทุกเช่นทุกสายที่ฟังรายการเดี๋ยวนี้เด้อ
0: เจ้า
1: เชฟหมอไม่ขอชกเที่ยงวันหลานโดยจินงานเด้อ
0: ขอบใจเด
1: ้อจ้าโชคดีขอบใจ
0: โชคดีสบายดีขอบใจเนาะทางห้วยโค้งทางบ้านเกิ่นที่เพิ่นติดตามเฮาฟังรายการอยู่อ่ะเนาะมาบัดนี้เพลงเฮากับพร้อมแล้วเนาะสเบแล้วเลียงไว้อันจำป่าเมืองลาวเนาะที่ล้ำแสงเพชรขอเข้ามากิโลลูกสี่โคตรและก็อีกหนึ่งเพลงก็คือตามเบาเล่ขอเนาะเงินพอสิไปขอแต่งเตซินเนาะอ่ะฟังเสียงห้องของสองศิลปินนี่น้ำกันก่อนท่านผู้ฟัง

0: โอ้เจ็บ
1: ปะโถไอ้สมซักเป็นยังอีกละหันคือเอามือถูบเอิกเห็ดหน้าบูดแท้กินข้าวบ่แซ่บบ่
0: โอ้ยกินข้าวแซ่บอยู่ทุกตาแต่ว่ากินลงไปปุ๊บแน่นปั๊บยืงท้องมีแต่ล้มเต็มท้องแถมบางเทื่อนี่ก็แซ่บฮ้อนกลางเอิกย้อนก้นไหลย้อนนี่แหละเจ็บกระเพาะอุ้ยทรมานนอนกับบ่หลับทรมานที่สุดอุ้ย
1: เอ้าคือบอกตุ๊กตามีแนวดีๆที่คนเจ็บกระเพาะและก้นไหลย้อนเพิ่นยกโป้ให้นี่เลยไอ้ยาขี้หมิ่นซันจากข่าวละอ๋อช่วยปิ้นปั่วอาการยืงท้องเจ็บลำไส้ขับลมได้ดีช่วยย่อยอาหารเฮ็ดให้ท้องโล่งสบายตัวช่วยรักษาบาดแผลในกระเพาะอาหารให้ดีขึ้นไว้แถมยังบรรเทาอาการก้นไหลย้อนลดอาการแสบฮ้อนและลดอาการอักเสบน้ำอีก
0: ป้าสรรพคุณคือมันดีแท้แต่มันเป็นขี้หมิ่นกินยากและกับคมเฟื่อนบ่
1: เลยมีทั้งสนิทเม็ดและสนิทแคปซูลกินง่ายสะดวกสบายบ่ขมคอเพียงแต่กินข้างละ1หา2เม็ดเศร้าสวยแรงก่อนอาหารเสื้อมันเลือกสมุนไพรธรรมชาติต้องข่าวละอ๋อ
0: โอ้จังแม่นคักคันซั่นคอยสิเฝ้าไปซื้อมากินก่อนอยากกินข้าวแซ่บแล้วก็สบายท้อง
2: บอกละอาการแซ่บท้องแน่นเอิกเจ็บกระเพาะและก้นและย้อนเลือกยาขมิ้นสันจากข่าวละอ๋อหาซื้อได้แล้วที่ห้านขายยาทั่วไปหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์

0: ตูมีแม่เจ้าสิไปสายมานี่ก่อนแม่มานี่ก่อนแม่มากินน้ำหวานแซ่บๆน้ำหลานก่อนแม
1: ่โอ้ยคือว่าเป็ดตะเสียบแต่เนาะแต่ว่าลูกกินข้าวหวานบ่ได้น้ำหลานเอ้ย
0: เอ้าเป็นอย่างคือกินบ่ได
1: ้ลูกเป็นเบาหวานไปกดสุขภาพมาท่านหมอเพิ่นละว่าเป็นเบาหวานถ้าน้ำตาลขึ้นสูงห้ามบ่ให้กินข้าวหวานน้ำหลานเอ้ยเดี๋ยวถ้าน้ำตาลที่ขึ้น
0: อ๋อขันลุงเป็นพยาธิเบาหวานให้ลุงซื้อสมุนไพรมาลาคินกข่าวละออมากินมึงแม่แม่หลานก็เป็นคือกันหลานซื้อมาให้เพิ่นกินอาการก็ดีขึ้นหลายแล้วเด้ธาตุน้ำตาลก็อยู่เกณฑ์ปกติเพราะว่ามาลาคินกข่าวละออเป็นสมุนไพรที่ช่วยเพิ่มการหลั่งอินซูลินจากม้ามลดผ่อนการสร้างน้ำตาลจากตับช่วยยับยั้งการหลั่งน้ำตาลจากลำไส้น้อยช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดให้อยู่เกณฑ์ปกติบ่ให้ขึ้นบ่ให้ลง
1: ห่วยลุงก็อยากได้มากินลองเบิ่งดีหาซื้ออยู่ไสเนาะ
0: ให้ลุงโทรหาเบอร์นี้เด้อ020-288-08713 288-08713หรือเพจอยู่ดี
1: ขอบใจด้วยล่ะเด้อ
2: กลับมาอยู่น้ำกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงท่านผู้ฟังเนาะฝากกันไป2ผลิตภัณฑ์เลยบ่ว่าจะเป็นยาคิมินซันขาวละอ๋อนอและก็เป็นมาลาคีนกเนาะฝากให้ท่านผู้ฟังได้หับฟังน้ำกันสำหรับมาลาคีนกเนี่ยท่านผู้ฟังมันจะเป็นสนิดเม็ดเนาะก็คือจะช่วยเพิ่มการหลั่งอินซูลินจากม้ามเนาะลดพรการสั่งน้ำตาลจากตับเพิ่มการเผาผลาญน้ำตาลเพิ่มความรู้สึกไวต่ออินซูลินเพิ่มความทนทานต่อน้ำตาลยับยั้งการหลั่งน้ำตาลในลำไส้น้อยและก็ช่วยยับยั้งเนาะเอนไซม์กูโคไซเดตเนาะก็ซึ่งว่าสามารถที่จะกินเทื่อละ1หา2เม็ดเซาสวยแหลงก่อนอาหารได้เลยเนาะสำหรับอานามาลาคีนกส่วนว่าคิมินซันเนาะสนิดเม็ดนี่ก็คือจะช่วยปินปัวอาการท้องอืดเนาะช่วยขับลมช่วยย่อยอาหารช่วยแบบว่าสมานแผลในกระเพาะอาหารให้ดีขึ้นคือสมมุติว่าไผที่มักแบบเจ็บกระเพาะบ่เนาะมีบาดแผลในกระเพาะอาหารเป็นกดไหลย้อนเนาะหรือว่าอวัยวะต่างๆภายในอักเสบนี่คือเนาะคิมินเนาะสนิดเม็ดนี้เลยกินเทื่อละ2หา3เม็ดเศร้าสวยแรงก่อนอาหารได้เลยสำหรับคิมินซันนี่ก็เป็นสนิดเม็ดกินง่ายคือกันเนาะท่านผู้ฟังเนาะอ่ะก็ฝากกันไว้กับผลิตภัณฑ์เนาะทั้งคิมินซันขาวละอ๋อมาลาคีนกเนาะสำหรับในระยะนี้เนาะและก่อนหน้านี้ผลิตภัณฑ์อื่นๆเฮาก็ค่อยๆนะเอาเปิดเนาะในรายการตอนต้นๆให้มีรายการได้รับฟังกันไปได้แล้วสำหรับตอนนี้เสียงเพลงเฮาก็ยังค้างยังคามีรายการอยู่เนาะบ่ทันได้เปิดให้ฟังครบหมดทุกคนที่ขอมากันเถอะต้องขอขอบใจทั้งออนไลน์นำเด้อออนไลน์ Facebook มีรายการอุดรก็ติดตามอยู่เนาะทางบ่อแก้วเพิ่นว่าบ่อแก้วนี้ฝนตกทุกมือเป็นบ่และก็มีรายการบินเดียวบินเดียวนี่บ่ฮู้ว่าอยู่ทางแขวงใดในปัจจุบันนี้เนาะอันน่ะเพิ่นว่าถ้าเจ้ามีเขาอยู่ในใจแล้วก็เขาค่อยไปอยู่ในปอดแทนก็ได้สาวบี้โอ้ยเนาะเพิ่นหยอกมาสบายดีสมัยเลอเฮิรนวาเดนอคนงามขอบใจหลายๆเนาะอ้าวมีรายการอุดรทั้งบอกแก้วเพิ่นได้ขอเพลงเข้ามาเนาะสบีก็เลือกไว้ให้แล้วเฮาสิขอเป็นเอาร้องฮักร้องใจเนาะตามคำขอของมิตรรายการอุดรทาง Facebook เพิ่นขอมาและก็เอาตามคำขอนามไม้กับงามสาววังเวียงไปรับฟังน้ำกัน2เพลงนี้ก่อนท่านผู้ฟัง

0: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: ตอนรับมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาอยู่น้ำกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงของพวกเฮารู้สึกว่าเวลาผ่านไปไวเนาะท่านผู้ฟังเนาะเวลาผ่านไปไวอีหลีเนาะบื้อเดียวมาฮอดระยะสุดท้ายของทางรายการกันแล้วทางเซาเบนี่เพิ่นก็เกี่ยมเพลงไว้เนาะที่จะปิดท้ายรายการให้ได้รับฟังมื้อนี้เนาะเซาเบก็เกี่ยมเพลงที่เป็นผลงานการห้องของอาจารย์คำพันธ์เอาไว้เนาะแล้วก็มีเพลงตามคำขอของมิตรรายการท่านผู้ฟังที่ขอกันเข้ามาผ่านทางสายน้ำไหมก็จะได้เอามาสลับซับเปลี่ยนเนาะเปิดในรายการของพวกเขาจบปุ๊บจบนี่ขึ้นอยู่กับเวลาท่านผู้ฟังเนาะแต่เขาคิดว่าอาจจะได้อยู่เนาะสองเพลงเนาะเซาเบเนาะอ่ะของอาจารย์คำพันธ์นี่เซาเบเลือกเป็นเพลงใดเนาะเดี๋ยวเบิ่งก่อนเนาะเพิ่นเลือกไว้นี่ความหักซื่อด้วยเงินว่าซั่นเพลงนี้เฮาบ่เคยเปิดจากเถื่อเนาะลองฟังน้ํากันและก็สําหรับอีก1เพลงแม่นตามคําขอเด้อส่งไปให้มิตรรายการทุกคนที่ว่ารับฟังกันอยู่ทั้งบ้านเกินเนาะทั้งแสนซุ้มทั้งบ้านเกินเพิ่นว่ามักหลายเด้อสาวแสนซุ้มนี่เด้อว่าซั่นปิดท้ายรายการน้ํากันมื้อนี้ขอซกบี้กับสาวเบเนาะขอจากลามิตรรายการท่านผู้ฟังไปก่อนเนาะพบพ้อกันใหม่สําหรับมื้ออื่นมื้อนี้สบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ปีนี้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมจะเร่งเก็บและหับงบประมาณฟื้นฟูป่าและปลูกป่าทดแทนจากโครงการพัฒนาที่มติสภาแห่งชาติทับหง6เดือนต้นปีนี้แขวงเส้นสมบูรณ์สามารถเก็บได้รับเข้างบประมาณได้ตามคาดหมายที่วางไว้เหตุให้รวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในขยายตัวในระดับ7/100ต่อปีเราพวมเสริญหน้ากับบรรดาเด็กขาดโภชนาการหลายรูปแบบรัฐบาลจีนประกาศมาตรการตบตูนโยบายสหรัฐอเมริกาที่เฮียงเก็บภาษีในอัตราใหม่กับประเทศคู่ค้า60ประเทศรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีระดมกำลังเจ้าหน้าที่หับมือกับคลื่นความร้อนหุนแหงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: วันที่6สิงหาคมนี้ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีสหายซอนไซสีพันดอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติตอนหับสหายด่วนมิงฮวนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคหัวหน้าสถาบันการเมืองแห่งชาติโฮจิมินห์พร้อมด้วยคณะในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมยามลาวและเข้าร่วมกองประชุมสัมมนาวิทยาศาสตร์สากลลาวเวียดนามระหว่าง4สถาบันอย่างเป็นทางการโอกาสนี้สหายซอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีได้แสดงความยินดีต้อนรับตีราคาสูงต่อการพบพันหัวมือระหว่าง2ภาค2รัฐและประชาชน2ชาติลาวเวียดนามก็คือสายพบพันหัวมือระหว่าง4สถาบันที่ได้รับการเสริมขยายอย่างหนักแน่นเข้าสู่ล้วงลึกและหักษาบทบาทเป็นเสาค้ำของสายพบพันที่เป็นมูลเสื้อพร้อมทั้งสมเสยการจัดกองประชุมสัมมนาวิทยาศาสตร์ภายใต้หัวข้อเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองขอลือเริ่มของลาวและบทเรียนประสบการณ์ของเวียดนามซึ่งเป็นหัวข้อที่ถูกทิศทันเวลามีความหมายทั้งด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติในหยกการปฏิบัติอุตสาหกรรมครั้งที่4เพื่อให้การหัวมือเกิดผลประโยชน์สูงสุดสหายนายกรัฐมนตรีได้เสนอบางทิศทางการหัวมือเป็นต้นการรักษาการพัฒนากลไกการหัวมืออย่างเป็นระบบต่อเนื่องยกสูงคุณภาพการค้นคว้าโดยสุ่มใส่เวียกงานด้านยุทธศาสตร์เส้นเศรษฐกิจเอกราชการบริหารรัฐเศรษฐกิจดิจิตอลเศรษฐกิจสีเขียวและอื่นส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักวิชาการและนักศึกษาค้นคว้าร่วมและพัฒนาฐานข้อมูลการสั่งรวมผลการค้นคว้าเป็นข้อเสนอทางนโยบายรายงานต่อการนำของสองประเทศจัดกองประชุมสัมมนาร่วมกันอย่างต่อเนื่องและสืบต่อเพิ่มพูนคุ้นสร้างมูลเสื้อความสามัคคีพิเศษลาวเวียดนามเวียดนามลาวในโอกาสเดียวกันสหายหัวหน้าสถาบันการเมืองแห่งชาติโฮจิมินห์ได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นของสหายนายกรัฐมนตรีลาวพร้อมทางรายงานเกี่ยวกับผลสำเร็จของการจัดกองประชุมสัมมนาวิทยาศาสตร์การแลกเปลี่ยนบทเรียนและทิศทางการหัวมือทางด้านวิชาการโดยได้แสดงความมั่นหมายที่จะสืบต่อประสานงานสมทบและหัวมืออย่างใกล้ชิดกับบรรดาสถาบันค้นคว้าของประเทศลาวสืบต่อเพิ่มทวีการพัวพันหัวมือรอบด้านประสานสมทบจะตั้งพันขยายบรรดาแผนการหัวมือให้เป็นรูปประธรรมหลายขึ้นเพิ่มพูนคุ้นสร้างสายพัวพันมิตรภาพความสามัคคีพิเศษลาวเวียดนามเวียดนามลาวให้นับมือนับได้หับการเสริมขยายและแตกดอกออกผลเป็นเก้า
0: ปีนี้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมจะเร่งเก็บและหับงบประมาณฟื้นฟูป่าและปลูกป่าทดแทนจากโครงการพัฒนาที่มติสภาแห่งชาติทับหงในการหันเปลี่ยนที่ดินป่าไม้เป็นดินประเภทอื่นของบรรดาโครงการพัฒนาเพื่อหับประกันเฮ็ดให้เนื้อที่ป่าปกคลุมให้ได้65/100ฮอดปี2030ตามแผนการที่วางไว้โอกาสซี้แจงโตกองประชุมสมัยวิสามัญเทศที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบจัดขึ้นเมื่อบดินมณีที่หอสภาแห่งชาติวิจันทร์ท่านลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมให้ฮู้ว่ากระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมจะสมทบกับกองทุนปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมและป่าไม้เป็นเจ้าการสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและงบประมาณแหล่งอื่นๆคุ้มครองและจัดสรรงบประมาณในการฟื้นฟูป่าและปลูกป่าทดแทนที่ได้อนุมัติในจำนวน11ตื้อกีบเพื่อให้สามารถจัดตั้งปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลพร้อมทางกำหนดกลไกระหว่างศูนย์กลางและท้องถิ่นอย่างละเอียด
2: สุ่มใส่เร่งเก็บรายหับงบประมาณที่ฟื้นฟูป่าโดยเฉพาะเป็นการปลูกป่าทดแทนจากบรรดาโครงการที่มติสภาแห่งชาติทำห้องไปหันส่วนใหญ่และแม่นบ่ทันได้มีการออกเงินเข้าในกองทุนพวกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมจังซั่นนี่แม่นพวกเขาก็จะได้สุ่มใส่เนาะเป็นเจ้าการและสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และงบประมาณแหล่งอื่นๆเนาะเพื่อว่าเก็บเข้าเพื่อว่านําใช้เม็ดเงินดังกล่าวนอกจากนั้นก็เป็นคุ้มครองจัดสรรงบประมาณในการฟื้นฟูป่าและก็ปลูกป่าทดแทนเพื่อที่ได้อนุมัติในจำนวน11ตื้อนี้เพื่อให้สามารถจัดตั้งปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผลนั้นพร้อมกันนั้นแล้วแม่นพวกเขาก็ได้มีการกำหนดในการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงของแขนงการได้มีการกำหนดกลไกระหว่างศูนย์กลางและท้องถิ่นอย่างละเอียดเนาะโดยเฉพาะแม่นแขนงการก็คือกรมป่าไม้นี้ก็ต้องได้มีการประสานสมทบกับแขนงกสิกรรมป่าไม้ของแขวงและเมืองและก็การจัดตั้งต่างๆอยู่ในขันท้องถิ่นนั้น
0: ท่านลินคำดวงสวรรค์ให้ฮู้ตื่นว่าในต้นหน้าจะสูงยุ่งส่งเสริมอย่างแข็งแรงในการสร้างโครงการสินเชื่อกักบอนป่าไม้เพื่อคุ้มครองปกป้องรักษาและฟื้นฟูป่าไม้ทั้ง3ประเภทป่าโดย3รูปแบบการร่วมมือคือการร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาครัฐการร่วมมือกับภาคเอกชนเพิ่มทวีการร่วมมือกับกลุ่มร่วมพัฒนาในการพัฒนาคุ้มครองและปกป้องรักษาป่าไม้ตามที่สีเขียวและยืนยง
1: 6เดือนต้นปีนี้แขวงไซสมบูรณ์สามารถเก็บและหับเข้างบประมาณได้ตามคาดหมายที่วางไว้เฮ็ดให้รวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP ขยายตัวอยู่ในระดับ7ส่วนห้อยหรือหลายกว่า 1,000 ตื้อกีบเท่ากับ 54 ส่วนห้อยของแผนการปีท่านบัวพันธ์อินทปัญญาประธานคณะกรรมการปกครองแขวงไซสมบูรณ์ให้สัมภาษณ์ต่อนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเมืองบ่ดุลมณีว่าสาเหตุที่เฮ็ดให้แขวงไซสมบูรณ์สามารถจะตั้งปฏิบัติการเก็บและหับเข้างบประมาณได้เลื่อนแผนการใน6เดือนต้นปีย้อนได้หับการนำภาษีน้ำยางใกล้ชิดจากศูนย์กลางภาคบวกกับความเอาใจใส่ของบรรดาการน้ำแขวงทุกขั้นเฮ็ดให้สังคมมีความสงบปลอดภัยนักลงทุนให้ความเชื่อมั่นเข้ามาลงทุนเป็นจำนวนหลายโดยอิงใส่5ทาแห่งต้นต่อโดยเฉพาะแขนงการกสิกรรมท่องเที่ยวพลังงานไฟฟ้าบ่อแฮและการเสื่อมโยงเสื่อมจอดกับบรรดาแขวงใกล้เคียงเฮ็ดให้เศรษฐกิจของแขวงนับมือนับขยายตัวอยู่ในระดับดี
3: เพราะว่าในกำหนดใน414ของรัฐบาลนี่ได้กำหนดเกี่ยวกับ5ทาแห่งที่พวกเฮาได้เห็นว่าเป็นมรดกสิทธิ์ต้นต่อของเขตกสิกรรมของเขตการท่องเที่ยวของเขตบ่อแฮพลังงานพลังงานไฟฟ้าและการเสื่อมโยงเสื่อมจอดจะสั่นข้าพเจ้าคิดว่าในบรรดาทุกๆเวียกที่ได้กำหนดอยู่ในจุดสมของการพัฒนาได้มีการเคลื่อนไหวได้มีการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะเป็นโครงการพัฒนาเส้นทางเสื่อมโยนสมจอบเฮาก็ซุ้มใส่บรรดาเส้นทางที่เป็นจุดสุมจุดสุมโดยเฉพาะทางที่ด้านเสื่อมจอดบรรดาแขวงไซสมบูรณ์กับแขวงเพื่อนมิตรโดยเฉพาะแขวงสิงขวางนี่ก็เฮาก็ซุ้มใส่เฮ็ดให้การไปมามีความสะดวกได้หลายขึ้นกว่าเก่าหลายขึ้นกว่าเก่า
1: ท่านบัวพันธ์อินทปัญญาให้ฮู้ตื่นว่าสำหรับโครงการลงทุนของนักลงทุนภายในและต่างประเทศที่เข้าไปลงทุนอยู่แขวงไซสมบูรณ์มีทั้งหมดห้อย73โครงการในนี้ขั้นศูนย์กลางคุ้มครองมี39โครงการขั้นแขวงคุ้มครอง134โครงการถ้าคิดเป็นมูลค่าการลงทุนทั้งหมดประมาณ 3,000 ตื้อกีบเฉพาะโครงการที่อนุมัติใน6เดือนต้นปีนี้มีทั้งหมด8โครงการมูลค่าการลงทุนหลายกว่า400ตื้อกีบและ6ล้านดอลลาร์ส่วนใหญ่แมนลงทุนใส่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและพลังงานไฟฟ้า
0: วันที่4สิงหานี้คณะผู้สอบโครงการศูนย์สื่อสารมวลชนสากลจีนได้จัดพิธีปิดฝึกอบรมบรรดานักข่าวภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกแอฟริกาเอโรปและอเมริกาลาตินของโครงการรายงานข่าวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอยู่ในนครหลวงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเวลา3เดือนโดยมีท่านหงเลยผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศจีนท่านหูไห่เต้าองค์ประธานสมาคมการทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนบรรดาทูตตานุทูตท่านภูวาสามนตรีองค์หัวหน้าคณะผู้ต่างหน้าและที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตลาวประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมด้วยบรรดานักข่าวจากประเทศต่างๆและตัวแทนสื่อมวลชนเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวในพิธีดังกล่าวท่านหงเลยได้กล่าวย่องยอสมเสยผู้เข้าห่วมสำหรับการรายงานข่าวอย่างกว้างขวางทั่วประเทศจีนโดยซี่เห็นว่าโครงการดังกล่าวได้สนองโอกาสอันล้ำค่าในการเจาะลึกความเข้าใจเกี่ยวกับความทันสมัยของจีนและเส้นทางการพัฒนาของประเทศในระยะ3เดือนผ่านมาบรรดานักข่าวได้ไปเยี่ยมยาม19แขวงนครและเขตปกครองตนเองโดยได้ผลิตบทข่าวและเรื่องราวต่างๆผ่านหลายช่องทางของสื่อสังคมออนไลน์เก เกือบ 4,000 เรื่องซึ่งได้รับการเผยแพร่และออกอากาศโดยบรรดาองค์การสื่อมวลชนทั่วซีกโลกใต้ทานหงเลยได้กล่าวว่าผู้เข้าร่วมยังได้ศึกษาประวัติศาสตร์และการบริหารของพรรคคอมมิวนิสต์จีนรวมทั้งการไปเยี่ยมยามโรงเรียนศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและสถานที่ประวัติศาสตร์ปฏิวัติที่สำคัญโดยกงกับบรรคบรอบ105ปีของการสร้างตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนเมื่อวันที่1กรกฎผ่านมา
1: ปัจจุบันลาวพร้อมประเสริญหน้ากับปัญหาเด็กขาดโภชนาการหลายรูปแบบเด็กน้อย1ส่วน3มีร่วงสูงบ่ได้มาตรฐานและ1ใน10กำลังขาดสารอาหารกระทันหันในนั้นมีหลายกว่า4ส่วนห้อยมีน้ำหนักหลุดมาตรฐานและเกือบ3ส่วนห้อยมีน้ำหนักเกินมาตรฐานดร.นางพรประเสริฐไสยมงคลหัวหน้ากรมอนามัยและส่งเสริมสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าผ่านมาก็คือปัจจุบันรัฐบาลได้เอาใจใส่ในทางกงและทางอ้อมเพื่อปรับปรุงโภชนาการของแม่และเด็กรวมถึงการเลี้ยงลูกด้วยนมเมย์เพียงอย่างเดียวแต่เมื่อเกิดจนฮอด6เดือนและเสริมด้วยอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างเพียงพอเคียงคู่กับน้ำนมเมย์นับแต่อายุ6เดือนจนฮอดอายุ2ปี
4: ดังนั้นพวกเขาต้องได้เอาใจใส่ในมาตรการแก้ไขทั้งทางกงและทางอ้อมเพื่อปรับปรุงโภชนาการของแม่หญิงและเด็กน้อยรวมถึงการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวแต่เมื่อเกิดฮอด6เดือนเสริมด้วยอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างเพียงพอควบคู่กับนำนมแม่นับแต่อายุ6เดือนจนฮอดเด็กน้อยได้อายุ2ปีและสำหรับผลเสียหายของภาวะขาดโภชนาการนั่นก็เห็นได้ว่าผลกระทบของการขาดโภชนาการต่อเศรษฐกิจของประเทศมีประมาณถึง 13.7 พันตื้อซึ่งเท่ากับ 5.2% ของผลิตภัณฑ์รวมภายในของ GDP ของประเทศซึ่งหลายกว่าอัตราเติบโตของเศรษฐกิจซึ่งว่ามีแต่ 4.2%
1: ดร.นางพรประเสริฐไสยมงคลให้ฮู้ตื่มว่าเพื่อแก้ไขปัญหาโภชนาการภายในประเทศรัฐบาลจึงได้รับรองนโยบายแห่งชาติว่าด้วยโภชนาการขึ้นเป็นฉบับทำอิฐในเดือนธันวาคมปี2008และในเดือนพฤศจิกายนปี2009ได้รับรองยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานแห่งชาติ2021-2025และยุทธศาสตร์ฉบับที่2แต่ปี2026-2035ส่วนแผนปฏิบัติงานแห่งชาติในระยะ2026-2035นั้นแม้นได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการโภชนาการแห่งชาติแล้วเมื่อมม.มานี้
0: แขนงท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของลาวได้ถอดถอนบทเรียนจากประเทศไทยที่ได้รับผลสำเร็จในการนำใช้ยุทธศาสตร์หันไปสู่การท่องเที่ยวแบบมีคุณภาพซึ่งรัฐบาลไทยได้ปรับนโยบายจากการเน้นจำนวนนักท่องเที่ยวมาเน้นการดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและใส่ใจสูงเพื่อลดพ้นการแข่งขันกันด้วยราคาต่ำท่านนางศรีพรภัยสิทธิไซหักษาการกลุ่มหัวหน้าคุ้มครองการท่องเที่ยวมีคำเห็นว่าจากบทบาทที่แขนงการท่องเที่ยวของไทยพบพ่อภายหลังมีการปราบปรามอย่างเข้มงวดในปี2016ผ่านมาช่วยลดพรและยกระดับคุณภาพด้านการบริการท่องเที่ยวหลายขึ้นแต่ต่อมาระยะหนึ่งปัญหาดังกล่าวได้กลับมาอีกเนื่องจากใส่คนไทยบังหน้าในการตั้งบริษัทโดยการปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจซึ่งบทเรียนนี้สามารถนำมาใส่ในแขนงการท่องเที่ยวของลาวเป็นต้นสร้างคณะเฉพาะกิจที่มีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรามทั่วศูนย์ดอลลาร์ปัจจุบันแขนงการท่องเที่ยวของลาวได้เริ่มแต่งตั้งคณะเฉพาะกิจแล้วตามเลขที่404ของรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
5: เนื่องจากมีการใช้คนไทยเป็นโนมินีสร้างตั้งบริษัทใหม่โดยการปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจดังนั้นการบังคับใช้กฎหมายต้องดำเนินอย่างต่อเนื่องและติดตามโครงสร้างธุรกิจโปรเมนกวดกาเป็นข้างขาวทั้งบทเรียนมีบางประเด็นที่สามารถนำมาใช้ในสปป.ลาวมีคือ 1. สร้างคณะเฉพาะกิจที่มีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรามทั่วศูนย์ดอลลาร์ซึ่งว่าปัจจุบันนี้เราก็ได้มีคณะดังกล่าวนี้แล้วเนาะตามเลขที่404ที่รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้สิ้นเนาะแต่ว่าทั้งนี้คณะเฮาก็ได้มีข้อเสนอหารัฐบาลเพื่อยกระดับคณะดังกล่าวให้เป็นระดับชาติที่นำโดยกลุ่มจากท่านนายกหรือรองนายกเพื่อให้ทุกแขนงการได้มีการแก้ไขร่วมกันอย่างจริงจัง
0: ท่านนางศรีพรภัยสิทธิไซมีคำเห็นตื่มว่าต้องกวดสอบผู้ถือหุ้นและผู้ได้รับผลประโยชน์ตัวจริงของบริษัทติดตามธุรกรรมทางด้านการเงินการสำรองเงินตลาดต้องโซของหัวหน่วยธุรกิจกวดกาพนักงาน น้ำเที่ยวบริษัทน้ำเที่ยวห้านค้าโรงแรมและการนำใช้แรงงานและต่างประเทศอย่างเป็นปกติและต่อเนื่องพร้อมทางปรับนโยบายจากการเน้นปริมาณนักท่องเที่ยวไปสู่การเน้นคุณภาพกำหนดขั้นต่ำของรายการน้ำเที่ยวและการสร้างและหับที่ยืนยงต่อไปเชิญท่านฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่น
1: เมืองบดลมณีคณะกฎกาพักหลัดแขวงอุดมไซน้ำโดยสหายวาลีจือนอเย่งกรรมการประจำพักแขวงประธานคณะกฎกาพักหลัดแขวงอุดมไซพร้อมด้วยทีมงานได้ลงติดตามและสุกยูเวียกงานกฎกาหอบด้านอยู่เมืองไซที่ห้องประชุมห้องว่าการเมืองไซโดยการต้อนรับของสหายจันทีดาววงเดือนกรรมการพักเมืองห้องหัวหน้าคณะกฎกาพักหลัดเมืองและพักส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
6: การลงติดตามได้สุกโยเวียกงานครั้งนี้ก็เพื่อเฮ็ดให้เวียกงานกวดกาโยเมืองไซมีความเข้มแข็งสามารถเป็นหูเป็นตาให้แก่คณะผักและองค์การปกครองในการคุ้มครองหลัดคุ้มครองสังคมด้วยกฎหมายอย่างศักดิ์สิทธิ์ทั้งเป็นการป้องกันและสกัดการปรากฏการโยโทษต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในทันเทลพนักงานสมาชิกผักจากนั้นสหายจันทีดาวงเดือนกรรมการผักเมืองของหัวหน้าคณะกวดกาผักหลัดเมืองไซได้รายงานสภาพการเคลื่อนไหวเวียกงานกวดกาในระยะผ่านมาซึ่งได้ยงให้เห็นผลงานด้านดีด้านอ่อนขอคงข้างที่ต้องสืบต่อแก้ไขโดยเฉพาะแมนการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานกวดกาผักการกวดกาหลัดเวียกงานสกัดกันและต้านการสลัดบังหลวงการแก้ไขคำฮ้องคำเสนอของประชาชนและเวียกงานติดตามกวดกาบรรดาโครงการลงทุนของหลัดที่ดำเนินอยู่ในขอบเขตเมืองพร้อมทั้งได้มีการสนทนาแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นด้านวิชาการในโอกาสนี้สหายวาลีจือโนเย่งประธานคณะกวดกาผักหลัดแขวงได้มีคำเห็นโอ้ลมและเน้นหนักให้คณะกวดกาเมืองไซเอาใจใส่บางปัญหาสำคัญเป็นต้นแมนเพิ่มทวีการศึกษาพร้อมการเมืองแนวคิดให้พนักงานสมาชิกพรรคให้เข้าใจแจ้งต่อระเบียบกฎหมายและข้อห้ามต่างๆยกสูงบทบาทและความรับผิดชอบของเวียกงานกวดกาให้มีความเข้มงวดโปร่งใสและสามารถกวดสอบได้น้อยงอนวิไลรายงานจากวิทยุแขวงอุดมไซ
1: ห้องการศึกษาธิการและกีฬาเมืองเพียงแขวงเสนบุรีได้จัดกองประชุมครูและหยะผักสิ้นปีเฮียนประจำสงเฮียน2025-2026ขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่4หาวันที่5สิงหานี้ที่ห้องประชุมของเมืองโดยการเป็นเกียรติเข้าร่วมของท่านคำพันธ์คำภูบัวประธานคณะกรรมการปกครองเมืองเพียงมีท่านจันทวีวรรณภาพลห้องหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงเสนบุรีพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
7: กองประชุมในครั้งนี้ได้จัดแบ่งออกเป็นซองสุดสุดที่1ได้ดำเนินในวันที่4 5วันที่5สิงหาคม2026โดยมีกลุ่มโรงเรียนเทศบาลกลุ่มนาสิงและกลุ่มนาแวนเข้าร่วมในกองประชุมในครั้งนี้บรรดาผู้เข้าร่วมก็ได้รับฟังบทสรุปประจำซกปี2025-2026และทิศทางแผนการ2026-2027ของเวียกงานการศึกษาเมืองเพียงซึ่งได้ยกให้เห็นผลงานและผลสำเร็จที่ยาดมาได้ในซกเรียน2025-2026ที่สำคัญหลายด้านเป็นต้นแมนการพัฒนาพื้นฐานโครงร่างซึ่งได้ญาติแยงถึงหอนจากมูลนิธิและองค์การจัดตั้งสากลได้สร้างโครงการคือโครงการก่อสร้างโรงเรียนอนุบาลน้ำพร1หลัง3ห้องเรียนมูลค่า1ตื้อ300ล้านกว่ากิบโครงการก่อสร้างโรงเรียนอนุบาลน้องงัว1หลัง3ห้องเรียนมูลค่า880ล้านกว่ากิบโครงการก่อสร้างโรงเรียนปฐมพลหิน2หลัง8ห้องเรียนมูลค่า5ตื้อกว่ากิบด้านวิชาการและนักเรียนเรียนเก่งก็สามารถยัดได้อันดับที่1 5อันดับที่3ในการสอบเซ็งนักเรียนเก่งระดับแขวงวิชาคณิตศาสตร์ม.4คณิตศาสตร์ม.7เคมีม.7อันดับ2วิชาภาษาลาวม.7และรางวัลส้มเสยอันดับ4ระดับศาสตร์ในวิชาเคมีศาสตร์ม.7การพัฒนาบุคลากรมีครูได้รับตำแหน่งวิชาการครูครูประสบการณ์7ท่านบรรจุรัฐกรมาทดแทนป้องกันศาสตร์ทั้งหมด42คนแสงสุดากิ่งสวัสดิ์รายงานข่าวจากเมืองเพียงแขวงไสยบุรี
0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวัน
8: ห้องความกดอากาศต่ำหรือห้องฝนยังพัดผ่านภาคเหนือของประเทศลาวสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมเป็นส่วนใหญ่ซึ่งจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสอยู่ในแต่ละภาคดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกปานกลางหาตกหนักติดต่อกันหลายวัน เฮ็ดให้เกิดมีน้ำท่วมสุดินเจือนและน้ำท่วมอังในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ70ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง19หา28องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ70ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง21หา29องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ65ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง24หา28องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ70ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง24หา30องศาสำหรับแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางบริเวณเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ70ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง23หา27องศาภาคใต้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางบริเวณเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง25หา32องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง20หา27องศาเจ้านิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์
0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากต่างประเทศจีนประกาศมาตรการตอบโต้นโยบายของสหรัฐอเมริกาที่เฮียกเก็บภาษีอากรในอัตราใหม่กับประเทศคู่ค้า60ประเทศซึ่งรวมถึงจีนโดยมาตรการของจีนได้แก่การจำกัดการส่งออกโดรนไปยังสหรัฐอเมริกาขึ้นบัญชีดำบริษัทอเมริกา6แห่งนอกจากนี้ยังระงับการกวดกาติดตามโรงงานอุตสาหกรรมขึ้นบัญชีดำบริษัทกวดสอบมาตรฐานของอเมริกาและปิดการสอบสวนด้านความมั่นคงแห่งชาติต่อการนำเข้าเครื่องพิมพ์และเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับสำนักงานจากสหรัฐอเมริกาด้วย
0: ตามข่าวต่างประเทศท่านเจบยองประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมกำลังเจ้าหน้าที่และทรัพยากรทั้งหมดที่มีเพื่อหับมือกับคลื่นความร้อนหุนแหงที่กำลังปกคลุมหลายพื้นที่ของสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11คนผู้นำสาธารณรัฐเกาหลีเน้นหนักถึงการคุ้มครองชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนด้วยการเพิ่มมาตรการเบิ่งแยงดูแลกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูงพร้อมกันนั้นยังขอการร่วมมือกับประชาชนให้หลีกเลี่ยงการเฮ็ดเวียกหรือจัดกิจกรรมกลางแจ้งในระยะที่อากาศร้อนอบอ้าวสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของสาธารณรัฐเกาหลีเตือนว่าความหุนแหงของพายุดอนฟินอาจเฮ็ดให้สภาพอากาศร้อนแหงในสากลเพิ่มทวีขึ้นอีก
1: ท่านอิสมาอิลเบกายีโคโซกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวว่าอิหร่านและโอมานมีความคืบหน้าในการเจรจาเพื่อจัดตั้งเส้นทางเลนเรือที่ปลอดภัยผ่านซองแคบฮอร์มุซท่านบาเกอีแถลงต่อสื่อมวลชนว่าอิหร่านและโอมานได้บรรลุความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับเส้นทางภูมิศาสตร์ทางเส้นทางเลนเรือที่เสนอไว้และกำลังหางแถลงการร่วมเพื่อสรุปปัญหาสำคัญที่ซองไฟเห็นพร้อมกันโดยเงื่อนไขว่าบุคคลที่3บางฝ่ายจะบ่เข้ามาคัดขวางขบวนการดังกล่าวท่านกล่าวตื่มบานในระยะ2เดือนผ่านมาทั้ง2ประเทศได้หารือกันอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับเส้นทางเลนเรือดังกล่าวโดยทั้งการอิหร่านได้พิจารณาในด้านเทคนิคกฎหมายความมั่นคงและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่านบาเกอีกาวาทรงแคบโฮโมสถูกปิดเนื่องจากการหุกหานทางทหารของอเมริกาและอิสราเอลต่ออิหร่านรวมทั้งผลกระทบด้านความมั่นคงที่เกิดขึ้นต่อภาคพื้นท่านกล่าวตื่มบาความเข้าใจร่วมกันระหว่างอิหร่านและโอมานเพียงอย่างเดียวบ่ได้หมายความว่าสองแคบฮอร์มุซจะกลับมาปลอดภัยสำหรับเรือที่สัญจรเนื่องจากปิดล้อมทางทะเลของอเมริกาและการกระทำที่เป็นภัยคมคู่ต่ออิหร่านและผลประโยชน์ของอิหร่านยังดำเนินการอยู
0: ่คณะรัฐบาลญี่ปุ่นมีมติอนุมัติ ผนลดอัตราภาษีการบริโภคสำหรับสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่มลงเหลือ1ส่วนห้อยจากปัจจุบัน8ส่วนห้อยเป็นระยะเวลา2ปีโดยจะเริ่มแต่เดือนเมษายน2027ซึ่งเป็นการลดภาษีดังกล่าวครั้งทำอิฐนับแต่ญี่ปุ่นเริ่มนำเอาระบบนี้มานำใช้ในปี1990รัฐบาลญี่ปุ่นตั้งเป้าสูงยุ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการบรรเทาผลกระทบจากเงินเฟ้อซึ่งจะรวมทางการแจกเงินให้ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางเพื่อให้ภาษีที่แท้จริงเป็นศูนย์โดยคาดว่ารัฐบาลจะเสนอหางกฎหมายดังกล่าวเข้าสู่วาระกองประชุมสภาสมัยวิสามัญซึ่งจะเริ่มขึ้นในฤดูใบไม้หล่นนี้ถึงว่าเพนดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบปัญหาเงินเฟ้อยืดเยื้อแต่ได้สร้างความกังวลเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของญี่ปุ่นท่ามกลางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่อยู่ในระดับสูงและเงินเยนที่อ่อนค่าลงนอกนี้แผนดังกล่าวยังเฮ็ดให้เกิดกระแสต่อต้านจากพรรคฝ่ายค้านหลายพรรครวมทางสมาชิกบางส่วนอยู่พรรคเสรีประชาธิปไตยซึ่งเป็นพรรครัฐบาลภายใต้การนำของนางทาคาอิจิสำนักข่าวเกียวโตรายงานว่านางทาคาอิจิซึ่งมีจุดยืนสนับสนุนการลดพรนโยบายการเงินยังบ่ได้ระบุแน่นอนเกี่ยวกับแรงรายได้ที่จะนำมาสดเสยการลดภาษีดังกล่าวแต่ได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะจัดหาเงินทุนที่จำเป็นผ่านการปฏิรูปงบประมาณเส้นการทบทวนรายได้ที่บ่แม่นภาษีและเงินอุดหนุนต่างๆโดยบ่อาศัยการออกพันธบัตรเพื่อสดเสยการขาดดุลทางนี้คาดว่าการลดภาษีเป็นเวลา2ปีจะเฮ็ดให้รัฐบาลญี่ปุ่นสูญเสียรายได้ประมาณ63ตื้อดอลลาร์ซึ่งรายได้เหล่านี้เป็นแหล่งเงินทุนสำคัญสำหรับระบบประกันสังคมของญี่ปุ่นท่านผู้ฟังที่เคารพก่อนจบข่าวภาคนี้จะทบทวนหัวข้อข่าวที่ท่านฟังไปแล้วนั้นขึ้นอีกเทื่อนกันดังนี้ปีนี้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมจะเร่งเก็บและหับงบประมาณฟื้นฟูป่าและปลูกป่าทดแทนจากโครงการพัฒนาที่มติสภาแห่งชาติทับหง6เดือนต้นปีนี้แขวงเส้นสมบูรณ์สามารถเก็บและหับเข้างบประมาณได้ตามคาดหมายที่วางไว้เหตุให้รวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในขยายตัวในระดับ 7% ต่อปีเราพร้อมเสริมหน้ากับบรรดาเด็กขาดโภชนาการหลายรูปแบบรัฐบาลจีนประกาศมาตรการตอบโต้นโยบายสหรัฐอเมริกาที่เรียกเก็บภาษีในอัตราใหม่กับประเทศคู่ค้า60ประเทศรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีระดมกำลังเจ้าหน้าที่หับมือกับคลื่นความร้อนหุนแหงที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวข่าวภาคนี้มดเพียงเท่านี้ภัยมณีธรรมวงศาและดวงสวรรค์คันธวงศาอ่าน
9: แพ็คเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
10: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Swift เขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
9: ้
10: อ
9: แท้วะอีหลีวะ
10: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
9: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วผลหุ้มบ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
10: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
11: แบ่งกันใส่แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
12: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
13: เงินขี้เงินตาคุณของลาวอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิมมา
14: หากบ้านเกิดเมืองนอนใช้ใจถอนเป็นเงื่อนขีบสบายดีท่านผู้ฟังที่เข้าหลบ
15: สบายดีบรรณาธานที่หักแพง
14: ขอต้อนรับทานเข้าสู่รายการเพื่อนธนาคารซึ่งว่านับตั้งแต่ 12:30 จากนี้เป็นต้นไปทานจะได้หับฟังรายการเพื่อนธนาคารและก็ยังอยู่กับข้าพเจ้าอนุธิดาพลสวัสดีและบุญมีสุทธิวงศ์ดอราชเป็นผู้ดำเนินรายการในมื้อนี้ชาวท่านผู้ฟังแน่นอนเลยมาพบกันในมื้อวันศุกร์ซึ่งว่าเป็นมื้อวันท้ายอาทิตย์แบบนี้ทางรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮาก็ยังจะสืบต่อนำเอาบรรดานิติกรรมกฎหมายมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันโดยเฉพาะกับแมนยูในแขนงธนาคารของพวกเฮาแล้วนอกจากนี้ในมื้อวันเสาร์ซึ่งว่าเป็นมื้ออื่นทางรายการเพื่อนธนาคารของพวกเขาจะนำเอาข่าวการเคลื่อนไหวของบรรดาคณะนำของพวกเขาพร้อมด้วยสาขาธนาคารแห่งสปป.ลาวประจำภาคมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันว่าในระยะผ่านมาทางแขนงธนาคารของพวกเขาว่ารวมบ่เฉพาะก็คือธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเขานี่ได้มีการเคลื่อนไหวคือแนวใดแน่เจ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลเกี่ยวกับรายการเพื่อนธนาคารของพวกเขาที่ว่ามาพบมาพ่อกับท่านผู้ฟังเป็นประจำตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ไปจนถึงเมื่อวันเสาร์นั่นเองเจ้า
15: แม่แล้วสวัสดีนี้มาพบกันกงกับวันที่7วันศุกร์เนาะเดือนสิงหาปี2026และก็กงกับแฮม9คำเดือน8ลาวเนาะพ.ศ. 2569นั่นเองซึ่งว่ามื้อนี้บุญมีแล้วก็อนุธิดาจะมาสืบต่อนำเสนอในเรื่องของกฎหมายว่าด้วยระบบการสำลักสำละเนาะสบับเลขที่45ทับสพสนครหลวงเวงจานลงวันที่20พฤศจิกายน2023กันต่อซึ่งว่าเมื่อวานนี้บุญมีแล้วก็อนุธิดาก็ได้นำเสนอในเรื่องของจุดประสงค์ระบบการสำละแม่นมีความหมายแนวใดเนาะกันอธิบายคำศัพท์ต่างๆบางเทื่อบรรดาท่านได้หาฟังไปแล้วอาจจะบ่เข้าใจในเรื่องของคำศัพท์ต่างๆก็สามารถติดตามกันได้ในมื้อนี้บ่จะมาสืบต่อนำเสนอต่อจากเมื่อวานนี้หลากหลายมาตากันเลยซึ่งว่าเมื่อวานนี้พวกเราได้นำเสนอมดกันไปแล้วในภาคที่1มื้อนี้พวกเราทั้ง2จะมาสืบต่อนำเสนอในภาคที่2กันต่อซึ่งว่ารายละเอียดจะเป็นแบบใดนั้นเดี๋ยวระยะต่อไปบุญมีแล้วก็อนุธิดาจะมาสืบต่อนำเสนอกันต่อแต่ว่าตอนนี้ให้บรรณาธานเปลี่ยนบรรยากาศไปหาฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการของพวกกันก่อนแล้วจึงกลับเข้ามาสู่ระยะต่อไปของทางรายการ

0: เป็นประเทศที่นำไส้เงินตาต่างประเทศหลายสกุลนอกจากนั้นตัวซีวัดทางด้านเศรษฐกิจในปัจจุบันยังมีจำกัดเหตุให้การวางนโยบายเงินตานโยบายอัตราแลกเปลี่ยนและนโยบายปินอ้อมต่างๆบ่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรฉะนั้นจึงมีความจำเป็นในการค้นคว้าดัชนีเงินกีบเพื่อเป็นเครื่องวัดแท้ค่าของเงินกีบเทียบกับสกุลเงินตาต่างประเทศโดยจะนำไส้วิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจการคาดคะเนและการตัดสินใจด้านนโยบายพร้อมเดียวกันนี้เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่สังคมรับรู้การหนิงติ่งอัตราแลกเปลี่ยนกับดัชนีดังกล่าวแล้วนำไส้ดัชนีเงินกีบจะมีผลดีคือดังนี้1. ส่องแสงให้เห็นถึงกลไกตลาดระหว่างสกุลเงินที่เปลี่ยนแปลงไปในตลาดโดยกลุ่มตามปริมาณการซื้อขาย 2. การเปลี่ยนแปลงของตลาดเมื่อปริมาณการซื้อขายมีการเปลี่ยนแปลง 3. น้ำหนักก็เปลี่ยนไปแสดงให้เห็นค่าเงินกีบที่ถูกต้องยิ่งขึ้นตัวอย่างกรณีดัชนีสูงขึ้นแสดงว่าเงินกีบแพงค่าขึ้นเทียบกับกระตาสกุลเงินในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศภายในแต่กลุ่มกันข้ามหากดัชนีต่ำลงหมายถึงเงินกีบอ่อนค่าลงนอกจากนี้ดัชนีเงินกีบสามารถช่วยประเมินประสิทธิผลของนโยบายเศรษฐกิจแน่ใส่ผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนและยังเป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าเกี่ยวกับความบ่มีเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นถ้าดัชนีมีการเปลี่ยนแปลงหลายจากระดับที่ต้องการหรือระดับเฉลี่ยตามปกติผู้วางนโยบายจะต้องปฏิบัติมาตรการเป็นต้นแมนการดัดสมเพื่อเห็นให้อัตราแลกเปลี่ยนเสถียรขึ้นสุดท้ายนี้หากท่านใดที่มีความสนใจอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดัชนีเงินกีบแมนยังสามารถเข้าเบิ่งได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารแห่งสปป.ลาวได้อีกด้วยและทั้งหมดนั้นก็แม่นความรู้เกี่ยวกับดัชนีเงินกีบที่ฮอบรู้ธนาคารนำมาให้ท่านได้รู้จักความหมายและความจำเป็นในการนำไส้ดัชนีเงินกีบฉะนั้นถ้าพวกเขารู้แล้วควรเป็นเจ้าการนำไส้เงินกีบให้หลายขึ้นดุจพรการนำไส้เงินตาต่างประเทศที่บ่จำเป็นเพื่อเป็นการประกอบส่วนสร้างเศรษฐกิจให้เข้มแข็งและรักษาคุ้นค่าเงินกีบที่เป็นสกุลเงินตาของชาติให้สูงขึ้นดังคำขวัญที่ว่าอยู่เมืองลาวไส้เต็งเงินกีบ
1: หนังสือแจ้งเซินเข้าห่วมประมูลของห้องการธนาคารแห่งสปป.ลาวฉบับเลขที่196ทับหอกอนครหลวงเวียงจันทน์ลงวันที่30กรกฎาคมปี2026เทิงบรรดาวิสาหกิจและบริษัททางภายในและต่างประเทศเรื่องเข้าห่วมการประมูลเวียกงานปรับปรุงศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ของธนาคารแห่งสปป.ลาวห้องการธนาคารแห่งสปป.ลาวขอถือเป็นเกียรติแจ้งเชิญบริษัทที่ปรึกษาเพื่อเข้าร่วมประมูลแบบเปิดกว้างโครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ของธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งต้องมีมาตรฐานเงื่อนไขเบื้องต้นตามธนาคารแห่งสปป.ลาวกำหนดไว้ซึ่งแบ่งเป็น2ระยะคือดังนี้1ระยะที่1ขั้นตอนการขายซองประมูลผู้ที่จะสามารถซื้อซองประมูลได้ต้องมีเงื่อนไขครบถ้วนคือ 1. มีใบทะเบียนวิสาหกิจและใบอนุญาตดำเนินธุรกิจที่แขนงการเกี่ยวข้องออกอนุญาตและนำไส้ได้ในปัจจุบัน 2. มีใบยั่งยืนการมอบพันธะอากรประจำปี2025 3. มีใบรายงานฐานะการเงินโดยผ่านการตรวจสอบจากภายนอกประจำปี2025 4.มีใบรายงานการเคลื่อนไหวบัญชีจากสถาบันการเงินหรือ Bank Statement นับตั้งแต่ต้นปี2026เป็นต้นมาและ5มีผลงานหรือประสบการณ์ในเวียกงานศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ในระยะที่ผ่านมาและต้องมีหลักฐานยั่งยืนด้วยหมายเหตุวิสาหกิจและบริษัทที่จะเข้าร่วมต้องซื้อซองประมูลต้องได้ประกอบและนำเอาเอกสารตามหารายการข้างถึงอย่างครบถ้วนและมีการยั่งยืนจากผู้อำนวยการบริษัทเกี่ยวข้องมาพร้อมจากนั้นธนาคารแห่งสปป.ลาวจึงจะขายซองประมูลให้ได้สำหรับมูลค่าซื้อซองประมูลแมนราคา3ล้านกีบต่อซองมูลค่าดังกล่าวจะบ่ถูกส่งเงินคืนบ่ว่ากรณีใดก็ตาม2. ระยะที่2ขั้นตอนการประมูลผู้ที่ได้ซื้อซองประมูลแล้วต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการประมูลคือ 1. ต้องประกอบเอกสารประมูลให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในเอกสาร RFP 2. คณะรับผิดชอบจะนัดหมายผู้เข้าร่วมการประมูลเพื่อแนะนำและอธิบายรายละเอียดการประกอบเอกสารและดำ

0: เนื่องการประมูล 3. เมื่อฮอดกำหนดมือเปิดซองประมูลผู้เข้าร่วมการประมูลต้องถือซองประมูลซองราคาและซองบทเสนอโครงการพร้อมด้วยเอกสารเกี่ยวข้องตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ของตนมาพร้อมในมือเปิดซองตัวจริงโดยจะเปิดซองประมูลหรือว่าราคาของแต่ละภาคส่วนพร้อมกันแบบซองหน้ากับคณะรับผิดชอบเกี่ยวข้อง4. ถ้าวิสาหกิจหรือบริษัทใดได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ชนะการประมูลแม้จะได้สิ้นสัญญาร่วมเวียกันตามการพิจารณาของธนาคารแห่งสปป.ลาวบรรดาวิสาหกิจบริษัทที่มีความสนใจเข้าร่วมการประมูลสามารถพัวพันซื้อซองประมูลแต่วันที่31กรกฎาคมปี2026เป็นต้นไปจนถึงวันที่28สิงหาคมปี2026อยู่ที่แผนกบริหารห้องการธนาคารแห่งสปป.ลาวตั้งอยู่บ้านเสียงยืนเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์หรือติดต่อหมายเลขโทรศัพท์021-241-268 021-241-268 ดังนั้นจึงแจ้งเชิญมายังบรรดาวิสาหกิจและบริษัทต่างๆเพื่อทราบและเข้าร่วมการประมูลในครั้งนี้ด้วยหัวหน้าห้องการพานุศักดิ์แกนวงพจันทร์เศรษฐกิจจะเข้มแข็งถ้าเฮาหอมแห้งหอมใจกันนำไส้เงินกีบท่านผู้ฟังทีหักแพงกับเข้ามาอยู่กับรายการเพื่อนธนาคารยังอยู่กับอนุธิดาและบุญมีดำเนินรายการในมื้อนี้
1: เจ้า
0: ท่านผู้ฟังทีหักแพงเสียงว่าในเมื่อวานนี้ทางอนุธิดาและบุญมีก็ได้นำเสนออยู่ในรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮานี่ติดพันกับกฎหมายว่าด้วยระบบการสำระดังที่ทางบุญมีได้ว่าไปในระยะผ่านมาบ่ว่าจะเป็นจุดประสงค์นิยามความหมายรวมไปถึงนี่ย้ำของคำทรัพย์ที่ว่าบรรทัดจะมักพบเห็นอยู่ในกฎหมายฉบับนี้ไปจนถึงฮอดขอบเขตการนำไส้ว่าเป็นคือแนวใดแล้วก็มีการร่วมมือกับภาคส่วนใดแน่อันนี้ก็คือว่าทางพ่อเฮาได้นำเสนอไปให้ทานได้รับฟังกันไปในเบื้องต้นแล้วฉะนั้นในมื้อนี้นอกจากทานได้ฮู้เกี่ยวกับการร่วมมือสากลไปแล้วทานจะได้มาฮู้เกี่ยวกับระบบการสำระที่ว่าค่อนข้างละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในภาคที่2ระบบการสำระซึ่งว่าหมวดที่1รูปแบบระบบการสำระหลายท่านก็คงจะอาจจะฮู้หรือว่าอาจจะเคยสำระกันอยู่เป็นประจำเพราะว่าปัจจุบันนี้เนาะบุญมีเนาะถ้าว่าเรื่องการสำระค่าสินค้าและการบริการนี่ก็ถือได้ว่าเป็นอันใดหรือว่าเป็นอันหนึ่งและที่ว่าติดพันกับชีวิตการดำรงชีวิตของพ่อแม่ประชาชนเพราะว่าบ่มีเลยเดี๋ยวมื้อใดที่เฮาจะบ่มีการสำระเพราะว่าจะเป็นค่าสินค้าหรือว่าการบริการนอกบ่ว่าจะเป็นทางภายในและต่างประเทศอันนี้ก็ถือได้ว่ามีการพัฒนาขึ้นมีความสะดวกสบายและก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าพวกเฮาได้ปฏิบัติเป็นประจำฉะนั้นในมาตรา8นี้เพิ่นได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่ารูปแบบระบบการสำระนี่ประกอบมีทั้งหมดอยู่3รูปแบบซึ่งว่ารูปแบบที่1แมนระบบการสำระเงินพื้นฐาน2ระบบการสำระเงินทั่วไปและ3ระบบการให้บริการสำระเงินแต่ว่ารายละเอียดของทั้ง3ระบบนี้จะเป็นคือแนวใดเดี๋ยวจะให้ทางบุญมีเป็นผู้นำเสนอในมาตรา9ติดพันกับระบบการสำระเงินพื้นฐานสกอร์
1: แมนแล้วเนาะหลังจากที่เฮาได้ฮู้แล้วเนาะว่าในระบบการสำระนี้จะมีอยู่3รูปแบบนะบ่จะเป็นสำระเงินพื้นฐานสำระเงินทั่วไปแล้วก็ยังมีการให้บริการสำระเงินแต่ว่ายังบ่ทันได้ฮู้รายละเอียดของแต่ละรูปแบบว่ามีความแตกต่างกันแนวใดพวกเราจะมาสืบต่อนำเสนอในมาตราที่9กันต่อระบบการสำระเงินพื้นฐานระบบการสำระเงินพื้นฐานแม้ระบบการสำระต้นต่อของประเทศที่เป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อระหว่างสมาชิกด้วยกันซึ่งประกอบด้วยบรรดาธนาคารธุรกิจคลังเงินแห่งชาติและตลาดหลักทรัพย์สนับสนุนการเคลื่อนไหวของตลาดเงินและตลาดทุนการคัดข้องและหรือยุดสงักของระบบดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางด้านการเงินเงินตราและเศรษฐกิจของประเทศธนาคารแห่งสปป.ลาวเป็นผู้กำหนดระบบการสำระเงินพื้นฐานตามขอบเขตการนำไส้ระดับความเสี่ยงต่อระบบการเงินเงินตราและระดับความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจในแต่ละระยะนั่นเองเจ้าเหล่านี้ก็คือในว่าเป็นความหมายของระบบการสำระเงินพื้นฐานว่าแมนคือแนวใดเนาะซึ่งว่าในมาตราที่9นี้เพิ่นก็ได้ว้าวละเอียดว่าระบบการสำระเงินพื้นฐานนี้แม่ระบบที่มีการสำระต้นต่อของประเทศเลยแล้วก็ เป็นศูนย์กลางเนาะเสื่อมตัวระหว่างสมาชิกด้วยกันซึ่งประกอบด้วยหลายๆธนาคารเนาะอยู่ในธนาคารธุรกิจนั่นเอง
0: เจ้าอันนี้ก็คือเป็นว่าจะเว้าถึงเรื่องระบบจะมีระบบพื้นฐานที่ว่าบุญมีนำเสนอไปวันนี้อนุทิดาจะนำเสนอให้ทานได้ฮู้ได้บันนี้เกี่ยวกับมาตรา10ระบบการสำหรับเงินทั่วไปท่านผู้ฟังที่หากแพงสำหรับระบบการสำหรับเงินทั่วไปนี่แม้ระบบการสำหรับที่เป็นการเสื่อมโตทั้งกงหรือว่าทางอ้อมระหว่างสมาชิกด้วยกันซึ่งประกอบมีธนาคารธุรกิจสถาบันการเงินจุลภาคและหรือผู้ให้บริโภคขออภัยผู้ให้บริการสำหรับเงินที่ว่าบ่แม่นสถาบันการเงินที่ว่าได้รับอนุญาตให้บริการสำหรับเงินจากธนาคารแห่งสปป.ลาวคัดการคัดข้องและหรือยุติสงักของระบบดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพความมั่นคงของระบบการสำหรับเงินทั่วไปและผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการเจ้าอันนี้ก็แม่นระบบการสำหรับเงินทั่วไป
1: เจ้าหลังจากที่เฮาได้ฮู้เกี่ยวกับระบบการสำหรับเงินทั่วไปแล้วมาสืบต่อในระบบการให้บริการสำหรับเงินในรูปแบบที่3กันต่อในมาตราที่11ระบบการให้บริการสำหรับเงินแม่นการบริการของผู้ให้บริการสำหรับเงินใดหนึ่งเพื่อสำหรับค่าสินค้าค่าบริการหนี้สินและพันธะอื่นๆผ่านเครื่องมือส่งทางและกลไกการสำหรับการคัดข้องและหรือยุติสงักของระบบดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของผู้ให้บริการสำหรับเงินและผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการซึ่งพาให้ขาดความเชื่อมั่นต่อผู้ให้บริการสำหรับเงินนั่นเองเจ้าและนี้ก็คือระบบการให้บริการสำหรับเงินในมาตราที่11ซึ่งว่าเป็นรูปแบบที่3นั่นเองเนาะซึ่งว่าเราได้ลงลึกในรายละเอียดเนาะเกี่ยวกับระบบการสำหรับเงินมี3รูปแบบซึ่งว่าแต่ละแบบก็มีความแตกต่างกันไปบ่ว่าจะเป็นระบบการสำหรับเงินพื้นฐานระบบการสำหรับเงินทั่วไปและก็ระบบการให้บริการสำหรับเงินนั่นเองเจ้านี่ก็ฝากกันไว้เติมในภาคที่2เนาะระบบการสำหรับหมวดที่1รูปแบบระบบการสำหรับ
0: เจ้านะผู้ฟังมาเฮาตอนนี้ถือว่าได้รับฟังหรือว่าเข้มข้นกันไปแล้วอัดแน่นกันไปเลยเกี่ยวกับเนื้อในที่พันกับกฎหมายว่าด้วยระบบการสำหรับฉบับปรับปรุงก่อนที่ว่าจะให้ทานนั้นไปรับฟังหมวดที่2ตัวนี้นี่หลายทานก็คงจะคุ้นเคยแน่หรือว่าแปลกใหม่แน่รายละเอียดจะเป็นคือแนวใดอนุชิดาและบุญมีจะสืบต่อในระยะต่อไปแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศไปรับฟังบทเพลงม่วนๆเนาะที่ว่าทางรายการของพวกเฮาได้มากะเกี่ยมมาฝากมาต้อนทานในช่วงที่ว่าทานหับประทานอาหารที่ยังแบบนี้จ้าขอเชิญท่านรับฟังกันเลย

0: อยู่เมืองลาวไส้เงินกีบเจ้าท่านผู้ฟังกับขมาสู่และยานี้ยังอยู่กับบุญมีแล้วก็อนุธิดายังอยู่กับทีมงานรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮาซึ่งวันและยานี้บุญมีแล้วก็อนุธิดาจะมาสืบต่อ นำเสนอกฎหมายว่าด้วยระบบการสำหรับสบับปับปุ้งสบับเล็กที่45ทับสพสนครหลวงวิจารณ์ลงวันที่20พฤศจิกายน2023กันต่อซึ่งวันและยานี้วันนี้นะพวกเฮาได้นำเสนอไปในภาคที่2ระบบการสำหรับในหมวดที่1รูปแบบระบบการสำหรับไปเป็นที่เหี้ยมห้อยแล้วตอนนี้พวกเราจะมาสืบต่อในหมวดที่2กันต่อกับเครื่องมือและช่องทางการสำหรับนั่นเองสำหรับหมวดที่2จะมีอยู่ในมาตราที่12เนาะเครื่องมือการสำหรับเครื่องมือการสำหรับมีดังนี้1ก็คือเงินสด2แชก3บัตรสำหรับ4เงินอิเล็กทรอนิกส์นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือการสำหรับอื่นตามการกำหนดของธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮานี่ก็คือเครื่องมือในการสำหรับนั่นเองก็จะมีทางเงินสดหลายๆท่านอาจจะเคยนำใช้ในการสำหรับค่าสินค้าค่าบริการต่างๆเนาะแล้วก็ยังมีแชกแบบนี้ก็สามารถนำใช้ได้ในปัจจุบันนี้เพิ่นกะห้องหับเส้นเดียวกันแล้วก็ยังมีบัตรสำหรับและก็เงินอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองก็ถือว่าหลากหลายเครื่องมือในการสำหรับท่านก็สามารถสำหรับตามธนาคารแห่งสปป.ลาวของเราได้กำหนดไว้แล้วก็วางออกและนอกจากนี้ก็ยังมีในมาตราที่13เขาจะมาเว้าถึงเงินสดนั่นเองเนาะสำหรับเงินสดแม่นเครื่องมือการสำหรับที่ประกอบด้วยธนบัตรและเงินเหรียญซึ่งนำใช้เข้าในการสำหรับค่าสินค้าค่าบริการหนี้สินหรือพันธบัตรอื่นลักกาและการคุ้มครองการนำใช้เงินสดได้กำหนดไว้ในระเบียบการต่างหากเจ้าแล้วนี้ก็คือเงินสดเนาะซึ่งว่าเพิ่นก็ได้มีการได้ว่าขยายคำว่าเนาะในเรื่องของเงินสดว่ามีความหมายแนวใดแน่เนาะถือว่าก็เป็นเครื่องมือสำหรับที่ประกอบด้วยทั้งธนบัตรแล้วก็เงินเหรียญซึ่งนำใช้เขาในการสำหรับค่าสินค้าค่าบริการที่ว่าเฮานำใช้อยู่ในปัจจุบันนี้นั่นเองเนาะในมาตราที่13กับเงินสดนอกจากนี้พวกเฮาจะมาฮู้ความหมายของแชกหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินแต่ยังบ่ทันได้ฮู้ว่าแชกนี่แม่นหยังเนาะซึ่งว่าตอนนี้เขาจะให้อนุธิดาได้นำเสนอต่อในมาตราที่14
1: เจ้านั่นผู้ฟังเซิงแน่นอนเลยเมื่อกี้ในบุญมีได้นำเสนอไปแล้วเงินสดก็ถือว่าเงินสดนี่เป็นอีหยังแหละที่ว่าทางพวกเฮาคุ้นเคยกันแน่นอนแล้วก็นำใช้มาจนถึงปัจจุบันนี
0: ้
1: ผู้ใดบางคนนี่ก็คือมีความทันสมัยปานใดก็ยากแต่คอยกันนั้นต้องการถือเงินสดไว้เพราะว่าบ่แม่นทุกคนที่ว่าจะสามารถฮู้จักนำใช้อินเทอร์เน็ตแบงคิงหรือว่าโมบายแบงคิงนั่นเองเจ้าโดยเฉพาะก็แม่นแม่ๆป้าๆเนาะที่เพิ่นค้าขายอยู่น้ำแคมทางอ่ะอันนี้ก็คือบางท่านเพิ่นก็มีการพัฒนาบางท่านเพิ่นก็ว่าโอ้อีเมลเฒ่าแล้วบ่ฮู้นำใช้ยานจักโอนแท้บ่โอนอีเมลบ่ฮู้เพิ่นก็ว่าเพิ่นก็เลือกที่จะรับแต่เฉพาะเงินสดอันนี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องมือนึงแหละที่ว่าเฮานำใช้กันเป็นอย่างดีกับคุ้นเคย
0: แม่แล้ว
1: แล้ววันนี้น่ะเฮาจะมาเข้ากันที่แซกสำหรับแชกนี่แมนเครื่องมือการสำหรับที่นำใช้เข้าในการสำหรับค่าสินค้าค่าบริการหนี้สินหรือว่าพันธะอื่นประเภทต้นต่อของแซกแก่จะประกอบด้วยแซกบงซื้อผู้ฮับแซกบ่บงซื้อผู้ฮับแซกจ่ายเข้าบัญชีและแซกเดินทางบุคคลนิติบุคคลและว่าการจัดตั้งสามารถนำใช้แทรกเข้าในการสำหรับค่าสินค้าค่าบริการหนี้สินหรือว่าพันธะอื่นซึ่งผู้สั่งจ่ายต้องได้รับผิดชอบต่อการสั่งจ่ายตามจำนวนเงินที่ว่าได้เขียนใส่ในใบแทรกต่อผู้รับแทรกหรือว่าผู้ถือแทรกผู้มีสิทธิ์ออกแทรกประกอบด้วยธนาคารแห่งสปป.ลาวคลังเงินแห่งชาติธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคที่รับเงินฝากที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งต้องเป็นสมาชิกของศูนย์สำหรับแทรกนำอีกและผู้สำหรับแทรกมีหน้าที่ไล่เลี้ยงแทรกให้สมาชิกของตนเพื่อเฮ็ดให้การสำหรับด้วยแทรกอยู่ในสังคมมีความคล่องตัวยิ่งขึ้นพร้อมนี้เนื้อในของใบแซกมีหรือว่าวิธีการนำใช้แซกการยั่งยืนและการค้ำประกันแซกพันธะของผู้ออกและผู้ใช้บริการแซกและกับการคุ้มครองแซกได้กำหนดไว้ในระเบียบการต่างหากอันนี้ก็ถือว่าท่านสามารถไปอ่านเพิ่มเติมได้อยู่ทางเว็บไซต์ของทางธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮานั่นล่ะ
0: เจ้าเนาะหลังจากที่เฮาได้ฮู้ความหมายของเงินสดและก็แซกแล้วตอนนี้พวกเฮาจะมาสืบต่อ นำเสนอในมาตราที่15กันต่อกับบัตรสำลากบัตรสำลากแมนบัตรที่ใช้ในการสำลากค่าสินค้าค่าบริการหนี้สินหรือพันธบัตรอื่นที่ผูกหรือบ่ผูกกับบัญชีเงินฝากเงินกู้ของผู้ถือบัตรสำลากในรูปแบบจับต้องได้หรือจับต้องบ่ได้บัตรสำลากประกอบด้วยบัตรเงินฝากบัตรเติมเงินหรือบัตรสินเชื่อการสำลากด้วยบัตรสำลากสามารถดำเนินภายในเครือข่ายเดียวกันหรือข้ามเครือข่ายของผู้ให้บริการสำลากเงินเนาะทั้งภายในและก็ต่างประเทศมาตรฐานหลักการและขอบเขตการนำไส้การคุ้มครองการให้บริการบัตรสำลากได้กำหนดไว้ในระเบียบการต่างหากเจ้าและนี้ก็คือมาตราที่15สำหรับบัตรสำลากนั่นเองและนอกจากนี้ยังมีในมาตราอื่นๆเนาะที่ว่าเพิ่นจะได้อธิบายในเรื่องของระบบการสำลากเฮาว่ามีเครื่องมืออย่างแน่ยังมีอีกหลากหลายเลยมาตราที่พวกเฮาจะมานำเสนอให้กับบรรณาธิการได้รับฟังกันแต่ว่าตอนนี้น่าเสียดายเนาะเดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายของทางรายการกันแล้วเดี๋ยวพวกเฮาจะมานำเสนอกันต่อในอาทิตย์หน้าอย่างแน่นอนเนาะกับระบบการสำลากของพวกเฮากับกฎหมายว่าด้วยระบบการสำลากสบับปับปูงสบับเลขที่45ทับสพสนครหลวงเวียงจันทน์ลงวันที่20พฤศจิกายน2023นั่นเองก็ถือว่ามื้อนี้น้องบุญมีแล้วก็อนุทิดาได้นำเสนอให้กับบรรณาธิการได้รับรู้และก็เข้าใจในเรื่องระบบการสำลากหลายขึ้นเนาะบ่ว่าจะเป็นบัตรแต่ละประเภทเนาะว่ามีการได้ว่านำไส้กันแนวใดหรือว่าในเรื่องของเงินสดเดมีความหมายแนวใดเช็คเดมีความหมายแนวใดมื้อนี้บุญมีแล้วก็อนุทิดาก็ถือว่าได้นำเสนอให้กับบรรณาธิการได้รับรู้และก็เข้าใจเนาะเกี่ยวกับระบบการสำลากหลายขึ้นแต่ว่าท่านใดที่ว่าหมุนขึ้นมาแล้วฟังฮอดถึกตอนที่พวกเฮากำลังลารายการแบบนี้แต่ว่ายังบ่ทันได้เข้าใจถึงความหมายของแต่ละมาตราก็สามารถเข้าไปอ่านย้อนหลังได้ตื่มอีกเนาะอยู่ทางเว็บไซต์ของพวกเฮาเนาะ www.bol.gov.la นั่นเองสามารถไปติดตามพวกเฮาจะมีการอัปเดตในเรื่องของข่าวการเคลื่อนไหวกฎหมายข้อตกลงต่างๆของธนาคารแห่งสปป.ลาวให้ท่านได้ติดตามเป็นประจำเลยท่านสามารถเข้าไปติดตามได้นอกจากที่พวกเราจะมีรายการวิทยุแล้วพวกเรายังมีรายการโทรภาพให้ท่านได้ติดตามกันเพิ่มเติมอีกเนาะบ่ว่าจะเป็นรายการการเงินเงินต่าแห่งซาซึ่งออกอากาศทุกๆวันจันทร์เนาะเริ่มตั้งแต่เวลา 13:40 และจะออกอากาศอีกครั้งนึงในวันอังคารเวลา 21:00ท่านสามารถติดตามรายการของพวกเราได้เติมทางโทรภาพบางท่านอาจจะเคยได้ยินเสียงโคโซกเนาะแต่ยังบ่ทันได้เห็นหุ้มห่างหน้าตาของพวกเราก็สามารถติดตามผ่านทางโทรภาพได้เช่นเดียวกันเนาะนอกจากนี้เนาะพวกเรายังมีช่องทางอื่นให้ท่านได้ติดตามเติมอีกบ่ว่าจะเป็นทาง Facebook แบบนี้ท่านใดที่ว่าอยากจะติดตามข่าวการเคลื่อนไหวของธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเราก็สามารถติดตามได้ทาง Facebook กับธนาคารแห่งสปป.ลาวเข้าไปกดไลค์กดติดตามกันได้แล้วท่านบ่พลาดการเคลื่อนไหวของธนาคารแห่งสปป.ลาวนอกจากนี้เนาะพวกเฮาก็ยังมีช่องทาง TikTok เนาะบางท่านอาจจะลิ่น TikTok อยู่ก็สามารถติดตามพวกเฮาได้ที่ BOL The Scott Channel ท่านสามารถเข้าไปกดติดตามกันได้และนอกจากนี้ก็ยังมีทั้ง YouTube Bank of the Law PDR เนาะพวกเฮาจะนําเอาข่าวการเคลื่อนไหววิดีโอต่างๆเนาะที่เป็นประโยชน์มาให้บรรณาธิการได้รับฟังกันหลากหลายหัวข้อที่น่าสนใจเนาะภาคสัมภาษณ์ต่างๆก็สามารถเข้าไปติดตามได้ทาง YouTube ของเฮาได้ตื่มกับ Bank of the Law PDR นั่นเองหรือท่านใดที่ว่าอยากจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยากจะให้พวกเฮาเนาะนําเอาข้อตกลงฉบับใดเนาะหรือว่าข้อกฎหมายฉบับใดมานําเสนอให้กับบรรณาธิการได้รับฟังกันก็สามารถทักทายเลขเปลี่ยนกันเข้ามาได้เนาะหรือว่าขอเพลงให้กำลังใจทีมงานของเราก็ได้เช่นเดียวกันเนาะที่เบอร์021-264-797 021-264-797เด้อ
1: จ้าท่านผู้ฟังสไลด์มาฮอตตอนนี้เวลาทางรายการของพวกเราก็ได้หมดลงเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่า
0: สบายดี
2: สลองเหลาทะละคมครบฮอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่า จกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวทะละคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของทานลาวทะละคมทะละคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: รายการ Colorful Music
1: Welcome to Colorful Music
0: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
1: The program updates world music trend for you

สบายดีมีรายการนะมีรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่คืนนี้ 103.7 MHz พอพร้อมกันกับเมื่อวันศุกร์มีรายการสุขหันซาวิทยุกระจายเสียงแห่งซานของเฮากาผากันห้างห้ากาเกียมกิจกรรมสเริ่มสลองวันสร้างตั้งวิทยุวันที่13ที่จะมาถึงปีนี้ก็ครบ66ปีมื้อเช้านี้ก็ได้พากันอนามัยฝนก็บ่เป็นใจออมแอมแล้วก็ตกแต่งก็พวกเฮาก็จะเฮ็ดอันน่ะเอิ้นว่าห้องวางแสดงอุปกรณ์ต่างแล้วก็จะมีขบวนแข่งขันไปตั้งเมื่อวันที่11ที่13ก็จะมีการเล่ามุนเสื้อต่างๆซึ่งจัดที่สำนักพวกเขาปีนี้ก็บ่ได้เฮ็ดยิ่งใหญ่แต่ก็เน้นเป็นความเป็นสามัคคีความสามัคคีติดต่อสื่อสารกันประมาณนั้นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเส้นเก่าเส้นเคยเนาะพวกเขาสามารถสื่อสารกันได้ผ่าน0305787052เดี๋ยวกิ่งไม้คอนเฟิร์มอีกตึมบ้านหนึ่งเพราะว่าเห็นเพิ่นเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่เอาเบอร์เก่าหรือเอาตัวใหม่25เทคนิคอยู่แถวนี้ยังบ่เห็นเพิ่นเด้อติดตามได้อ่ะตลอด1ชั่วโมงเนาะ13โมง54โมงมักเพลงแบบใดเดี๋ยวกิ่งไม้คอนเฟิร์มตึมบ้านหนึ่งเบอร์ติดต่อมาทักทายกันก่อนมีอะไรกันหยิบผลงานของเอคอนเพลงนี้ใส่เสื้อ Don't Matter

ก็ยิบมาทักทายมิเลกันได้ฟังกับเพลงนี้ Don't Matter เป็นผลงานของ Akon นะห้องไว้ดุลแล้วตั้งแต่2007เกือบ20ปีมิเลกันถือว่าเป็นซิงเกิลที่3ในสตูดิโอที่2ของผู้เกี่ยวใส่ชื่อว่า Convicted ซึ่งเป็นเพลงที่อธิบายถึงอุปสรรคของความหักต่างๆหรือว่าเสียงอ้อมข้างถ้าว่าสองคนเฮานั้นเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วพร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะเดินทางร่วมกันเสียงเหล่านั้นก็คล้ายกับว่าเป็นเสียงนกเสียงกาซื่อๆบ่ได้มีความสำคัญอันใดบ่ได้เป็นอุปสรรควาซานหยิบมาทักทายมีรายการได้ฟังทึกใจบ่ทึกใจจังได้ก็สามารถสื่อสารกันได้นั่นล่ะเนาะตอนนี้พวกเราเดินทางพร้อมทางบริษัทลาวโทรคมกับลาวโทรคมรายงานนี้เพิ่นก็เริ่มสลองคือกันเริ่มสลองครบ30ปี30ปีแห่งการให้บริการ30ปีแห่งการอยู่เคียงข้างกับมิตรรายการก็คือลูกค้าทุกคนฉะนั้นเพิ่นคืนกำไรให้กับลูกค้าแจกรางวัลมานี่เดือนนี้เป็นเดือนที่3แล้วได้เดือนละ100ล้าน100ล้านจนถึงท้ายปีรวบรวมมูลค่าที่จะแจกออกไปที่แจกเนาะรวบรวมนี่จนถึงท้ายปีนั้นแม่นซ่องตึท้ายปีมันเป็นรางวัลใหญ่เป็นแจ็คพอตใหญ่ได้ฉะนั้นเฮาก็ลุ้นไปนำกันเพิ่นก็5ก็แรนเดิมมอบรางวัล100ล้านให้กับผู้ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในเดือนกรกฎที่ผ่านมาเพิ่นมีเงื่อนไขน้อยหนึ่งนั่นก็คือเวลามีรายการจะตื้มเงินในเครือข่ายอ่ะต้องให้แน่ใจว่าตื้มบ่หลุด 100,000 หรือว่า 100,000 กี่ไปเพื่อเฮาจะเข้าไปในลิสต์ที่เพิ่นจะแรนเดิมลุ้นกันไปเรื่อยๆมีรายการ

0: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวชลคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวชลคมชลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: Colorful Music, the best radio in town.
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
5: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ่มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
4: ้อแฮ่วะอีลีวะ
5: อื้อยิ่มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
4: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
5: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
6: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
7: ท่านรู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data นำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: Colorful Music เพลงดีเพลงดังฟังมวล
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

จมีรายการที่ติดตามหาฟังรายการก็คงก็ทราบไปแล้วเนาะเกี่ยวกับเอิ้นว่าโปรโมชั่นของเราโทรคมและบริการต่างๆกิ่งไม้ปล่อยให้รายการได้ฟังเมื่อกี้ก็เป็นตู่ที่เพิ่นแจกครบฮอบวันสร้างตั้งของบริษัทอ่ะ30ปีแจกโซกไปแจกแต่ละเดือน100ล้านเพียงแต่เฮาตื่มบริการได้ก็แล้วแต่ในเครือข่ายบ่หลุด 100,000 เบอร์เฮาก็จะเข้าไปในลิสต์ที่เพิ่นจะแรนดอมท้ายเดือนเนาะวางแล้วทิดแล้วเพิ่นก็แรนดอมมอบโซออกไป100ล้านแล้วก็แสดงความยินดีกับผู้ได้ที่ได้รางวัลไปเดือนนี้เฮามาลุ้นนํากันใหม่เพิ่นแจกมานี่ได้เดือนนี้เป็นเดือนที่3แล้วเด้แจกไปจนถึงท้ายปีรวบรวมมูลค่าแจกนั้นเป็นซ่องตื้อกันลุ้นไปนำกันต่อมากิ่งไม้ก็หยิบบริการยิ้มกับ Family Package เป็นทางออกเฉพาะผู้ได้ใช้บริการเบอร์ตื้มเงินเขายากจะประหยัดเขาซื้อแพ็กเกจเดียวแล้วลงทะเบียนใช้ได้ถึง3เบอร์5เบอร์สินะก็สามารถใช้ตัวนี้กับครอบครัวได้ที่มี2คน3คนเฮาอยากจะประหยัดผู้ใช้น้อยใช้หลายเฮาซื้อเป็นแพ็คเกจเดียวยิ้มกับ Family ก็มีแพ็คเกจ 100,000 แน่ 150,000 แน่แต่ความแตกต่าง 100,000 นั้นลงทะเบียนไซต์นำกันได้3เบอร์แชร์ data แชร์กันโทรมี45กิกสินะ 100,000 นั้นมี70กิกแล้วลงทะเบียนนำกันถึง5เบอร์มีรายการเนาะเพิ่นได้เปลี่ยนเบอร์โทรห้องนี้ใหม่เพราะว่าเบอร์อัน0305787052นั้นเพิ่นได้เอาไปใช้อยู่ห้องอื่นเนาะเพราะว่าอยู่ห้องนี้มันเป็นห้องกระจายสดแล้วการที่เฮาเอิ้นคนสัมภาษณ์เข้ามาประมาณนี้มันบ่สะดวกเบอร์นั้นเนาะแล้วเพิ่นก็เลยมาใช้เบอร์นี้ฉะนั้นเฮาติดต่อกันผ่านเบอร์นี้เด้อจดไว้มีรายการ021224173อันนี้เป็นเบอร์ตั้งโต๊ะ021224173ก็สามารถกิ่งกังกันเข้ามามักเพลงซาเพลงไหวยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายนั่นล่ะฟังเพลงอีกเติมหนึ่งเสียงเพลงก่อนแล้วมาเอาข่าวดีๆจากทางบริษัทที่ให้การสนับสนุนพวกเขาตื่มบ้านหนึ่งกิ่งไม้จะมาว้าวหรือว่าหยิบซาละต่างแดนให้ทึกตามตีมได้เมื่อวันศุกร์สินะเอาฟังเพลงนี้ผลงานของ Arena Grand

ครอบใจมีรายการที่ติดตามหาฟังรายการกับ Colorful Music มีให้มีรายการได้ติดตามทุกมือผ่านคืนนี้ฮ้อย 3.7 และมีรายการบางท้องถิ่นนกสามารถทูนอินติดตามรายการพวกเขาผ่าน94ผ่านคืน FM 94หรือว่าสามารถล็อกอินเข้าไปที่เว็บไซต์พวกเขาผ่านเบิร์นบายเว็บ .lnr.org.la คลิกเข้าไปที่ฮ้อย 3ก็สามารถเข้าถึงรายการแล้วเบอร์ที่พวกเขาติดต่อกันเนาะก็ถือว่ามือนี้เป็นเบอร์ใหม่อ่ะเพื่อความสะดวกในการโทรเข้ามามาเป็นเบอร์021เด้อ224173 021224173อยากจะติดต่อซื้อสารข้อเพลงเข้ามาหรือว่าอยากจะโอหล่มเกี่ยวกับเรื่องโฆษณาผ่านช่องทางนี้10นาทีตอนต้นยังบล็อกไว้ให้เด้อยังมีอยู่นะสามารถติดต่อพวกเขาได้เพลง Hit That I Made You Love Me ของ Ariana Grande ก็ถือว่าเป็นเพลงใหม่ได้เพลงนี้ซึ่ง5ก็ปล่อยในเดือน5ที่ผ่านมาท้ายเดือน5วันที่29-30นี้ละมีรายการของปีนี้นะก็ถือว่าซอง3เดือนหลังนะวันที่29เดือน5 2026อาทิตย์ปล่อยเป็นซิงเกิลนำในสตูดิโอที่8สตูดิโออัลบั้มของอารีนาที่8ใส่ซื้อว่าเพชรโตก็เป็นเพลงที่อธิบายเทิงว่าบางเทื่อเขาก็รู้สึกสั่งตัวเองอีเลียที่เห็นให้เข้าหักประมาณนั้นมันจะเบิ่งในซองรูปแบบเนาะบางเทื่อเขาก็ทุ่มเทเพื่อให้อีกฝ่ายหักเขาแต่อีกฝ่ายก็ยังรู้สึกสั่งตัวเองคือการเทียดให้อีกฝ่ายนั้นมาหักประมาณจังแมนสิเข้าใจหรือเปล่าบอกว่าจะตกอยู่ฝ่าย A หรือว่าฝ่าย B การล้นแล้วแต่เป็นผู้ที่น่าสงสารทั้งนั้นล่ะการที่มีคนโล่งหักอ่ะมันก็เป็นทุกข์ได้มีรายการถ้าว่าเขาบ่คิดแบบเดียวกับเขาเนาะอันนี้ก็เป็นทุกข์กันทั้งนั้นล่ะขอบใจมีรายการที่ยังทูนอินมาเดินทางพร้อมทางกิ่งไม้อยู่งานเพลงสร้างกลมือเนี่ยกับบทเน้นดอกเป็นเพลงเก่าเพลงใหม่ก็สร้างมาซื้อสร้างกันได้ผ่านซุนซัมผ่านยังจือเบอร์เดิมอยู่มันเป็นเบอร์ใหม่แล้วเนาะผ่านซุนซ่องหนึ่งซ่องซ่องซีหนึ่งเจ็ดสามต้องใช้เวลาน้อยนึงเพื่อจะจูนคืนมาให้ทื่อกับคืนใหม่เด้ฉะนั้นบางเทื่อมันยังจืออยู่ในสมองอ่ะเนาะว่าซุนซัมซุนเขาเปลี่ยนมาเป็นซุนซ่องหนึ่งแล้ว224173เด้อเบอร์เฮาติดต่อกันกับเราโทรละโคมตอนนี้เปิดให้มีรายการเอาคะแนนสะสมอะคะแนนที่เฮาใช้งานในเครือข่ายทุก 1,000 กิบไม่ถึง1คะแนนแล้วระบบก็จะเก็บสะสมไว้มีรายการเมื่อถึง100คะแนนเฮาก็สามารถนำมาคะแนนนั้นไปแลกจะเป็นมูลค่าโทรแลก data มีตั้ง3รูปแบบได้ให้เฮาได้เลือกฉะนั้นกิ่งไม้จะว้าวแต่ละรูปแบบมีรายการเพียงแต่ชื่อรหัสเด้อชื่อรหัสไว้แล้ววีทีแรกกิ่งไม้จะว้าวอีกครั้งหนึ่งเส้นว่าเอาห้อยคะแนนแลกมูลค่าโทรใช้ได้5มือรหัสตัวนี้มันเลข10ห้อยคะแนนแลก data 5กิกใช้ได้1มือรหัสมันเลข11ห้อยคะแนนแลก data 3กิกใช้ได้3มือรหัสเลข12และก็เอาห้อยคะแนนแลก dataซองกิกใส่ได้5มือรหัสมันเลข13เมื่อจื้อรหัสแล้วมีรายการก็สามารถกดผ่านหน้าจอกดดาว567เครื่องหมายดาวใส่รหัสเข้าไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเด้อเข้าใจแล้วนะก็ปฏิบัติดังนั้นล่ะแจกรางวัลอยู่บดแจกลาดูฝนยิงแจกกันไปเรื่อยๆเดือนละห้อยล้านอ่ะเราโทรคมเพิ่นแลนเดิมท้ายเดือนเพียงแต่มีรายการนั้นปฏิบัติดังนี้เวลาเฮาตื้มเงินในเครือข่ายอ่ะ
ตืมอย่าหลุด 100,000 เท่านั้นได้เบอร์เฮาก็จะเข้าไปในลิสต์ที่เพิ่นจะแรนเดิมแรนเดิมผ่านทางช่องทางใดเนาะไลน์กลกระทามแรนเดิมผ่านทาง Facebook ของลาวเทเลคอมมีรายการกระพิมพ์คำว่าลาวเทเลคอมเข้าไปท้ายเดือนเนาะก็จะฮู้หรือว่าติดตามบริการต่างๆหรือว่าโปรโมชั่นต่างๆที่เพิ่นโพสต์ผ่านแฟนเพจนะ

ก็แสดงความยินดีนำผู้ที่ถือรางวัลที่ผ่านมานั่นแหละแล้วเดือนนี้เขาก็ลุ้นไปอีก100ล้านอะลุ้นไปเรื่อยๆลุ้นรางวัลน้อยๆไปก่อนท้ายปีนี้ 1.4 ตื้อผู้ไหนและเป็นคำทรงสร้างห้อยปลายล้านอะก่อนจะถึงรางวัลใหญ่เขาเอารางวัลน้อยๆกันไปลุ้นไปนำกัน

0: ฉลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหลาจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหลาจระคมจระคมของคนเหลาเพื่อสังคมเหลา
1: Colorful Music, the best radio in town.
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวทรคมลาวทรคมทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
5: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ่มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Sweet เขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
4: ้
5: อ
4: แท้วะอีลีวะ
5: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใส่ได้ทั้งครอบครัวใส่ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
4: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
5: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใส่ได้1เดือนมี

0: Family Package ของเล้าโทรคม
1: ท่านหู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของเล้าโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data น้ำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของเล้าโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: Colorful Music เพลงดีเพลงดังฟังมวล
3: สนับสนุนโดย
4: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
5: ขอบใจมีรายการที่ยังจูนินหมาทรายเมื่อกี้เพิ่นว่าโอ้อันนี้เป็นเบอร์ใหม่ว่ะบอกซะซาได้จริงไหมว่าซะได้เนาะเออเพิ่นว่ายังลืมกับเบอร์เก่าก็แม่นล่ะจริงไหมก็ยังลงอยู่บอกให้มีรายการได้หัวช่องทางในการติดต่อแม่น021-224173เด้อ021-224173ก็สามารถติดต่อกันได้ si todo, กับมื้อวันศุกร์พวกเขาหยิบซาลาต่างแดนมาเบามาว่าให้พี่น้องของเขาได้รับทราบข้อมูลต่างๆเคียงคู่กับข่าวดีๆจากทางบริษัทเสียงซากกลมวลๆแล้วเนาะรับทราบข้อมูลกันไปมื้อนี้กินไหมหยิบเรื่องประเทศในอาเซียนพวกเฮานี่ล่ะโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นน่ะเพิ่นกำลังซอกเบิ่งเมืองซอกเบิ่งว่าบ่ได้จะเหมาะเพื่อจะสร้างนครหลวงแห่งที่2แล้วตอนนี้ก็มีหลายเมืองหลายแขวงสนใจแล้วก็เสนอเข้าแข่งขันกันไปล่ะดังที่พ่อเฮาฮู้ล่ะคันท่าว่านครหลวงมีการแออัดสุดขีดที่จะขยายตัวแล้วเพิ่นรัฐบาลต่างๆแล้วเพิ่นกาซอกซองทางในการขยายนครหลวงแห่งที่2เส้นมาเลเซียเนาะกัวลาลัมเปอร์เพิ่นกาขยายไปเป็นปุตตจยานี่บางบอนเพิ่นกาเปลี่ยนชื่อนครหลวงฉะนั้นญี่ปุ่นน่ะเนาะเพิ่นก็คือจะขยายเมืองหลวงแห่งที่2อ่ะเจ้าแขวงโอซากะแขวงฟูกุโอกะและแขวงไอจิแสดงความสนใจว่าจะยกแขวงตัวเองนั้นให้เป็นเมืองหลวงแห่งที่2ของญี่ปุ่นร่างที่ทางสภาเพิ่นผ่านหางกฎหมายเกี่ยวข้องอ่ะในวันที่24ก่อนละกฎที่ผ่านมาแล้วก็เจาะจงว่ามีเป้าหมายที่จะย้ายกิจกรรมกิจการและการบริหารหรือว่าการบริการที่สำคัญของประเทศออกจากนครหลวงโตเกียวเนาะซึ่งเป็นนครหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆฉะนั้นอันนี้เป็นแผนของเพิ่น

นรัฐบาลในท้องถิ่นของญี่ปุ่นน่ะโดยเฉพาะแขวงต่างๆที่คิดว่าตัวเองมีพื้นที่เอื้ออํานวยและคิดว่าตัวเองจะสามารถเป็นเมืองหลวงแห่งที่2ของญี่ปุ่นน่ะกระทรวงข้อมูลและก็วิธีปรับปรุงต่างๆ

เจ้าแขวงโอซากะมีรายการอิโลฟูมิโยชิมูระเพิ่นก็แสดงความมุ่งมั่นในว่าจะผลักดันให้โอซากะนั้นได้รับการรับรองเป็นเมืองหลวงที่สองเพิ่นบอกว่าพื้นที่ศูนย์กลางเหล่านั้นในโอซากะก็จะเป็นถือว่าเป็นแห่งขับเคลื่อนการเติบโตของญี่ปุ่นได้นอกจากนั้นทางแขวงโอซากะเพิ่นยังมีเป้าใหม่ลงประชามติต่างๆในฤดูใหม่ล้นปีหน้าเนาะเกี่ยวกับการสร้างแผนเกี่ยวกับแผนวัสนสาแผนสร้างมหานครโอซากะเพิ่นเล็งตัวนี้เซิงแผนตัวนี้เนาะจะเปลี่ยนแนวคิดเมืองโอซากะในปัจจุบันแล้วจัดตั้งเขตปกครองพิเศษรายเขตขึ้นมาแทนนะส่วนแขวงคู่แข่งฟุกุโอกะก็ตั้งเป้าว่าจะให้เป็นนครหลวงแห่งที่สองนั่นแหละโดยเพิ่นก็ได้ทำการร่วมมือกับรัฐบาลท้องถิ่นต่างๆบ่ว่าจะเป็นฟุกุโอกะและเมืองกิตะคิวสุและมุ่งมั่นน่ะเนาะจะเดินสู่เป้าหมายให้ได้รับสถานะเป็นเมืองหลวงสำหองสินะว่านี้เจ้าแขวงไอจิก็เป็นถือว่าเป็นแขวงอีกแขวงหนึ่งอ่ะที่ยืนเป็นคู่แข่งแขวงอื่นฉะนั้นแขวงไอจิและเมืองนากุย่าเพิ่นบอกว่าหัวมือกันแล้วเพิ่นบอกว่าในเขตนั้นก็แมนมีความพร้อมอ่ะทั้งหมดที่มีความจำเป็นว่ายากจะขายายเป็นนครหลวงแห่งที่สองอ่ะเพิ่นมีความพร้อมดังที่พ่อเอาหูว่ากฎหมายฉบับใหม่ของญี่ปุ่นเนาะก็มีเป้าหมายเพื่อแก้ไขการแออัดของประชากรกิจการต่างๆทางด้านเศรษฐกิจสิเนาะซุ่มไซบอนเดียวแล้วหน่วยงานด้านบริหารต่างๆที่รู้สึกว่ามันขยายเต็มขีดแล้วอ่ะฉะนั้นเพิ่นจะคัดเลือกนอกจากมี3แขวงที่มุ่งมั่นแล้วยังมีแขวงอื่นๆที่พวกเขาต้องเบิ่งอ่ะจะติดตามเบิ่งเนาะเช่นว่าแขวงฮอกไกโดเนาะซึ่งเป็นแขวงหนึ่งที่โด่งดังด้านการท่องเที่ยวต่างๆและก็ยังมีแขวงมิยางิเขาก็เบิ่งไปนะฉะนั้นแต่ละแขวงแต่ละเมืองการเป็นนครหลวงมันก็ถือว่ามันหมายถึงการพัฒนาไปซุ่มใส่นะฉะนั้นเจ้าแขวงต่างๆเพิ่นก็อยากจะดึงโอกาสตัวนี้ไปสู่แขวงตัวเองเพื่อการพัฒนาที่ดีกว่าก็หยิบมาเว้ามาว่าให้มีรายการได้ฟังผ่านทรงทางนี้ขอบใจเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการอยากจะฟังเพลงซาเพลงไหวเป็นเพลงเก่าเพลงใหม่ก็สามารถสื่อสารกันได้เบอร์ใหม่ได้มีรายการเบอร์ใหม่ผ่าน021224173

รายการเที่ยวนี้เหมือนว่ากิ่งไม่เอาชัดชัดชาดูชัดชัดชาของบูนามาสเพลงนี้มอบให้กับมีรายการเซียนกัน

็บ่คัดใจมีรายการอยากจะฟังชัดๆชาชัดๆชากระเทือเป็นจังหวะเต้นที่มีความงามออนซอยไปได้เป็นผลงานของบูโนมาสของไว้ท้ายเดือนซองปีซองพันเศร้าสังกัดอยู่ในสตูดิโออัลบั้มที่4ใส่สวัสดิ์โรแมนติกเนื้อในเพลงก็บอกว่า Come on ชัดๆชาวิทมีบอกว่ามามาปะติ้นชัดๆชาน้ำค่อยประมาณนั้น Dancing until you forget the world Come on and ชัดๆชาวิทมีเนื้อในเพลงบอกว่าเต้นให้มันลืมความทุกข์เต้นให้มันลืมโลกันไปจังแมนนักร้องคนนี้นะมีความสามารถเพียบไม่ว่าจะเป็นนักร้องนักแต่งเพลงเป็นโปรดิวเซอร์เป็นนักเต้นเสียงเนื้อในเพลงอธิบายถึงความให้มันมีอิสระปล่อยตัวเองมีอิสระมวนกับเสียงเพลงสนุกกับคำคืนบอกว่าจะไปพบกับมูคูต่างๆซาซุงกันลืมกันไปจ่ายเงินไปปล่อยตัวเองให้มวนไปกับเสียงเพลงประมาณนั้นแต่เห็นแบบนี้โดนๆเธอหนึ่งได้อยู่เอาเรื่อยๆนี่ปีนกระเป๋าออกมาทันทีนอกกันจ่ายเบียร์จ่ายเงินมิดรายการกระเป๋าเรื่อยๆนั่นแหละห้าเงินกระเป๋าได้ง่ายแต่ราคาสินค้าทิปโตขึ้นทุกมือจะเป็นยุคทีพวกเขาต้องตะว่าตะไว้อะเพื่อให้มันรอดไปแต่ละมือแต่ละเดือนหลายคนก็อยู่ในสภาพเดียวกันแต่ว่าคนเฮาก็ไปเบิ่งเนาะสถานที่บันเทิงต่างๆทุกมือก็เต็มอยู่ได้กิ่งไม้ยังคิดว่าเอ๊ะพวกเขาเจ้าอาจจะกดดันคล้ายคือกับเฮาบางครั้งเฮาก็กดดันเฮาก็อยากจะปล่อยวางเฮาก็อยากมวนไปไปนั่งกินข้าวฟังเพลงประมาณนั้นแบบนั้นบ่หรือว่าไปทุกมือนี่ก็บ่แม่นว่ากดดันแล้วได้เนาะเป็นการไปจ่ายเงินประมาณนั้นก็แล้วแต่นะบางคนก็คิดว่าสนับสนุนสร้างคมกันไปอันนั้นก็เป็นการสร้างเวียกสร้างงานอันนึงเด้เพราะว่าสถานที่บันเทิงก็มีคนจ้างงานเนาะจ้างงานหลายสิประมาณนั้นขอบใจเด้อที่ติดตามหาฟังอย่าลืมนั่นล่ะพวกเขาซื้อสร้างกันได้ขนาดจะทำรายการเป็นเบอร์ใหม่พวกเขาซุ่นซ่องหนึ่งซ่องซ่องสี่หนึ่งเจ็ดสามติดตามอยู่นครลุงเวียงจันทร์หรือว่าต่างแควถ้าว่าคืนพวกเขาไปฮอดไปเทิงก็สามารถซื้อสร้างกันได้แจ้งข่าวสภาพอากาศแถวนั้นฝนตกบ่หรือว่าเป็นจังใดนครลุงเวียงจันทร์เอาแถวว่าเลยโบเวนโบวิดอ่ะคันเป็นได้มากับมาแหงคันเสียงฝนเงียบไปกะฮอนอบเอาอ่ะเนาะแล้วดูฝนนี่ฮอนเป็นตะสั่งอีลีได้ขอบใจเราโทรคมเด้อบริการอินเทอร์เน็ตเข้ายาวเข้าเหือน FTTH เป็นช่องทางหนึ่งให้พ่อแม่พี่น้องพวกเฮานั้นสามารถติดต่อกันโดยใช้บริการ FTTH นั้นพวกเฮามีเป็นแพ็กเกจทั้ง10แพ็กเกจมีแพ็กเกจที่แตกต่างความไหวกันนะเนาะมีรายการสร้างมาเลือกความไหวละรีเริ่มเป็นแพ็กเกจพื้นฐาน35เมก 165,000 กิบ55 70 80พุ่นได้จนฮอด400อ่ะมีรายการฉะนั้นก็สร้างมาเลือกเอาตามความเหมาะสมที่เราต้องการยังจะซ้ายแล้วตอนนี้ถ้าวันใจล่วงหน้า3เดือน6เดือน1ปีมีบ่คล้องติดไม้ติดมือมียังมีคล้องแจ้คล้องแถมยังเพิ่มเดือนนำไซส์ให้อยู่กระสอบทามใดผ่านซุนซ่องหนึ่งซ่องหนึ่งเก้าสามแปดห้าเบอร์ติดต่ออีกเป็นพนักงานค่ายพอเฮาได้เลขห้าเพิ่นเลยผ่านซุนซ่องซุนห้าเก้าหกห้าสี่ซ่องแปดเก้าห้าเก้าหกห้าห้าหกเก้าสามและยังมีเบอร์อีกตึมซ่องสามเบอร์มีเลยกันมือหน้ากิ่งไม้สับเปลี่ยนมาบอกนะ

0: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าจระคมจระคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: Colorful Music, the best radio in town.
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
5: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
4: แท้วะอีหลีวะ
5: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
4: ้ว้าวคักเด้อเนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
5: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
6: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม

ิดว่ามีรายการก็คงจะทราบกันไปว่าเราโทรคมตอนนี้เพิ่นแจกรางวัลน่ะแจกครบรอบ30ปีแห่งการสร้างต่างฉะนั้นพวกเฮาเวลาเพิ่นแจกก็อย่าสุภาพโอกาสดีๆแบบสีเพียงแต่ปฏิบัติตามเงื่อนไขเวลาจะตื้มเงินในเครือข่ายต้องย้ำว่าบ่ให้หลุด 100,000 เด้อเพื่อเบอร์ของเฮาจะเข้าไปในลิสต์เพิ่นจะแรนดอมทุกท้ายเดือนวางแล้วเพิ่นก็แรนดอมไปเดือนกรกฎที่ผ่านมาเนาะก็มอบไป100ล้านแล้วเดือนนี้เพิ่นก็จะมอบไปอีก100ล้านมอบกันไปจนถึงท้ายปีได้ลุ้นไปนำกันเลี้ยวเบิ่งเวลาบ่ยังไล่มีรายการ 4-5 นาทีก็ถือโอกาสนี้ขอบใจไปยังบริษัทเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนรักขอบใจมีรายการเด้อที่ทูนอินเข้ามาติดตามผ่าน103ก็ดี94ก็ได้หรือผ่านทางเว็บไซต์และพวกเฮาเปลี่ยนเบอร์ติดต่อกันเวลาอยากจะสื่อสารกับทีมงานขณะจะทํารายการก็สามารถติดต่อผ่าน02122-4173 02-4173เอาแบบนั้นมาส่งท้ายกันด้วยเพลงนี้เสียงเพลงมืดเมื่อได้กินไม้เซกุดบายกันไปมาพอกันมืออื่นมงเก่าสำหรับมือนี้สบายดีบายบายแฮปปี้ไนท์วีคเอนด์

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงสมาชิกสภาแห่งชาติเสนอให้กระทรวงโยธาธิการและขนส่งเกี่ยวกับการหับประกันการเสื่อมโยมการผลิตและการขนส่งสินค้าจากแหล่งการผลิตภายในท้องถิ่นเข้าสู่สถานีขนส่งและเส้นทางสายลักเส้นทางรถไฟและทางด่วนกระทรวงจะมีแผนการสุกยูและจัดตั้งปฏิบัติคือแนวใดโอกาสชี้แจงต่อกองประชุมสมัยวิสามัญเทือที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบที่จัดขึ้นเมื่อบุดมณีที่หอสภาแห่งชาตินครเวียงจันทน์ท่านเล็กไหลศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้ฮู้ว่าปัจจุบันกระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้ค้นคว้าสร้างหางยุทธศาสตร์การขนส่งผสมประสานหลายรูปแบบแห่งชาติปี2026หา2045ซึ่งได้กำหนดแผนการยกระดับตารางเส้นทางแผนพัฒนาซึ่งอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกและการเชื่อมโยงกับภาคพื้นและสากลนอกจากนี้ยังได้กำหนดนโยบายต่างๆด้านการขนส่งสินค้าทางบกเพื่อเป็นการกระตุ้นการขนส่งทางบกของลาวโดยเฉพาะผลประโยชน์ที่รัฐบาลจะได้รับจากการขนส่งสินค้าทางภายในและต่างประเทศ
2: ปัจจุบันกระทรวงยุทธาธิการขนส่งได้ค้นคว้าหางยุทธศาสตร์การขนส่งผสมผสานหลายรูปแบบแห่งชาติปี2026หา2045คาดคะเนจะสำเร็จในท้ายปี2026นี้ซึ่งได้กำหนดแผนการยกระดับตารางเส้นทางแผนพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์และการเชื่อมโยงกับภาคพื้นและสากลแต่ละรูปแบบการขนส่งทางบกทางน้ำทางอากาศและทางล่างนอกจากนี้ยังได้กำหนดนโยบายต่างๆด้านการขนส่งสินค้าทางบกเพื่อเป็นการกระตุ้นการขนส่งทางบกของลาวโดยเฉพาะผลประโยชน์ที่รัฐบาลก็คือประชาชนจะได้รับจากการขนส่งสินค้าทางภายในและต่างประเทศด้วยกำหนดมาตรการขนส่งในรูปแบบการขนส่งสินค้าข้ามแดนและผ่านแดนในบรรดากรอบสัญญาขนส่งทางบกต่างๆที่สปป.ลาวเป็นภาคีซึ่งปัจจุบันกระทรวงยศคกำลังเร่งปรับปรุงสัญญาทวีภาคีระหว่างประเทศเพื่อนบ้านระหว่างลาวไทยลาวไทยลาวเวียดนามลาวกัมพูชีลาวจีนเล่าพม่าก็เป็นอยู่ในแผนเบิดเพราะว่าสัญญาต่างๆก็เบิดอายุแล้วอันนี้ก็เป็นผู้เฮาเร่งปฏิบัติเพื่อให้สัญญาระหว่างประเทศให้สําเร็จในหมู่มอนี
1: ้ท่านเล็กไหลศรีวิไลให้ฮู้ตื่มว่ากระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะสืบโตค้นคว้าสร้างแผนฟื้นฟูและก่อสร้างใหม่โดยนําใช้แรงทุนต่างๆคือบ่วงกองทุนทางการลงทุนบ่วงปกติของรัฐทุนจาก ODA ทุนของรัฐและเอกชนตามมติ165ของสภาแห่งชาติก็คือมติ10ของรัฐบาลว่าด้วยนโยบายสุกยูส่งเสริมการก่อสร้างและซ่อมแปลงเส้นทางในระยะใหม่ทุนในรูปแบบ BOT หรือ PPP ทุนเกินแผนขององค์การปกครองท้องถิ่นการประกอบส่วนของภาคธุรกิจและสังคมจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
3: เห็นลูกเขาบอกมือ
4: บอกผมไม่เห็นนะ
3: ตายแล้วโมเมนมันไปรีดอยู่หนทางคุณว่าหนังม
4: ือโอ้ยลูกไผ่นอกบ้านนี่นอกเป็นยังจะว่าป้าปล่อยลูกคนนี้ตากถนนทางจะที่คือบ่เบิ่งบ่แยกเอาลูกแดกคันถ้าเขาบ่มีสติได้ลูกจะตายได้เลย
3: โอ้ยลูกไปติดคือติดนอนลูกเอ้ยจะเห็นนะบอกโมเมนมันรีดหนทางก็ยังมาอยู่ไอ้เนื
4: ้อบอกวันป้าปล่อยลูกไปเรียนถนนทางตามลำพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

0: แม่นเจ้าจะไปใส่แม่มันคือมาเฝ้าแท้
1: ค่อยกำลังจะไปตลาดเพื่อซื้อสัตว์ป่ามาให้เจ้ากิน
2: พ่อแม่เอ้ยหยุดซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคเถอะมันบ่ดีใด
1: โอ้ยมันสิเป็นอย่างลูกสัตว์ป่าเป็นอาหารหลักที่พ่อเจ้ามากินเป็นประจำในเมื่อก่อน
0: แม่นครัวแม่เจ้าหันแล้วกินสัตว์ป่ามันแซ่บได้ลูกเว้ย
2: พ่อแม่ฮู้บ่ว่าการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคมันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าแบบดับศูนย์ซึ่งเป็นการทำลายทรัพยากรอันล้ำค่าของชาติเฮ็ดให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมได
1: ้โอ้แม่นความลูกใดฉะนั้นพวกเฮาควรหันเปลี่ยนพฤติกรรมในการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคซะเพื่ออนาคตที่สดใสของลูกหลานหมดทุกคน
2: ดีแล้วแม่เอ้ยกินสัตว์ป่าแม่นมีความเสี่ยงต่อเสื้อพยาธิจากสัตว์ป่าหลายชนิดเช่นพยาธิทั้งเดินหายใจติดขัดหุนแฮงหรือโรคซาพยาธิอีโบลาซึ่งได้กำเนิดมาจากสัตว์ป่าแล้วจึงแพร่เชื้อติดต่อใส่คนเฮาได้
0: แม่นซั่นบ่ลูก
2: แม่นั่นแหละพ่อนอกจากนั้นการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคยังมีความเสี่ยงต่อสารเคมีชนิดต่างๆเพราะว่าการนำเอาสัตว์ป่ามาขายอยู่ในเมืองแม่นใช้เวลาหลายมื้อจึงฮอดฉะนั้นพวกนักล่าและแม่ค้าจึงเฮ็ดทุกวิธีทางเพื่อเฮ็ดให้สัตว์ป่านั้นสดอยู่เสมอได้พ่อแม่เอ้ย
1: โอ้โถกินสัตว์ป่ามันมีความเสี่ยงหลายปานนั้นพุ่นว่าพ่อมัน
0: คันซั่นพวกเขาก็บ่ควรซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคอีกแล้ว
3: กินสัตว์ป่าบ่แม่นยาสู้กำลังแต่อาจพลาดพังถึงแก่ความตาย
4: เอาแก้วแม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้หนา
5: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
4: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
5: แต่มันสบายหั่นเด้แม
4: ่เฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ําใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ําได้ลูก
5: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

สุขีมั่นเสมอมันเคือเก้าความเจ็บอย่าให้ได้ความไข้อย่าให้มีสบายดีมิตรรายการสบายดีท่านผู้ฟังที่เขาลบและหักแผงทุกท่านกลับคืนมาพบพ่อกันอีกเส้นเคยกับรายการเพลงยามป้ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติกระจายเสียงผ่านทางคืน FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการของพวกเรามีให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำวันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์ต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระน่าฮู้และก็สิ่งที่น่าสนใจต่างๆที่ล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์เอามานำเสนอเอามาเล่าให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านได้ติดตามรับฟังเป็นประจำตั้งแต่เวลาบ่ายสองโมงเป็นต้นไปผู้พอมิตรรายการในยามบ่ายนำเอาเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆนี้มาสร้างความเบิกบานสร้างความสดชื่นแก่มิตรรายการโดยเฉพาะท่านที่กำลังคุ้นเคี่ยวปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่บ่ว่าจะกำลังขับขี่พาหนะอยู่ตามถนนหนทางกำลังปลูกฝังเลี้ยงสัตว์อยู่ตามหัวสวนไถนาท่านที่กำลังค้าขายอยู่ตามตลาดตะลีรวมถึงรัฐกรเอกชนที่กำลังประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานต่างๆก็แล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำรับฟังรายการของพวกเราไปนำได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้ฟังที่เฮ็ดเวียกห่วมกับหรือว่าไกลกับเครื่องจักรกลในโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องจักรเครื่องกลพวกนี้แล้วก็ท่านที่ขับขี่รถลาอยู่ตามถนนทางสองหน้าที่เวียกงานสองอาชีพนี้ต้องได้ระมัดระวังเป็นพิเศษต้องมีสติอยู่เสมอในการเฮ็ดเวียกเพราะว่าอย่างมันเป็นสิ่งที่เสี่ยงภัยเสี่ยงอันตรายถ้าเฮ็ดเวียกใกล้กับเครื่องจักรกลหรือว่ากำลังขับรถขับลาอยู่นี่นะถ้าว่าง่วงเหงาเหานอนขึ้นมาพลาดท่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุเป็นอันตรายต่อห่างกายถ้าหุ่นแห้งอาจจะถึงแก่ชีวิตได้จังซะแล้วเฮ็ดแนวใดสิบ่ง่วงเหงาเหานอนก็ต้องได้เปิดฟังวิทยุก็คือรายการเพลงยามบ่ายนี่แหละท่านผู้ฟังต้นกล้วยก็จะนำเอาสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์เอามาเล่าให้มิตรรายการได้ติดตามรับฟังและก็เสียงเพลงม่วนๆขับกล่อมสร้างความเบิกบานสร้างความสดชื่นบ่ให้มิตรรายการง่วงเหงาเหานอนในเวลาเฮ็ดเวียกและแน่นอนมาพอๆกันกับมิตรรายการมื้อนี้ต้นกล้วยก็ได้นำเอาสาระน่าฮู้และก็สิ่งที่น่าสนใจหลายๆอย่างมาเล่าสู่มิตรรายการฟังแต่ว่ามาพบกันในธรรมอิฐนี้จะให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆ ท่านได้เบิกบานได้สดชื่นกับเสียงเพลงม่วนๆซะก่อนแล้วหลังจากนั้นพวกเราจึงค่อยกลับขึ้นมาพบกับระยะต่อไปของรายการนำกัน

0: ่าไม้ได้ให้การกำเนิดเกิดมีสายน้ำลำธารเพื่อล่อเลี้ยงสิ่งที่มีชีวิต
1: แต่สายน้ำลำธารยังให้การกำเนิดเกิดเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อหับไส้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
0: ป่าไม้ยังเฮ็ดให้อากาศบริสุทธิ์และห่มเย็นเป็นแหล่งอยู่อาศัยของสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ช่วยป้องกันการซอเจือนของนาดินและอื่น
1: ๆในฤดูแล้งป่าไม้ยังเฮ็ดหน้าที่ช่วยเก็บกักรักษาแหล่งน้ำไว้ตลอดปี
0: แม่นแล้วป่าไม้ช่วยพวกเขาต้านแล้งและต้านท่วมได้ดีที่สุดเป็นต้นแมนในฤดูฝนป่าไม้เฮ็ดหน้าที่ต้านทานพายุลมแดงและช่วยดูดซึมเอาปริมาณน้ำฝนไว้เพื่อบ่ให้ไหลลงสู่เขตพื้นที่ต่ำอย่างไวและเฮ็ดให้บรรดาสาขาแม่น้ำลำเซห้วยหองต่างๆสามารถระบายมวลน้ำอันมหาศาลได้ทันเวลาและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติเฮ็ดให้ภัยน้ำท่วมลดลง
1: จงมาหวมแห้งหวมใจกันปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ให้บรรลุ70ส่วนห้อยของเนื้อที่ทั่วประเทศเพื่อรับประกันการคุ้มครองปกปักรักษาพัฒนาและนำไส้ป่าไม้แบบสีเขียวยืนยงประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติ
2: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่ของหนอนน้ำ
3: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
4: คันว่าได้ดีแล้วอย่าลืมคุณพ่อแม่เพิ่นได้เลี้ยงแต่น้อยถนอมให้ใหญ่มาขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติกระจายเสียงผ่านทางคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการของพวกเฮามีท่านได้รับฟังเป็นประจำวันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์ต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสารานหูสิ่งที่น่าสนใจต่างๆเอามานำเสนอให้ทุกท่านได้ติดตามรับฟังในยามบ่ายควบคู่กันกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆเพื่อสร้างความเบิกบานม่วนซื่นในยามบ่ายแก่มิตรรายการบ่ว่าท่านจะกำลังขับขี่พาหนะอยู่ตามถนนหนทางท่านที่กำลังเฮ็ดเวียกปลูกฝังเลี้ยงสัตว์หัวส่วนไถนาหรือว่าท่านที่ค้าขายอยู่ตามบริษัทห้างร้านตลาดตะลีรวมไปถึงรัฐกรและกะเอกชนที่ประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานใดก็ตามสามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำและก็รับฟังวิทยุของพวกเราไปนำได้เพียงแต่เปิดมาที่คลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เพลงยามบ่ายรายการพวกเรามีให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆมื้อยามบ่ายก็ได้เบิกบานมวลซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราอยู่ในขณะนี้ในระยะนี้อากาศก็ยังร้อนอบอ้าวอยู่ท่านผู้ฟังซึ่งว่าอากาศร้อนนี้บ่เพียงแต่มีส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายบ่ว่าจะเฮ็ดให้กินยากนอนหลับเฮ็ดให้รู้สึกหมุดมัดอยู่ยากมันอบอ้าวเหนียวตนเหนียวโตเหื่อออกจังซี่อีกอันนึงก็แม่นสิ่งที่ต้องได้ระมัดระวังก็คือพยาธิบาดเหงานี่เป็นสิ่งที่ตาเฮาแนมบ่เห็นเพราะว่ามันติดเสื้อผ่านทางเสื้อแบคทีเรียหรือว่าจุลชีพตัวน้อยๆที่แนมบ่เห็นด้วยตาเปล่าซึ่งว่าบางอย่างมันก็มากับอาหารการกินมากับน้ําบางอย่างมันก็มีสัตว์เป็นพาหะนำเสื้อนำพยาธิซึ่งว่าสัตว์ที่อยู่ใกล้ตัวเฮานี้ส่วนหลายก็แม่นสัตว์เลี้ยงประเภทหมาแมวนี่แหละท่านผู้ฟังโดยเฉพาะแล้วหลายเฮือนมักจะเลี้ยงแมวย้อนว่าแมวนี่เป็นตะหักเป็นตะแพงเลี้ยงไว้ละ เอาไปแยงเลี้ยงไว้เพื่อให้ไล่หนูแดปราบหนูจะในงานในซานก็มีประโยชน์ไปอีกแบบนึงแต่ว่าท่านผู้ฟังหรือว่ามิตรรายการพวกเฮานี้ฮู้หรือบ่เนาะว่าในแมวนี่ก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่เป็นพาหะนำพยาธิได้คือกันมื้อนี้ก็ต้นกล้วยขออนุญาตนำเสนอเกี่ยวกับการเป็นพาหะนำเสื้อของสัตว์เลี้ยงประเภทแมวนี่ท่านผู้ฟังอยู่ในน้ำลายของแมวนี่ถือว่ามีอันตรายหลายท่านผู้ฟังอยู่ตามงานสารพวกเฮานี่พากันนิยมเลี้ยงสัตว์เลี้ยงประเภทต่างๆบ่ว่าจะเป็นหมาแมวนกแล้วก็สัตว์ชนิดอื่นๆแต่ว่าหลายท่านอาจจะยังบ่ทันฮู้ว่าการที่บางครั้งเฮาจับต้องหรือว่าเฮาลิ้นกับสัตว์เลี้ยงและถูกสัตว์เลี้ยงมันเลียมืออันนี้ก็อาจจะเป็นอันตรายได้โดยเฉพาะแล้วก็แม่นการเลี้ยงแมวนี้ท่านผู้ฟังผู้ที่เป็นเจ้าของที่มักหยอกหรือว่ามักลิ้นกับแมวให้แมวเลียมือโดยทางนักวิจัยเพื่อนได้มีการนำเอาน้ำลายของแมวนี่นะเอาไปกวดเบิ่งด้วยกล้องจุลทรรศน์ไมโครสโคปที่มีกำลังขยายสูงถึง40เท่าผลปรากฏว่าพบเสื้อว่าในน้ำลายของน้องแมวนี่มีเสื้อพยาธิโตโซคานาที่ว่าสามารถที่จะติดต่อเข้าสู่ร่างกายของคนเฮาได้ซึ่งว่าเสื้อตัวโซคานานี้มักจะมีอยู่หลายในลำไส้และก็ในน้ำลายของน้องแมวถ้าว่าได้ติดต่อเข้าสู่ร่างกายของคนเฮาแล้วก็มักจะส่งผลให้บุคคลคนนั้นนั้นมีอาการเจ็บท้องรู้สึกปุนท้องบางเทื่อแล้วก็ปวดฮากอยากฮากตัวพยาธินี้อาจจะใจหรือว่าสอนใสขึ้นไปที่หน่วยตาของคนเฮาได้หายแห้งกว่านั้นอาจจะใจหรือว่าจื้อปานเฮาภาษาชาวบ้านพื้นบ้านเอิ้นว่ามันจื้อขึ้นไปฮอดมันสมองของคนเฮาได้และนอกจากนี้ในน้ำลายของน้องแมวก็ยังเป็นพาหะหรือว่าภาษาชาวบ้านเอิ้นว่าเป็นตัวนำพาหละท่านผู้ฟังนำพาเอาเสื้อพยาธิวอภาษาเพื่อนบ้านพวกเฮาเพิ่นเอิ้นว่าจังได๋ภาษาประเทศใกล้เคียงนี่เพิ่นเอิ้นว่าพิษสุนัขบ้าแม่นบ่แต่ว่าภาษาบ้านเฮาที่เพิ่นเอิ้นพยาธิวอทั้งนี้ก็ย้อนว่าแมวนี่เป็นสัตว์หน้าคนเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยน้ํานมในทางการป้องกันก็คือผู้ที่เป็นเจ้าของแมวหรือว่าผู้ที่เลี้ยงแมวอยู่ในเฮือนซานนี่ก็ควรจะพาเอาแมวที่เป็นสัตว์เลี้ยงของตนเองนี้ไปพบสัตวแพทย์เพื่อให้เพิ่นทายพยาธิเป็นประจำทุกๆ2หรือว่า3เดือนก็บ่ควรให้แมวนี่มาเลียผิวหนังที่บริเวณที่มีบาดแผลมันจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงเลียผิวหนังปกตินี่ก็ถือว่าเสี่ยงอยู่ประมาณ 10-20% แต่ว่าถ้าบาดแผลแบบนี้คนเฮามีบาดแผลแล้วเกิดว่าเล่นกับแมวแล้วแมวมันเลียบาดแผลนี่ความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นสูงถึง80หรือ 95% อาจจะได้รับเสื้อใดท่านผู้ฟังนอกจากนั้นก็บ่ควรให้สัตว์เลี้ยงประเภทแมวนี้นั้นมาเลียตามหน้าตาของเฮาบางคนอุ้มแมวเด้หยอกกับแมวหอมแก้มแมวฮักหลายแมวมันก็ฮักเจ้าของคืนบัดนี้มันก็เลียหน้าเพิ่นก็ว่าดีใจว่าแมวนี้หอมแก้มตัวเองอันนี้บ่แม่นได้ท่านผู้ฟังถือว่าเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งหลีกเลี่ยงลูบหัวหรือว่าเกาคางแมวยอกเป็นแบบอื่นทักทายแบบอื่นบ่ให้แมวเลียจะเป็นการดีกว่าและหลังจากที่เฮาได้เล่นกับแมวได้จับได้บายแมวนั้นแล้วเฮาก็ควรที่จะล้างมือทุกครั้งเมื่อเฮาได้สัมผัสกับน้องแมวแล้วอันนี้ก็เอามาบอกมาเตือนถือว่าเป็นสิ่งที่พวกเราต้องได้ระวังเพราะว่าสัตว์เลี้ยงอยู่ในเฮือนซานมันอยู่คุกคีใกล้ชิดติดแทสกับมนุษย์เฮาจังซั่นแล้วก็ระมัดระวังโดยเฉพาะเฮือนใดที่มีเด็กเล็กเด็กน้อยเฮาก็ต้องได้เบิ่งแยงบ่ให้เด็กน้อยถูกแมวเลียน้ำลายของแมวอาจจะเป็นพาหะนำเสื้อไปสู่ลูกหลานของพวกเฮาได้เอาละตอนนี้พวกเขามาพักเปลี่ยนบรรยากาศไปหับฟังเสียงเพลงมวนๆก่อนบิดหนึ่งแล้วหลังจากนั้นจึงค่อยกลับขึ้นมาติดตามข้อมูลข่าวสารสารนะฮู้แล้วก็สิ่งที่น่าสนใจต่างๆอยู่ในระยะต่อไปของรายการ

0: บายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นอย่างคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือห้อนแหงแท้นี่
1: อืมเราเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยาน่ะ
0: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่น

0: ห่วยก็อยากกินอาหารแซ่บๆลาบก้อยซอยแซ่เพี้ยแล้วก็ต้มพลแบบขมๆแนวมันบำรุงผู้แล้ว
1: เออค่อยเข้าใจแล้วแนวแซ่บและบำรุงที่เจ้าเว้าแม่นสัตว์ป่าแม่นบ
2: ่พ่อแม่จงยุติการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคเถอะเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติอันล้ำค่าใดพร้อมทั้งมีความเสี่ยงต่อเชื้อพยาธิและสารเคมีน้ำอีก
0: สัตว์ป่ามันซอกอยู่หากินตามธรรมชาติอยู่ในป่าในดงบ่มีเชื้อพยาธิและก็บ่มีสารเคมีดอกลูกเอ้ย
2: พ่อแม่ฮู้บ่ว่าเชื้อพยาธิต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะผ่านมาเช่นพยาธิอีโบลาพยาธิทางเดินหายใจติดขัดหุนแหงพยาธิโควิด-19 แม่นมีต้นกำเนิดมาจากสัตว์ป่าใด
1: เออแม่นความลูกเว้าหั่นล่ะ
2: พร้อมนั้นการกินสัตว์ป่ายังมีความเสี่ยงต่อสารเคมีน้ำอีกเพราะว่านักล่าที่ได้สัตว์ป่ามาขายแม่นจะต้องได้ใช้เวลาในการเดินทางหลายมื้อจึงฮอดบ้านและพวกแม่ค้าที่นำเอาสัตว์ป่าออกมาขายอยู่ในเมืองแม่นต้องได้ใช้เวลาหลายวันจึงจะฮอดฉะนั้นพวกเขาจึงได้นำใช้สารเคมีเป็นต้นแมนสารฟอร์มาลินและสารกันบูดชนิดต่างๆใส่ในสัตว์ป่าเพื่อให้มันสดอยู่เสมอ
0: เออลูกเว้าถึงคันซั่นพวกเฮาก็หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคซะเพราะว่ามันมีความเสี่ยงหลายทั้งเป็นการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติอันล้ำค่านำอีกได
3: ้กินสัตว์ป่าบ่แม่นยาสู้กำลังแต่อาจพลาดพังถึงแก่ความตาย

0: แม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ่งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ่งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ่งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด้อ
2: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

ป่าไม้ธรรมชาติและที่ดินป่าไม้เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์การอนุญาตแห่งชาติซึ่งรัฐบาลเป็นผู้คุ้มครองอย่างรวมศูนย์และเป็นเอกภาพในทั่วประเทศสำหรับต้นไม้ที่บุคคลหรือการจะตั้งได้ปลูกตามเขตที่ได้จัดสรรให้ด้วยเหือแห้งหรือถิ่นฮ้อนของตนโดยการรับผู้เจ้าองค์การคุ้มครองป่าไม้และที่ดินป่าไม้แม่นกรรมสิทธิ์ของผู้ปลูกพร้อมกันปลูกปกปักษาป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์เพื่อการนำไส้และผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ไม้ขายเป็นสินค้าได้ยาวนานและยืนยง

ต่างคนต่างกินข้าวภาษาเว้าก็เลยต่างคนต่างอาบน้ำก็เลยเคียงต่างกันขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติกระจายเสียงผ่านทางคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการของพวกเขามีท่านได้รับฟังเป็นประจำวันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์ต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระน่าฮู้และก็สิ่งที่น่าสนใจต่างๆที่ล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์เอามานำเสนอมาเล่าสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำตั้งแต่เวลาบ่าย2 โมงเป็นต้นไปบ่ว่าท่านจะกำลังขับขี่รถลาพาหนะอยู่ตามถนนหนทางท่านที่กำลังเฮ็ดหัวสวนไร่นากสิกรรมอยู่ตามทุ่งไร่ทุ่งนาหรือว่าท่านที่ค้าขายอยู่ตามบริษัทห้างร้านอยู่ตามตลาดตลีรวมไปถึงรัฐกรเอกชนที่กำลังประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานต่างๆก็ล้วนแล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราไปนำได้ความฮู้บวกกับความบันเทิงมาพร้อมกันเพื่อนำเสนอต่อมิตรรายการท่านผู้ฟังซึ่งสามารถติดตามรับฟังได้เป็นประจำทุกๆมื้อเวลาบ่าย2 โมงเป็นต้นไปท่านผู้ฟังและได้บทบาทมวลซื่นกับเสียงเพลงมวลรวมทั้งสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วขอมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านในยามบ่ายและกลับคืนมาในระยะนี้ต้นกล้วยกานำเอาสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์มานำเสนอเราสู่มิตรรายการฟังอีกเช่นเคยเกี่ยวกับการดื่มน้ำหมากไม้สดหรือว่าน้ำหมากไม้คั้นสดนั้นบางครั้งอาจจะเป็นการเติมสารพิษหรือว่าสีสารพิษเข้าตับของคนเฮาโดยที่เฮาบ่ฮู้โตมันสิเป็นไปได้คือแนวใดพวกเฮามารับฟังนำกันท่านผู้ฟังการดื่มน้ำหมากไม้คั้นสดนั้นหลายๆคนก็อาจจะยังมีความเชื่อและก็เข้าใจว่ามันแซ่บมันสดชื่นมีวิตามินบำรุงร่างกายแต่ว่าหลายท่านอาจจะยังบ่ทันฮู้เทื่อว่าการดื่มน้ำหมากไม้คั้นสดเทียบเท่ากับการซักเอายาพิษเข้าตับเฮาโดยกงเป็นการเร่งความเท่าเร่งให้เซลล์อยู่ในร่างกายเฮานั้นเกิดความเสื่อมฝังบ่ฟิตท่านผู้ฟังมันสิเป็นไปได้คือแนวใดมารับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมถ้ายังเข้าใจผิดว่าการดื่มน้ำหมากไม้สดดีต่อสุขภาพอันนี้แม่นความคิดที่ผิดเนื่องจากว่าทางการแพทย์แพทย์หมอฮันเพิ่นได้ออกมาอธิบายถึงโทษและก็พิษภัยจากการดื่มน้ำตาลฟรุกโตสที่มันเสื่องซ้อนอยู่ในน้ำหมักไม้ที่เฮาคั้นสดเป็นน้ำตาลจากธรรมชาติที่คนเฮามักจะเข้าใจผิดว่าดีต่อสุขภาพแต่ว่าอันที่แท้จริงและแม่นอันตรายหลายกว่าที่เฮาคิดน้ำตาลฟรุกโตสนี่เป็นยาพิษต่อไมโตคอนเดรียก็คือโรงงานผลิตพลังงานที่ให้ห่างกายเอามาเป็นพลังงานถือว่าเป็นพิษด้วยกงที่ให้แหงกวนน้ำตาลสนิทอื่นๆหลายเท่าฟรุกโตสนี้จะถูกดูดซึมเข้าห่างกายได้ไวแบบที่บ่ต้องอาศัยฮอร์โมนอินซูลินเป้าหมายทวิตที่มันเข้าไปเมื่อเข้าสู่ห่างกายแล้วอวัยวะทวิตที่มันมุ่งหน้าเข้าไปหาก็แม่นตับตับนี้เป็นอวัยวะที่เป็นสิ่งทวิตแล้วก็มันจะไปเร่งการอักเสบอยู่ในตับและไกลเคชันที่อยู่ในตับเหตุให้ตับเกิดความเสื่อมเกิดสภาพการทำลายไมโตคอนเดรียเกิดความเสียหายเฮาสิรู้สึกอ่อนเพลียพลังงานลดลงง่ายหน้าตาก็สิหมองการเกิดไกลเคชันก็จะเหตุให้ผิวหนังของคนเฮานี้เหี่ยวย้อนว่าคอลลาเจนก็ถูกทำลายและก็เม็ดสีผิวของคนเฮานี่ก็จะเพิ่มขึ้นน้ำตาลฟรุกโตสนี่ถือว่าเป็นน้ำตาลธรรมชาติที่อยู่ในหมากไม้เมื่อเฮาเอาหมากไม้มาคั้นน้ำได้น้ำหมากไม้ออกมามันก็จะมีแต่น้ำตาลที่อยู่ในนั่นบ่มีกากบ่มีใยบ่มีเศษซากที่เป็นประโยชน์แบบนี้ถือว่าเป็นการเร่งให้น้ำตาลฟรุกโตสในนั้นนะเข้าสู่ตับสู่เซลล์ได้ไวที่สุดน้ำหมักไม้คั้น 100% โดยเฉพาะแล้วก็แม่นหมักไม้ที่มีรสชาติหวานหมักไม้ประเภทที่เป็นหมักไม้อบแห้ง
น้ำผึ้งธรรมชาติอันนี้ก็มีฟรุกโตสสูงเช่นกันน้ำอัดลมประเภทซอฟต์ดริงค์ที่มีฟรุกโตสประเภทคอนไซตรัปอันนี้ก็เช่นกันข้าวนมหวานชนิดต่างๆโดยเฉพาะหลักแมนเบเกอรี่อบข้าวนมอบอันนี้ก็มีน้ำตาลฟรุกโตสสูงฉะนั้นแล้วเฮาควรหลีกเลี่ยงบริโภคแต่พอดามพอดีท่านผู้ฟังควบคู่กันนั้นก็คือการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออันนี้จะช่วยลดความเสี่ยงจากน้ำตาลฟรุกโตสได้เอามานำเสนอเอามาเล่าสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังฟังเกี่ยวกับน้ำหมักไม้ 100% น้ำหมักไม้คั้นสดซึ่งโบเหลือกากโบเหลือใหญ่แล้วเหลือแต่น้ำตาลฟรุกโตสจากธรรมชาติโดยตรงกินเข้าไปปุ๊บตับดูดซึมเอาไปครับต่อมาก็เกิดไขมันหุ้มตับแล้วบัดนั้นจังซั่นล่ะก่อนจะพิจารณาก่อนจะรับประทานก่อนจะดื่มน้ำหมักไม้ให้พิจารณาดีๆก่อนท่านผู้ฟังตอนนี้พวกเรามาเปลี่ยนบรรยากาศไปรับฟังเสียงเพลงมวนๆสักก่อนบึดหนึ่งแล้วหลังจากนั้นจึงค่อยกลับขึ้นมาติดตามสิ่งที่น่าสนใจต่างๆอยู่ในไหล่เนี่ยต่อไปของรายการนำกัน

0: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: ป่าไม้แม่นทรัพยากรธรรมชาติที่มีระบบนิเวศเฉพาะซึ่งประกอบด้วยชีวนานาพันธุ์แหล่งน้ําและดินป่าไม้โดยมีต้นไม้นานาชนิดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือปลูกขึ้นในพื้นที่ป่าป้องกันป่าสงวนและป่าผลิตเพื่อคุ้มครองปกปักษาพัฒนานําใช้และกวดการทรัพยากรป่าไม้และที่ดินป่าไม้ให้ได้แบบเงินยงเป็นท่าแห่งประกอบส่วนของในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ
3: คนท่านนานปีจนถึง
2: คนลาวทุกคนจงหวมแห่งหวมใจกันปฏิบัติกฎหมายป่าไม้ให้ได้อย่างเข้มงวด

0: พยาธิไข่ยุงลายหรือพยาธิไข่เลือดออกสามารถป้องกันได้โดยบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติหลักการหาปอฉะนั้นถ้าทานหรือคนในครอบครัวของทานตลอดฮอดการมีส่วนร่วมของชุมชนจงได้พร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติหาปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์และเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเหือนและนอกเหือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำและพัดถูภาชนะเซนเต้าดอกไม้น้ำหองตินตู้ถ่านหองจอกน้ำ3ปล่อยป่าหางนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงบ่ให้มีน้ำข้างน้ำกระโปะกระป๋องหางลิ้นอย่างตินรถเก่า5ปฏิบัติเป็นประจำทุกๆอาทิตย์และถ้าเป็นไข้บ่ให้เสื้อยามากินเองบ่ให้ปินป่วยอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์เพื่อปินป่วยอยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
1: ปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็บ่ใช่จักเป็นพยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกได้ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: ไม้ลำเดียวล้อมหัวบ่ควยไผบ่พร้อมแปลงบานบ่เหืองขณะนี้ท่านกำลังให้แกติดตามรับฟังรายการเพลงหยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติกระจายเสียงผ่านทางคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการของพวกเรามีให้ท่านได้ฟังเป็นประจำวันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์ต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระน่าฮู้และก็สิ่งที่น่าสนใจต่างๆเอามานำเสนอเอามาเล่าให้มิตรรายการทุกๆท่านได้ติดตามรับฟังเป็นประจำตั้งแต่เวลาบ่าย 2:00 เป็นต้นไปอยู่เคียงข้างท่านผู้ฟังที่กำลังคุ้นเคี้ยวปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่บ่ว่าท่านจะกำลังขับขี่พาหนะอยู่ตามถนนทางกำลังปลูกฝังเลี้ยงสัตว์อยู่ตามหัวสวนไร่นากำลังค้าขายอยู่ตามบริษัทห้างตลาดตะลีรวมถึงรัฐกรเอกชนที่ประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานต่างๆก็สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเขาไปนำได้ได้ทางความรู้และความบันเทิงไปพร้อมกันและมาฮอดนี้นั้นเวลารายการของพวกเราก็หยับจอมอกเข้ามาแล้วไกลจะหมดเวลาลงก็ให้มิตรรายการได้พบกันวันซื่นกับเสียงเพลงไปจนกลัวเวลารายการนั้นจะสิ้นสุดลงหลังจากนั้นแล้วต้นกล้วยก็ต้องได้ขอลามิตรรายการไปแต่เพียงเท่านี้กลับคืนมาพบกันได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้นั้นขอให้ความสุขและความสุขดีจงเกิดมีแก่มิตรรายการทุกๆ ท่านสบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นชั่วโมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นชั่วโมงเสสมบูรณ์กำหนดยุทธศาสตร์สร้างให้กลายเป็นแขวงเสื่อมโยมเสื่อมโจทย์เนื่องจากมีที่ตั้งภูมิสันฐานที่เหมาะสมเป็นทางผ่านระหว่างบรรดาแขวงภาคกลางกับภาคเหนือมีเส้นทางเที่ยวได้ทรงระดูและมีสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามท่านบัวพันธ์อินทปัญญาประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเสสมบูรณ์ให้สัมภาษณ์ต่อนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเมื่อบดลมนิว่าเสสมบูรณ์มีที่ตั้งภูมิสันฐานที่เหมาะสมแก่การเสื่อมโยมเสื่อมโจทย์โดยเฉพาะการจราจรสินค้ากับบรรดาแขวงใกล้เคียงเป็นต้นเสียงควางเวียงจันทน์นครหลวงเวียงจันทน์บริคำไซคำมวลและอื่นๆสิ่งที่การน้ำแขวงกำลังเล็งหีบห้อนจัดตั้งปฏิบัติในปัจจุบันแม้นการปรับปรุงฟื้นฟูเส้นทางสายสำคัญที่เปรย์ขึ้นใหม่เพื่อให้เที่ยวได้สะดวกสบายพ้นเด่นแม้นก่อสร้างทางเบตงเสริมเล็กระวางบ้านน้ำย้อนหาบ้านน้ำสาร
2: เป็นโครงการพัฒนาเส้นทางเสื่อมโยมเสื่อมโจทย์เฮาก็ซุ้มใส่บรรดาเส้นทางที่เป็นจุดซุ้มโดยเฉพาะทางที่เสื่อมจอดบรรดาแขวงไซสุวรรณกับแขวงเพื่อนมิตรโดยเฉพาะแขวงสิงขว้างนี่ก็เฮาก็ซุ้มใส่เฮ็ดให้การไปมามีความสะดวกได้หลายขึ้นกว่าเก่าต้นปี2016ให้พวกเฮาก็เซ็นสัญญาก่อสร้างโครงการใหม่สำหรับอยู่ภายในแขวงของเฮาแต่นำย้อนหาน้ำสาดในเส้นสัญญา CA แหละโครงการนี้เป็นโครงการที่พวกเราได้ซุ้มใส่โดยน้ำใส่ท่าแห้ง414เขามาพัฒนาโดยการสร้างเป็นทางเบตงเสริมเล็ก
1: ท่านบัวพันธ์อินทปัญญาให้ฮู้ตื่มว่าการก่อสร้างทางเบตงเสริมเล็กระหว่างน้ำย้อนหาน้ำสาดแม่นำใส่งบประมาณของรัฐเป็นเขตจุดสุ่มพัฒนาโดยเฉพาะด้านพลังงานและโบเฮคาดว่าจะนำใส่เวลาก่อสร้าง2ปีถ้าก่อสร้างสำเร็จจะเฮ็ดให้การไปมหาสู่กันมีความสะดวกสบายหลายขึ้นกว่าเก่าจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
3: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวธนาคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่อง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นชั่วโมงเสสมบูรณ์กำหนดยุทธศาสตร์สร้างให้กลายเป็นแขวงเสื่อมโยมเสื่อมโจทย์เนื่องจากมีที่ตั้งภูมิสันฐานที่เหมาะสมเป็นทางผ่านระหว่างบรรดาแขวงภาคกลางกับภาคเหนือมีเส้นทางเที่ยวได้ทรงระดูและมีสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามท่านบัวพันธ์อินทปัญญาประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเสสมบูรณ์ให้สัมภาษณ์ต่อนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเมื่อบดลมนิว่าเสสมบูรณ์มีที่ตั้งภูมิสันฐานที่เหมาะสมแก่การเสื่อมโยมเสื่อมโจทย์โดยเฉพาะการจราจรสินค้ากับบรรดาแขวงใกล้เคียงเป็นต้นเสียงควางเวียงจันทน์นครหลวงเวียงจันทน์บริคำไซคำมวลและอื่นๆสิ่งที่การน้ำแขวงกำลังเล็งหีบห้อนจัดตั้งปฏิบัติในปัจจุบันแม้นการปรับปรุงฟื้นฟูเส้นทางสายสำคัญที่เปรย์ขึ้นใหม่เพื่อให้เที่ยวได้สะดวกสบายพ้นเด่นแม้นก่อสร้างทางเบตงเสริมเล็กระวางบ้านน้ำย้อนหาบ้านน้ำสาร
2: เป็นโครงการพัฒนาเส้นทางเสื่อมโยมเสื่อมโจทย์เฮาก็ซุ้มใส่บรรดาเส้นทางที่เป็นจุดซุ้มโดยเฉพาะทางที่เสื่อมจอดบรรดาแขวงไซสุวรรณกับแขวงเพื่อนมิตรโดยเฉพาะแขวงสิงขว้างนี่ก็เฮาก็ซุ้มใส่เฮ็ดให้การไปมามีความสะดวกได้หลายขึ้นกว่าเก่าต้นปี2016นี่พวกเฮาก็เส้นสัญญาก่อสร้างโครงการใหม่สำหรับอยู่ภายในแขวงของเฮาแต่นำย้อนหาน้ำสาดในเส้นสัญญา CA แหละโครงการนี้เป็นโครงการที่พวกเฮาได้ซุ้มใส่โดยน้ำใส่ท่าแห้ง414เขามาพัฒนาโดยการสร้างเป็นทางเบตงเสริมเล็ก
1: ท่านบัวพันธ์อินทปัญญาให้ฮู้ตื่มว่าการก่อสร้างทางเบตงเสริมเหล็กระหว่างน้ำย้อนหาน้ำซานแม่นำใช้งบประมาณของรัฐเป็นเขตจุดสุ่มพัฒนาโดยเฉพาะด้านพลังงานและโบเฮคาดว่าจะนำใช้เวลาก่อสร้าง2ปีถ้าก่อสร้างสำเร็จจะเฮ็ดให้การไปมหาสู่กันมีความสะดวกสบายหลายขึ้นกว่าเก่าจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาอ่าน
3: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโชคใหญ่หลวงมูลค่า
4: หลายการความรู้ทางด้านกฎหมายรายการนี้เราจะให้ทานได้รับฟังการสนทนาเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อเพิ่มทวี
5: รายละเอียดต่างๆแม่นติดตามรับฟังได้ในระยะหน้าเนาะแต่ว่าตอนนี้ฟังเพลงจากทางรายการก่อนแล้วจึงกลับมาพบกับรายการของพวกเราในระยะต่อไป

0: เสียงเพลงมวนๆก็ผ่านพ้นไปแล้วหวังว่าจะสร้างความเบิกบานมวลซื่นให้แก่ท่านผู้ฟังได้หลายพอสมควรเนาะและกลับเข้าสู่ระยะที่2ของรายการความรู้ทางด้านกฎหมายสำหรับระยะนี้ผู้ดำเนินรายการก็จะได้นำเอาข่าวการเคลื่อนไหวเวียกงานของแขนงการยุติธรรมมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังสำหรับมื้อนี้จะเสนอข่าวพนักงานลักแล่งแขวงไซสมบูรณ์ได้รับการยกระดับทางด้านกฎหมายและนิติกรรมเกี่ยวกับเวียกงานต้านการค้ามนุษย์ในท้ายเดือนกรกฎ2016ที่แขวงไซสมบูรณ์กระทรวงยุติธรรมได้เปิดชุดฝึกอบรมกฎหมายและนิติกรรมเกี่ยวกับเวียกงานต้านการค้ามนุษย์ให้แก่พนักงานลักแล่งของแขนงยุติธรรมแขวงไซสมบูรณ์โดยการเป็นประธานของท่านคำพันธ์บุญภาคมห้องรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมมีหัวหน้าห้องหัวหน้าแผนกยุติธรรมแขวงห้องการยุติธรรม5เมืองของแขวงไซสมบูรณ์คณะรับผิดชอบจากบรรดากรมที่เกี่ยวข้องของกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมทั้งหมดจำนวน40ท่านยิง6ท่านจุดประสงค์ของการฝึกอบรมในครั้งนี้แม้นเพื่อเป็นการโฆษณาเผยแพร่กฎหมายและนิติกรรมใต้กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องงานต้านการค้ามนุษย์แน่ใส่สร้างความรับรู้เข้าใจให้พนักงานลักแรงแขนงยุติธรรมแขวงไซสมบูรณ์ได้รับรู้ถึงสภาพการค้ามนุษย์ของโลกและในสปป.ลาวผลให้ของการค้ามนุษย์โดยเฉพาะบรรดาแม่หญิงและเด็กน้อยที่ถูกตัวเหยาะลอกลวงการแต่งดวงแอบแฝงกับคนต่างประเทศการเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงการให้การช่วยเหลือทางด้านกฎหมายจากการค้ามนุษย์การจัดตั้งปฏิบัติคำตัดสินของศาลในคดีค้ามนุษย์การร่วมมือสากลเกี่ยวกับเรื่องงานต้านการค้ามนุษย์ของแขนงยุติธรรมนอกนั้นก็ยังได้รับฟังการเผยแพร่ดำรัสว่าด้วยการโฆษณาเผยแพร่นิติกรรมเทคนิคเกี่ยวกับการโฆษณาเผยแพร่กฎหมายหลังจากนั้นผู้เข้าร่วมก็ได้มีการประกอบคำคิดคำเห็นและแลกเปลี่ยนบทเรียนในบรรดาหัวข้อต่างๆอย่างเป็นขบวนการฟื้นฟูแน่ใส่เหตุให้กฎหมายและนิติกรรมเกี่ยวกับเวียกงานต้านการค้ามนุษย์อยู่แขวงไซสมบูรณ์ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแน่ใส่ตานและสกัดกั้นการค้ามนุษย์ให้ลดน้อยถอยลงเทื่อละกาวท่านผู้ฟังที่หักแพงและที่ผ่านไปนั้นก็แม่นข่าวพนักงานลักแล่งแขวงไซสมบูรณ์ได้รับการยกระดับทางด้านกฎหมายและนิติกรรมเกี่ยวกับเวียกงานต้านการค้ามนุษย์ที่ว่าทางรายการของพวกเราได้นำมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังส่วนระยะหน้าผู้ดำเนินรายการก็จะได้นำเอาเนื้อในของกฎหมายมาเสนอมาอธิบายให้แก่ท่านผู้ฟังได้รับฟังสำหรับมื้อนี้ก็จะได้นำเอาเนื้อในเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของเด็กตามที่ได้กำหนดไว้อยู่ในกฎหมายว่าโดยการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของเด็กฉบับปี2023รายละเอียดต่างๆรับฟังได้ในระยะหน้าแต่ว่าตอนนี้ฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการก่อน
1: แม่เฮาขอเงินไปซื้อปืนตำราเฮียแน่เฮาก็จะเสี่ยงแล้วแต่ยังบ่มีปืนตำราคนครัวเลย
2: มึงอย่าโพดหลายขอแต่เงินที่กูให้มึงไปเฮียนก็เป็นบุญหัวมึงพอแหงแล้ว
1: แม่เอ้ยทุกมื้อนี้ลูกก็หับใส่ทุกคนในเฮือนจนบ่มีเวลาฮอดสิกินข้าวซ้ำ
2: มึงเถียงกูวะเอาให้มึงให้ลงไปโลดพ่อมึงก็บ่อยู่บ่มีใครช่วยมึงได้ดอกกูนี่นะเลี้ยงมึงมาแต่น้อยจนใหญ่นะแล้วมาเถียงความกูนี่วะบักลูกเมียน้อยเอ้ยย้อนแม่มึงนี่ซั่วญาติเอาผัวไปจับกูจึงเกิดมึงมาแล้วก็ตายปะมึงแม่มึงตายย้อนมึงนี่มึงชื่อไว้บักซั่วบักลูกเมียน้อยบักลูกเมียน้อยบักลูกเมียน้อย
3: เป็นอย่างพรหลานคือมานั่งไห้อยู่นี่คือบ่เข้าห้องครูบอกให้ค้นคว้าอาทิตย์หน้าจะเสงละได
1: หลานบ่มีปึ้มตำราสาวครูขอเงินไปซื้อแม่ก็บ่ให้มีแต่ด้ามีแต่ตีและก็มักว่านำหลานว่าบักลูกเมียน้อยบักซั่วหลานบ่อยากอยู่เฮือนนั้นอีกแล้วสาวครู
3: ใสสาวครูขอเบิ่งดูแม่ตีบ่อนใดปัดโทจนแดงจนซ้ำไปหมดคือมาเฮ็ดหุ่นแฮงแบบนี้กับเด็กน้อยพี่ลึกแท้เศร้าเศร้าสาวครูจะหาทางช่วยเหลือหลานเองเด้อเข้าห้องเรียนซะเอานี่ปื้มตำราเรียนตั้งใจค้นคว้าทำเรียนเด้อฮัลโหลสบายดีไอ้คำดี
4: สบายดีน้องมีอย่างให้ช่วยบ
3: ่คือว่าน้องมีเรื่องอยากขอคำปรึกษานำอ้ายแน่คือว่าลูกศิษย์ของน้องหั่นน่ะ เล่าเป็นลูกของเมียผู้ที่สองและแม่ของเล่านี่ได้เสียชีวิตแล้วเลยอาศัยอยู่น้ำพอแต่ละมือนี่เล่าถึกแม่เลี้ยงนี่ใส่เฮงงานถึกตบตีป้อยดาแล้วก็คมคูโดยเฉพาะใส่คำว่าที่หุนแหงกระทบต่อจิตใจเล่าเซนว่าบักลูกเมียน้อยบักซัวน้องเห็นเล่าไห้มาโรงเรียนตลอดถ้าเว้าใส่หูกันทุกมือทุกวันแบบนี้แม่นผู้ใหญ่ก็คงหับบ่ได้น้องเลยอยากฮู้ว่าในทางกฎหมายการกระทำแบบนี้นี่แม่นมีความผิดหรือบ่หรือแนวใด
4: โอ้เป็นแนวนี้ว่ะเป็นตาอีตัวน้อการกระทำของผู้ใหญ่ต่อเด็กแบบนี้มันก็บ่ถูกใดปัจจุบันนี้ได้มีกฎหมายว่าด้วยการต้านและสกัดกั้นการใช้ข่มเหงต่อมายิงในเด็กเพื่อปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของเด็กการกระทำในลักษณะแบบนี้นะเป็นการกระทำที่มีผลกระทบต่อร่างกายเด็กน้องนอกจากร่างกายก็ยังมีผลกระทบด้านจิตใจนะอีกเช่นว่าใช้คำเว้าเสียดสีเยาะเย้ยป้อยดาซึ่งได้กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา194การทำร้ายร่างกายบุคคลใดหากเฮ็ดให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บโดยเจตนาจะถูกลงโทษตัดอิสรภาพแต่6เดือนหา3ปีและจะถูกปรับไหมแต่3ล้านกีบหา10ล้านกีบและมาตรา207การป้อยดาบุคคลใดหากใช้วาจาเขียนหรือกระทำแนวหยาบซ่าใส่ผู้อื่นเพื่อให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ศรีอย่างให้แห้งจะถูกลงโทษตัดอิสรภาพแต่3เดือนหา1ปีหรือดัดสร้างโดยบ่ตัดอิสรภาพและจะถูกปรับไหมแต่1ล้านกีบหา5ล้านกีบ
5: ในกรณีที่พบเห็นเหตุการณ์ดังกล่าวหรือตกอยู่ในสภาพดังกล่าวแม่นสามารถโทรขอความช่วยเหลือนำสายด่วนต้านการฆ่ามนุษย์และการใส่ความรุนแรงต่อแม่หญิงและเด็กน้อยได้ที่เบอร์โทร1300สายด่วนกลุ่มตำรวจต้านและสกัดกั้นการฆ่ามนุษย์1362สายด่วนศูนย์ให้คำปรึกษาแม่หญิงและเด็กน้อย1512สายด่วนสหพันธ์กรรมบาลสนับสนุนโดยโครงการสนับสนุนทางด้านยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่การปกครองรัฐด้วยกฎหมายยูสปป.ลาวองค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนา
0: ขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการความรู้ทางด้านกฎหมายก็ยังอยู่กับผู้ดำเนินรายการศรีประภัยเพชรปฐุมมาท่านผู้ฟังที่หักแพงกลับมาพบกับรายการของพวกเราในระยะนี้ก็เป็นระยะที่3ของรายการซึ่งว่าเป็นระยะของการนำเสนอเกี่ยวกับกฎหมายซึ่งว่ามื้อนี้ผู้ดำเนินรายการก็จะได้นำเอาเนื้อในของกฎหมายมาเสนอหรือว่ามาอธิบายให้แก่ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังโดยเฉพาะแม่นเนื้อในเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของเด็กท่านผู้ฟังที่หักแพงคือดังที่พวกเรารับรู้นำกันแล้วว่าเด็กเป็นทรัพยากรอันล้ำค่าของชาติเป็นผู้สืบทอดภารกิจในการปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติซึ่งว่าเด็กในวันนี้ก็คือผู้ใหญ่ในวันหน้าย้อนแนวนั้นนอกพักและรัฐบาลก็เห็นได้ถึงความสำคัญของเด็กฉะนั้นในระยะที่ผ่านมารัฐจึงได้มีการกำหนดนโยบายและองค์นิติกรรมจำนวนหนึ่งที่ได้กำหนดเกี่ยวกับการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของเด็กการช่วยเหลือเด็กเวลาตกเป็นผู้ถูกเคาะหายและการกำหนดโทษใส่ผู้ที่ว่ากระทำผิดต่อเด็กแล้วแต่ก็ยังมีปรากฏการณ์ย่อท้อเกิดขึ้นในกลุ่มเด็กเส้นการเป็นโซเพนีเด็กถูกปะทิมการลิ้นกินฟูมเฟือยการติดยาเสพติดติดเหล้าหรือว่าการกระทำอื่นๆที่ผิดกฎหมายพร้อมเดียวกันนั้นก็ยังมีกลุ่มคนบดีสวยโอกาสหารายได้จากเด็กเส้นว่าการค้าขายเด็กการใช้ให้งานเด็กการยุยงส่งเสริมหรือว่าบังคับเด็กไปกระทำในสิ่งที่บ่ดีซึ่งว่าสิ่งเหล่านี้แม่นเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองนั่นเองท่านผู้ฟังนอกจากนี้เด็กจำนวนหนึ่งยังถูกปล่อยปะละเลยคาดการเอาใจใส่เบิ่งแยงเลี้ยงดูจากพ่อแม่ผู้ปกครองและสังคมซึ่งว่าทั้งหมดนี้มันแสดงให้เห็นว่าเด็กยังบ่ทันได้รับการปกป้องและช่วยเหลือเท่าที่ควรบ่ได้รับการเอาใจใส่ในการปิ้นปัวและรักษาสุขภาพขาดโอกาสในการพัฒนาทางด้านร่างกายมันสมองความรู้ความสามารถสนานเพื่อเป็นบ่อนอิงในการเคลื่อนไหวเวียกงานการปกป้องและช่วยเหลือเด็กจึงมีความจำเป็นได้มีกฎหมายเฉพาะ ดังนั้นในปี2006จึงได้หับห้องและประกาศใส่กฎหมายว่าด้วยการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของเด็กฉบับเลขที่05/2พ.ศ.ซึ่งว่าเป็นฉบับทำอิฐหลังจากนั้นกฎหมายฉบับดังกล่าวนี้ก็ได้รับการปรับปรุงมาเป็นฉบับเลขที่43/2พ.ศ.ลงวันที่17 กรกฎาคม 2023เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพตัวจริงในปัจจุบันซึ่งว่ากฎหมายฉบับปี2023นี้ประกอบมีอยู่13 ภาค 11 หมวด 82 มาตราซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงยุติธรรมในการสร้างและปรับปรุงกฎหมายฉบับดังกล่าวนี้ท่านผู้ฟังกฎหมายว่าด้วยการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของเด็กแม้เนื้อในละเอียดของแนวทางนโยบายของพรรคและรัฐเกี่ยวกับการปกป้องและพัฒนาเด็กในสปป.ลาวพิเศษแม้เป็นการยั่งยืนต่อสากลในการรับรู้ถึงความเอาใจใส่ของพรรคและรัฐบาลแห่งสปป.ลาวในการจัดตั้งปฏิบัติพันธะของตนต่อสนธิสัญญาสากลที่สปป.ลาวได้เข้าเป็นภาคีเว้ารวมเว้าเฉพาะก็แม่นสนธิสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและอีกสิ่งนึงที่สำคัญแม่นพวกเฮาต้องเข้าใจเป็นเอกภาพกันว่าการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของเด็กนี้แม่นการสร้างเงื่อนไขการตอบสนองบรรดาปัจจัยให้แก่เด็กได้รับการปกป้องและช่วยเหลือในแต่ละขงเขตของสังคมเพื่อให้เด็กนี้ได้รับสิ่งที่ดีในการพัฒนาบ่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายจิตใจมันสมองมีสุขภาพที่แข็งแรงได้รับการศึกษาการพัฒนาฝีมือแห่งงานบ่การมีส่วนร่วมในสังคมโดยที่ว่าบ่มีการจำแนกและได้รับการปกป้องในขบวนการยุติธรรมฉะนั้นกฎหมายว่าด้วยการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของเด็กจึงได้กำหนดบรรดาหลักการระเบียบการและมาตรการเกี่ยวกับการคุ้มครองและติดตามกฎการเวียกงานปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของเด็กเพื่อเฮ็ดให้เวียกงานดังกล่าวนี้ท่านผู้ฟังได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแน่ใจเฮ็ดให้รับประกันให้เด็กนี้ได้รับการปกป้องการช่วยเหลือและพัฒนาอย่างรอบด้านพร้อมกันนั้นก็ยังสามารถเชื่อมโยงกับภาคพื้นและสากลประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติซึ่งว่ารัฐได้ถือสำคัญและส่งเสริมเรื่องงานปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของเด็กเป็นอันสำคัญนั่นเองและท่านผู้ฟังอยู่ในกฎหมายว่าด้วยการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของเด็กนี้ก็ได้มีการกำหนดเนื้อในที่เป็นอันสำคัญไว้เป็นต้นว่าการรักษาสุขภาพของเด็กทะเบียนครอบครัวเด็กการเบิ่งแยงและการเลี้ยงดูเด็กการพัฒนาเด็กซึ่งว่าการพัฒนานี้ก็จะมีทางการพัฒนาทางด้านการศึกษาสำหรับเด็กการมีส่วนร่วมของเด็กพร้อมเดียวกันนั้นก็ยังมีการปกป้องและช่วยเหลือเด็กที่ต้องปกป้องเป็นพิเศษการสกัดกั้นการปิ้นปัวการฟื้นฟูสุขภาพบ่อและการฝึกวิชาชีพการแก้ไขคดีเด็กการสร้างความเข้มแข็งและความรับผิดชอบต่อเวียกงานปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของเด็กการกำหนดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของเด็กกำหนดให้มีกองทุนปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของเด็กและในกฎหมายฉบับดังกล่าวนี้ก็ยังได้กำหนดข้อห้ามต่างๆตื่มอีกเนาะและในเมื่อเฮาเว้าถึงการรักษาสุขภาพของเด็กก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดในการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของเด็กเนื่องจากว่าถ้าเด็กมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็จะสามารถพัฒนาด้านอื่นๆได้อย่างเต็มที่และเด็กก็จะต้องได้รับการรักษาสุขภาพขั้นต้นซึ่งจะต้องได้มีการเบิ่งแยงดูแลตั้งแต่อยู่ในท้องของแม่เป็นต้นมาเมื่อถือพาก็ต้องได้ฝากท้องเพื่อติดตามสุขภาพของแม่และเด็กและเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องได้รับยาหรือว่าวัคซีนกันพยาธิตามอายุของเด็กอย่างครบถ้วนนั่นเองและในนั้นเด็กก็ต้องได้รับการสนองโภชนาการอย่างเพียงพอกินอิ่มนุ่งอุ่นนั่นเองท่านผู้ฟังเพื่อว่าให้เด็กนี้ได้เติบใหญ่แข็งแรงดีพร้อมทั้งมีการสนองข้อมูลข่าวสารและการศึกษาทางด้านสุขภาพก็คือการรักษาสุขภาพที่สอดคล้องกับระดับวัยอายุว่าอายุซ้ำนี้จะได้มีการรักษาสุขภาพแนวใดใหญ่ขึ้นมาเด้ต้องมีการกินอาหารแนวใดเพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงและรวมไปถึงการบริการปิ้นปัวและการฟื้นฟูสุขภาพของเด็กในเวลาที่เจ็บป่วยก็สามารถไปปิ้นปัวอยู่โรงหมอได้ซึ่งบ้านเฮาก็มีทั้งโรงหมอเด็กหรือในโรงหมอที่บ่แม่นโรงหมอเด็กเฉพาะก็จะมีแผนกที่ว่ารับผิดชอบในการปิ้นปัวเด็กเฉพาะต่างหากมีการกวดการและติดตามสุขภาพของเด็กอย่างเป็นปกตินอกจากนั้นยังมีการบริการอื่นในการรักษาสุขภาพเด็กในขั้นต้นอีกด้วยและอยู่ในช่วงต้นของการนำเสนอ เนินนั้นผู้ดำเนินรายการก็ได้มีการเว้าถึงการแก้ไขคดีเด็กเนาะถ้าเฮาเว้าถึงการแก้ไขคดีเด็กในกรณีเด็กกระทำผิดจะได้ดำเนินการคือแนวใดซึ่งในนี้กฎหมายก็ได้กำหนดไว้ว่าเด็กที่มีอายุต่ำกว่า15ปีในเวลากระทำผิดจะบ่มีความรับผิดชอบทางอาญาหมายความว่าจะบ่ถูกลงโทษทางอาญาเช่นจะบ่ถูกลงโทษดัดสร้างโดยบ่ตัดอิสรภาพโทษตัดอิสรภาพที่มีกำหนดหรือโทษตัดอิสรภาพตลอดชีวิตและโทษอื่นๆที่เป็นโทษทางอาญาจะบ่ถูกลงโทษแต่ถ้าเป็นเด็กที่มีอายุแต่15ปีขึ้นไปแต่บ่ถึง18ปีในเวลากระทําผิดจะมีความรับผิดชอบทางอาญาเนาะท่านผู้ฟังซึ่งว่าศาลจะเป็นผู้ตัดสินลงโทษตามแต่ละกรณีนักหรือเบาลักษณะและความเป็นอันตรายของการกระทําผิดและดุลพินิจของศาลซึ่งการแก้ไขคดีเด็กนี้จะมีความละเอียดอ่อนเนาะท่านผู้ฟังในนี้จะดําเนินด้วย2รูปการคือ1การแก้ไขคดีเด็กทางด้านบริหารและ2การแก้ไขคดีเด็กตามกระบวนการยุติธรรมสำหรับการแก้ไขคดีเด็กทางด้านบริหารแม่นการแก้ไขโดยหน่วยงานใกล้เคียงคดีเด็กขั้นบ้านห้องการยุติธรรมขั้นเมืองหน่วยงานสืบสวนสอบสวนคดีเด็กและหน่วยงานอัยการเด็กซึ่งจะเป็นการแก้ไขทางด้านบริหารส่วนการแก้ไขคดีเด็กตามกระบวนการยุติธรรมแม่นดำเนินการสืบสวนสอบสวนการสัมภาษณ์การใกล้เคียงเกี่ยวกับการใช้แทนค่าเสียหายทางแพ่งการนำใช้มาตรการต่างๆของหน่วยงานสืบสวนสอบสวนคดีเด็กหน่วยงานอัยการเด็กและการพิจารณาตัดสินของศาลซึ่งวันนี้แม่นรูปการของการดำเนินคดีเด็กแต่ถึงอย่างไรก็ตามท่านผู้ฟังในการดำเนินคดีอาญาต่อเด็กที่กระทำผิดเด็กยังมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณานอกกระบวนการยุติธรรมถ้าว่าการกระทำผิดนั้นกฎหมายกำหนดโทษตัดอิสรภาพต่ำกว่า3ปีหมายความว่าจะบ่เอาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอาจเป็นกรณีของการกระทำผิดที่บางเล็กน้อยมีสิทธิ์ในการได้รับทราบข้อกล่าวหาและสิทธิ์ในการต่อสู้คดีมีสิทธิ์รับทราบว่าตนเองนั้นกระทำผิดอันใดและจะมีการต่อสู้คดีแนวใดมีข้อมูลหลักฐานยังในการต่อสู้คดีซึ่งเด็กมีสิทธิ์ดังกล่าวนี้มีสิทธิ์ได้รับการชี้แจงเหตุผลโดยมีพ่อแม่หรือผู้ปกครองและทนายความนักสังคมสงเคราะห์นักจิตวิทยาหรือว่าผู้ปกป้องตามกฎหมายเข้าร่วมนำในทุกขั้นตอนของการดำเนินคดีมีสิทธิ์ได้รับการปฏิบัติด้วยวิธีการที่ว่าเป็นมิตรต่อเด็กอย่างเหมาะสมโดยบ่มีการบังคับหน้าคู่บ่มีการใช้คำเว้าที่หยาบซาในทุกขั้นตอนของการดำเนินคดีอาญาได้รับการพิจารณาคดีอย่างว่องไวโปร่งใสและเป็นธรรมสิ่งนี้สำคัญหลายท่านผู้ฟังบ่ว่าเฉพาะแต่คดีเด็กทุกๆคดีที่เกิดขึ้นก็ต้องได้รับความโปร่งใสและเป็นธรรมที่สุดเนาะมีสิทธิ์ได้รับการปกป้องและคุ้มครองความปลอดภัยจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและได้รับการปกป้องทางด้านความลับก็คือคดีเด็กทุกคดีต้องเป็นความลับเป็นต้นว่าประวัติรูปถ่ายและข้อมูลส่วนตัวและมีสิทธิ์อื่นๆตามที่ได้กำหนดไว้อยู่ในกฎหมายและนี่ก็แม่นเนื้อในเกี่ยวกับการแก้ไขคดีเด็กซึ่งว่าเป็นหนึ่งในการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของเด็กนั่นเองสรุปสังรวมแล้วเด็กทุกคนนี้ต้องได้รับการปกป้องและช่วยเหลือได้รับการเอาใจใส่เบื้องแยงเลี้ยงดูจากพ่อแม่และผู้ปกครองต้องให้ความรักต้องให้ความเข้าใจและความอบอุ่นแก่เขาเจ้าเอาใจใส่เบื้องแยงทางด้านสุขภาพด้านการศึกษาทางด้านสังคมก็ต้องได้ให้โอกาสแก่เด็กในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆพร้อมเดียวกันนั้นพ่อแม่และผู้ปกครองนี้ก็ต้องได้มีการติดตามการเคลื่อนไหวของลูกเป็นอย่างดีได้เนาะท่านผู้ฟังเพื่อบ่ให้ลูกนี้ไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดและอบายมุขต่างๆบ่เข้าไปติดต่อพัวพันกับสิ่งที่บ่ดีต่างๆเนาะท่านผู้ฟังเพื่อให้เขาเจ้านี้มีอนาคตที่ดีและประกอบส่วนในการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าในอนาคตใดท่านผู้ฟังที่หักแพงและในทั้งหมดที่ผู้ดำเนินรายการเสนอผ่านไปนั้นก็แม่นหัวข้อความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของเด็กตามที่ได้กำหนดไว้อยู่ในกฎหมายว่าด้วยการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของเด็กฉบับปี2023หวังอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังจะได้รับรู้และเข้าใจเนื้อในดังกล่าวนี้ได้หลายพอสมควรแต่อยู่ในกฎหมายฉบับดังกล่าวนี้ยังมีอีกหลายๆด้านแต่ว่าเว ลาของพวกเฮาผัดไก่จะสิ้นสุดแล้วโอกาสหน้าผู้ดำเนินรายการก็จะทยอยนำเอาเนื้อในนั้นมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเติมอีกเนาะสถานมหอนี้ก็ต้องขอขอบใจท่านผู้ฟังที่ให้เกียรติติดตามมาฟังรายการของพวกเฮามาติดต้นจนจบท่านสามารถรับฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมายได้ทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์เวลาเก้านี้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมหอนี้ผู้ดำเนินรายการศิปภัยเพชรปฐุมาพร้อมโดยนายสังควบคุมเสียงต้องขอลาไปก่อนขอความสุขดีจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: พนักงานรัฐกรจะได้รับการคุ้มครองอย่างแดจากประกันสังคม
1: พนักงานรัฐกรทุกคนมีพันธะสมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคม 8% ของเงินเดือนประกันตนนอกนั้นรัฐบาลสมทบตืม 8.5% รวมเป็น 16.5% พอเข้าประกันสังคมในแต่ละเดือนส่วนสิทธิผลประโยชน์ที่พนักงานรัฐกรจะได้รับมีทั้งหมด8อย่างคืออุดหนุนอุบัติเหตุแห่งงานและพยาธิอาชีพการประกันสุขภาพออกลูกป่วยการเสียกำลังแห่งงานบำนาญเสียชีวิตและอุดหนุนสมาชิกครอบครัวอย่าลืมก่อนที่จะได้รับการคุ้มครองดังกล่าวรัฐกรต้องได้ประกอบแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนนำประกันสังคมก่อนเด้อ
2: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสังนาเมืองจันทบุรีนครหลวงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

สบายดีตอนอเมริกันเข้าสู่รายการประกันสังคมมีนัดกันเส้นเขาเส้นเคยเวลาดีๆแบบนี้ 15:30 ถึงเวลา 16:00 วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์กับรายการประกันสังคมอยู่กับสันติภาพนำหับใส่รายการนำเอาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวข้องกับสวัสดิการผลประโยชน์สำหรับสมาชิกประกันสังคมเพื่อรับประกันให้ท่านที่เป็นสมาชิกแล้วได้รับรู้ข้อมูลที่เป็นสิทธิผลประโยชน์ของตัวเองเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดมีการเสียสิทธิ์การเสียสิทธิ์หมายถึงยังหมายถึงการที่เรามีเงื่อนไขรับเงินอุดหนุนแต่เราบ่ได้มาขอเงินอุดหนุนอันที่หนึ่งอันที่สองมาขอทราบกายเงื่อนไขนะกายระเบียบการนะเป็นต้นแม่นการยื่นเอกสารของเงินอุดหนุนบ่ว่าจะเป็นเงินอุดหนุนระยะสั้นระยะยาวนะก็จะมีกำหนดระยะสั้นก็จะมีเงินเกิดลูกเงินป่วยการเงินเสียชีวิตนะก็ให้ยื่นเอกสารบ่เกิน3เดือนนะนับแต่มีเอกสารยังยืนจากหมอ

ให้เห็นเอกสารบ่เกิน6เดือนนะผ่านมาพนักงานรัฐกรเองก็ดีเกิดลูกมาแลนเอกสารยังมีความซักซ่าบางเทื่อกายไปโดนแล้วเนาะกาย3เดือนนี้แล้วเนาะบ่ได้มาขอเอาลูกจนฮอด1ปีบางคนจนลูกจนย่างได้ละอันนั้นมาขอเงินเกิดลูกแน่ว่าซั่นเงินบำเหน็จลูกว่าซั่นบ่ฮู้เหตุผลบ่ฮู้ว่ามีนโยบายอันนี้ก็บ่สามารถปฏิบัติได้เนาะเพราะว่ามันกายดนเกินที่จะเฮ็ดหนังสือเสนอพิจารณาน่ะเนาะหนังสือเสนอเพื่อนะเหตุผลความจำเป็นอย่างนั้นเนาะคำว่าระดับกายไปโดนแล้วมันก็เป็นความหยุ่งยากให้ได้เสียสิทธิผลประโยชน์เนาะแม้แต่การไปใส่บัตรอยู่หมอเช่นเดียวกันเนาะบ่ได้แจ้งเพิ่มคู่สมรสบ่ได้แจ้งเพิ่มลูกเวลาไปหมอบ่มีซื้อเพราะว่าบ่ได้แจ้งอัปเดตข้อมูลเข้าก็เฮ็ดให้เสียสิทธิผลประโยชน์ต้องได้จ่ายเงินเองเนาะอันนี้ก็แม่นเอิ้นว่าสิ่งที่อยากให้ทุกคนนะทุกท่านนะท่านผู้ฟังนี่แหละเนาะได้มีความนะเอาใจใส่เพิ่มขึ้นนะต่อการเป็นงานประกันสังคมของพวกเขาความจริงแล้วบ่จำเป็นต้องเข้ามาหาพวกเขาก็ได้นะเพียงแต่ยกโทรศัพท์โทรมาปรึกษาหารือเนาะบ่เข้าใจตัวใดหรือว่าอยากเชิญทีมงานประกันสังคมของพวกเขาลงไปอธิบายฮอดบริษัทฮอดองค์การจัดตั้งของรัฐเนาะจัดในนามกระทรวงบ่ได้ก็จัดในนามของกรมกองแผนกการก็ได้เนาะจัดเฉพาะโหลดนะหนังสือก็ใบเสนอกับหนังสือโดยหัวหน้ากรมมาโหลดสินะหัวหน้าแผนกมาโหลดหัวหน้าองค์การมาโหลดเพื่อเป็นผลประโยชน์ของพนักงานของท่านเนาะเพราะว่าระยะที่ผ่านมาทางประกันสังคมนี่เห็นไปเสนอลงเผยแพร่ในนามเป็นกระทรวงนะเพิ่นว่าบ่มีเงื่อนไขนะท่านเนาะเพราะว่าแต่ละกระทรวงก็แต่ละกรมก็ยุ่งยากเนาะที่จะเต้าโฮมกันก็ปฏิเสธนะทางพวกเขาไปก็เฮ็ดให้พนักงานหั่นแหละเนาะอันนะบ่ได้รับรู้ข้อมูลประกันสังคมแล้วก็เกิดมีกรณีเสียสิทธิผลประโยชน์ก็เฮ็ดให้เอิ้นว่ากระทบจิตใจเนาะของผู้ประกันตนเฮานี่แหละเฮาแนวจ่ายเงินทุกเดือนเด้บัดเกิดเหตุมาบัดใช้บัตรบ่ได้ก็ย้อนว่าไปบ่ถึกขั้นตอนอันที่1หรือว่าบ่ได้รับเงินโน่นก็ย้อนว่ามันยื่นเอกสารซ่าเห็นบ่เพราะว่าบ่ได้รับรู้ข้อมูลประกันสังคมเพราะแล้วเนาะก็อยากให้ทุกภาคส่วนเห็นความสําคัญเรื่องงานประกันสังคมเนาะซึ่งการลงโฆษณาเรื่องงานประกันสังคมของเฮาก็บ่ได้ติดพันค่าใช้จ่ายใดๆทั้งหมดเนาะก็บ่ได้มีค่าใช้จ่ายหมายความว่าลงโฆษณาให้ฟรีบ่ได้เสียค่ามีแผ่นพับมีกฎหมายลงไปให้พร้อมเพื่อให้ท่านได้ศึกษาด้วยตัวเองตื่มเนาะมีบทบรรยายส่งเป็นไฟล์ท่านพร้อมเนาะสามารถเบิ่งได้ผ่านมือถือเวลาว่างหั่นน่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางคณะนำประกันสังคมเพิ่นก็เห็นความสำคัญเวียกงานโฆษณาประชาสัมพันธ์นี้เนาะโดยดีตลอดมาและสำหรับรายการกบฏในมื้อนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งหัวข้อมื้อนี้ก็เอาใจพนักงานรัฐกรเนาะโดยเฉพาะแม่นหัวข้ออุดหนุนบำนาญภาครัฐอุดหนุนบำนาญภาครัฐกรระยะผ่านมาอาจจะเคยเอามาเว้าเนาะสำหรับอุดหนุนบำนาญภาควิชาอังกฤษเพราะว่าทั้งสองภาคนี้มันก็มีความคล้ายคลึงและก็แตกต่างกันนะมีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นคันว่าเอามาเว้าในหัวข้อเดียวกันเนาะทั้งภาครัฐภาควิชาอังกฤษภาคสมัครใจปนกันนี่ย่านมีรายการสิเกิดความสับสนเนาะก็เลยแยกมาเฉพาะอีกหัวข้อ1โดยเฉพาะแม่นมื้อนี้ก็เป็นบำนาญภาครัฐกรโดยซุปเปอร์แมนผู้ที่เป็นพนักงานรัฐกรเนาะก็รับฟังก็เป็นผลประโยชน์หรือว่าท่านใดบ่แมนรัฐกรก็ฟังนํากันได้นะเพื่อเป็นความรู้ในโอกาสต่างๆเนาะในงานบูธวางแสดงอย่างต่างๆ

ทำประกาศกรมนี่เปิดมักเซินไปห่วมขึ้นบรรยายท่านสามารถไปห่วมกิจกรรมตอบคำถอบคำถามเพื่อมีส่วนห่วมได้ครับของที่ระลึกจากทางประกาศสังคมในหลายๆโอกาสนั่นแหละเนาะแล้วก็สำหรับเงื่อนไขเงื่อนไขการรับอุดหนุนบำนาญสำหรับพนักงานรัฐกรเนาะอันที่หนึ่งก็คืออย่าลืมเนาะรัฐบัญญัติที่ได้มีการนะแจ้งออกมาเนาะอิงตามรัฐบัญญัติของประธานประเทศซึ่งในรัฐบัญญัติดังกล่าวได้มีการระบุเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงมาตรา34และ38ในกฎหมายเนาะ34และ38ในกฎหมายว่าด้วยการประกาศสังคมฉบับเลขที่ 54/2/พ.ศ.เปลี่ยนแทนแล้วหมายความว่าในกฎหมายนะยังรักษาคือเก่าแต่เฉพาะมาตรา34และ38นี้เปลี่ยนบ่ให้ใส่ตัวเก่าเอาตัวใหม่ที่ระบุอยู่ในรัฐบัญญัติก็คือมติของสภาแห่งชาติเนาะเลขที่162ลงวันที่30พฤษภาคม2025ฮะแล้วเนาะก็ใส่จนว่ามีการเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเฉพาะมาตรา34และ38เท่านั้นในภาครัฐนะบำนาญภาครัฐเงื่อนไขก็คือแมนปีประกันตน25ปีขึ้นไปหญิงชายคือกันเนาะ25ปีขึ้นไปเพศหญิงอายุ55ปีขึ้นไปนะคันว่าเมื่อเทียบใส่นโยบายระเบียบเก่าเงื่อนไขเก่าก็แมนหมายความว่ายังคือเก่าสำหรับเพศหญิง5ปีขึ้นไปแต่สำหรับเพศชาย57ปีขึ้นไปหมายความว่า57ปีนี่แม่น560ปีนะต้องเข้ารับบำนาญเนาะ57ปี560ปีนะต้องเข้ารับบำนาญบ่ก่ายนี่ได้เนาะคันว่าอิงตามรัฐธรรมนูญก็คือมติของสภาแห่งชาตินี่นะเนาะหมายความว่าให้เพศชายนี่บำนาญไวขึ้นแต่เพศหญิงก็สามารถบำนาญตอน55สามารถบำนาญตอนอายุเกษียณ55ปีเนาะอันนั้นมันเงื่อนไขที่มีการปรับปรุงใหม่ในมาตรา34อยู่ในกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมฉบับเลขที่54/2/พ.ศ.หรือว่าสภาแห่งชาติและได้มีการกำหนดก็คือแมนผู้ที่มีปีการอันแยกเฉพาะต่างหากด้วยบัดนี้เด้อผู้ที่มีปีการ23ปีบ่ฮอด25ปีแต่ปกติบำนาญต้อง25ปีแต่ผู้ที่มีปีการ23ปีบ่ฮอด25ปีนี้ถ้าอายุครบเกษียณก็สามารถขอบำนาญก่อนได้เนาะก็สามารถขอบำนาญก่อนได้บ่จำเป็นต้อง25ปีถ้าว่าอายุครบเกษียณแล้วตอนเอิ้นว่าปีการ23ปีนะก็สามารถขอบำนาญได้แต่ว่าเพิ่นจะตัดเงินบำนาญลง 2% คันว่าขอบำนาญตอน24ปีตัดอยู่ 1% คันขอตอน25ก็คือบ่ได้ตัดเปอร์เซ็นต์นะหรือว่าส่วนห้อยอันนี้แมนผู้ที่อยากขอบำนาญก่อนก่อนปีการครบแต่ว่าอายุครบอายุครบเกษียณแต่ว่าปีการยังบ่ฮอดสามารถขอก่อนได้เนาะอันนี้แม่นอีกข้อนึงและนอกจากนั้นนะนอกจากนั้นสำหรับผู้ที่เข้าการปฏิวัติก่อนปี1975นะผู้เข้าการปฏิวัติก่อนปี1975หรือผู้เสียกับแรงงานประเภท1หาประเภท4และกับผู้ที่เฮ็ดเวียกเกี่ยวกับธาตุเบื่อเคมีสารพิษสารเคมีเนาะที่มีผลอันตรายต่อสุขภาพเนาะแต่5ปีขึ้นไปนี้โดยมีการยั่งยืนของแพทย์อายุเกษียณก็คือแมนเพศชายเนาะเพศชาย55ปีขึ้นไปเนาะเพศชายมัน55ปีขึ้นไปหมายว่าจากปกติ60ปี57หา60ปีแม่นตอน
55สามารถขอได้สำหรับผู้ที่อยู่ในเงื่อนไขบ่ว่าจะเป็นเสียกำลังงานประเภท1ครับประเภท4เฮ็ดเวียกเกี่ยวกับตัดเบื่อสารพิษสารเคมีนะหรือว่าเข้าการปฏิบัติก่อนปี1975นะอันนี้แมนสำหรับเพศชายส่วนเพศหญิงก็คือแมนสามารถขอตอน50ปีขึ้นไปก็ได้นะเฮ็ดเวียกติดพันกับสารพิษสารเคมีธาตุเบื่อนี่นะเนาะหรือว่าอยู่ในเป็นผู้เสี่ยงครับประเภทหนึ่งครับประเภท4นะหรือว่าเฮ็ดเวียกการปฏิบัติก่อนปี1975เนาะแต่ว่าเพิ่นสิจัดให้เป็นกลุ่มครับบำนาญอยู่ในบำนาญระยะที่3นะบำนาญระยะที่3ก็คือแม่นกลุ่มที่จะได้รับเงินอุดหนุนบำนาญอยู่ในระยะ70 5 85ส่วนน้อยนะ70 5 85ส่วนน้อยแล้วก็นอกจากนั้นในรัฐบัญญัติก็คือมติดังกล่าวได้มีการระบุเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับผู้ที่เฮ็ดเวียกในระบบเก่าก่อนปี1975นะก็คือแมนว่าเรื่องของการให้คิดไล่ปีการ3ปีได้ให้เท่ากับ1ปีการแล้วก็จัดให้อยู่กลุ่มบำนาญประเภท2นะสำหรับบำนาญประเภท2ก็คือจะได้รับเงินอุดหนุนบำนาญอยู่ในระยะ75ส่วนห้อย5 90ส่วนห้อยนะ75ส่วนน้อยหาก90ส่วนน้อยนะอันนี้ก็อาจจะมีความสับสนอยู่หลายอันเนาะสำหรับท่านผู้ฟังเพราะว่าจะมีการกำหนดในการเปลี่ยนแปลงในมาตรา34หลายข้อเนาะหลายข้อส่วนมาตรา38ที่มีการปรับปรุงก็คือว่าเรื่องของการคิดไล่อุดหนุนบำเหน็จเทื่อเดียวนะอุดหนุนบำเหน็จเทื่อเดียวเอาเป็นวาระยะต่อไปซะจึงมาโอ้มาลมให้มีรายการได้ฟังกันตื่มเนาะเกี่ยวของกับหัวข้อดังกล่าวในมาตรา34และ38เกี่ยวของกับอุดหนุนบำนาญและบำเหน็จสำหรับพนักงานรัฐกรเอาเป็นวาระยะต่อไปตอนนี้ให้มีรายการรับฟังหนึ่งเพลงจากทางรายการ

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามฟังรายการประกันสังคมนะในทางขึ้นวิทยุกระจายเสียงสาด FM 103.7 MHz นะอยู่กับโฆษกสันติภาพนะนำเอาหัวข้อเกี่ยวข้องกับอุดหนุนบำนาญ นะมาโอมาลมให้มีรายการได้ฟังโดยสปอร์แมนอุดหนุนบำนาญภาครัฐกรนะเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการกำหนดนะที่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือในมาตรา34และ38นะเป็นรัฐบัญญัติของประธานประเทศและก็ทางเป็นมติเนาะของทางสภาแห่งชาติเลขที่162ลงวันที่30พฤษภาคม2565เนาะมาโอมาลมให้เมริกันได้ฟังเกี่ยวของกับการคุ้มครองอุดหนุนปั๊มนั้นนะภาครัฐกรประเด็นก็คืออาจจะมีว่าเรื่องของการปรับปรุงบางอันนะบางอันเนาะทบทวนในนึงก็คือแม่นปีการก็แม่น25ปีนะเพชรนิ่ง55ปีขึ้นไปเพชรทรายแม่น57ปีที่ว่ามีการปรับปรุงเนาะ560ปี57 560ปีเนาะเพชรทรายต้องได้เข้ารับบำนาญส่วนผู้ที่อายุครบเกษียณแต่ว่าปีการบ่ทันฮอดก็สามารถขอรับบำนาญไว้ก็คือแม่นตอน23ปีเนาะสามารถขอปีการ23ปีอายุครบเกษียณสามารถขอรับบำนาญได้แต่ว่าเพิ่นจะตัดอยู่ 2% นะเงินบำนาญขอตอน24ปีปีการเนาะอายุครบเกษียณก็ขอได้แต่ว่าเพิ่นจะตัดอยู่ 1% สำหรับบำนาญและก็นอกจากนั้นก็คือสำหรับผู้ที่เฮ็ดเวียกเกี่ยวข้องกับธาตุเบือสารพิษสารเคมีเนาะมีความเสี่ยงต่อสุขภาพเนาะมีการยั่งยืนของแพทย์เนาะเฮ็ดเวียกในติดพันกับสารพิษสารเคมี5ปีขึ้นไปเนาะหรือว่าเป็นผู้เสี่ยงกับรายงานประเภท1ครับประเภท4หรือเป็นผู้ที่เข้าการก่อนปฏิบัติเนาะก่อนปี1975กลุ่มนี้แม่นถึงจัดให้อยู่เป็นผู้รับบำนาญอยู่ในระยะที่3เนาะซึ่งในระยะที่3ก็เงินบำนาญอยู่ในระยะ75 85ส่วนห้อยนะอันนี้แม่นทบทวนในระยะเบื้องต้นที่ว่าโอ้เราให้มีรายการให้ฟังเนาะวันนี้เกี่ยวข้องกับมาตรา38สำหรับผู้ที่จะขอเข้ารับบำเหน็จหมายความว่าลาออกเพื่อไปสร้างเศรษฐกิจครอบครัวสำหรับพนักงานรัฐกรเนาะในนั้นผู้ที่จะขอเข้ารับบำเหน็จก็คือแมนวิธีการคิดไรนะเพิ่นจะเอา85ส่วนห้อยจะเท่ากับ85ส่วนห้อยไปคูณใส่เงินเดือนสุดท้ายแล้วไปคูณให้ 1.5 เดือนนะแล้วไปคูณให้ 1.5 เดือนแล้วไปคูณให้จำนวนปีการของผู้เกี่ยวนะอีกทีนึงก็คือเอา85ส่วนห้อยไปคูณให้เงินเดือนนะเงินเดือนสุดท้ายของผู้เกี่ยวไปคูณให้ 1.5 แล้วก็ไปคูณให้ปีการนะแต่ก่อนแล้วแม่นเอาเงินเดือนสุดท้ายไปคูณให้ 1.5 ไปคูณให้ปีการแต่ว่าปัจจุบันแม่นเอาเงินเดือนสุดท้ายไปคูณให้ 1.5 ไปคูณให้ปีการแล้วไปคูณให้85ส่วนห้อยอันนั้นคือเป็นเงินบำเหน็จที่ทานจะได้ครับนะที่ทานจะได้ครับสำหรับผู้ที่อยากออกไปสร้างเศรษฐกิจครอบครัวนะสำหรับท่านที่อยากออกไปสร้างเศรษฐกิจครอบครัวแปลว่า85ส่วนห้อยไปคูณใส่เงินเดือนสุดท้ายนะแล้วไปคูณใส่ 1.5 ไปคูณให้จำนวนปีการของบุคคลอันนั้นคือเงินบำเหน็จนะเพื่อไปสร้างเศรษฐกิจครอบครัวให้เข้าใจว่าบำเหน็จก็คือแมนจะได้เงินเป็นก้อนอยู่แต่ว่าจะบ่ได้เป็นสมาชิกประกันสังคมแล้วหมายความว่าจะถูกตัดออกจากฐานข้อมูลประกันสังคมแตกต่างจากผู้ที่รับอุดหนุนบำนาญ นะผู้ที่รับอุดหนุนบำนาญก็คือจะได้รับการคุ้มครองต่อไปอีกนะเพราะว่าจะเป็นบริจาคเงินสมทบ2มาจะเป็นผู้รับเงินสมทบแทนนะก็คือแม้ประกันสังคมจะโอนเงินเข้าบัญชีในแต่ละเดือน3นะ
จะสามารถใช้บัตรประกันสังคมได้ปกติพร้อมโดยครอบครัวนะ4เกิดมีการเสียชีวิตได้เงินเสียชีวิต5คณะครอบครัวครบเงินไข่เงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวหรือว่าเงินใหม่ประกันสังคมยังจะไปเลี้ยงดูครอบครัวของผู้เกี่ยวเนาะหมายความว่ารับเงินอุดหนุนใหม่และการลูกกำพร้าเลี้ยงดูลูกไป68ปีเนาะก็ถือว่ายังคุ้มครองยาวนานเนาะก็ยังคุ้มครองยาวนานบัดนี้การคิดไล่เงินอุดหนุนเนาะการคิดไล่เงินอุดหนุนสำหรับภาครัฐนี่แม่นบ่ยากเนาะเพิ่นได้มีการกำหนดเองตามระยะเข้ารับบำนาญเนาะเองตามระยะเข้ารับบำนาญก็คือนะผู้ที่รับบำนาญประเภทหนึ่งแม่นผู้ที่เฮ็ดเวียกแต่ปี1955 54ขึ้นหลังจะได้รับเงินบำนาญอยู่85 100% หรือว่า100ส่วน100เนาะผู้บำนาญระยะที่1หมายความว่าผู้ที่เฮ็ดเวียกก่อนปี1954เนาะจะได้รับเงินบำนาญอยู่ในระหว่าง85 100ส่วน100หรือว่า 100% นะอันที่2ผู้ที่รับบำนาญในระยะที่2แมนระยะเฮ็ดเวียกระหว่างปี1955หาดปี1974ก่อนปลดปล่อยเนาะก่อนปี1975ก็คือในระยะ1955-1974จะได้รับเงินบำนาญอยู่ในระหว่าง75หา90ส่วน100หรือว่า 90% ส่วนผู้บำนาญระยะที่3ก็คือแมนผู้ที่เฮ็ดเวียกนับแต่ปี1975เป็นต้นมาเป็นต้นมาเป็นต้นมานี่ก็คือมีกำหนดเช่นเดียวกันเนาะเป็นต้นมาก็คือมาฮอดเดือนธันวาปี2017เดือนธันวาปี2017กลุ่มนี้ก็จะได้รับเงินบำนาญระยะ3จะได้รับเงินบำนาญตามสุดแมน70ส่วน100หาสูงสุดแมน85ส่วน100และกลุ่มที่4ผู้ที่เข้ารับบำนาญในผู้ที่เฮ็ดเวียกในระยะ1มังกร2018เป็นต้นมาฮอดถึงปัจจุบันนะผู้ที่สังกัดรัฐหรือว่าเฮ็ดเวียกมาตั้งแต่วันที่1มังกร2018มาถึงปัจจุบันจะได้รับเงินบำนาญอยู่ในระหว่าง60ส่วน100หา75ส่วน100สูงสุดเนาะ75ส่วน100บ่เกิน75ส่วน100หรือว่าบ่เกิน 75% อันนี้ก็แม่นการคิดไล่สำหรับผู้รับอุดหนุนบำนาญภาครัฐเนาะก็จะมีระเบียบการที่เฉพาะแตกต่างจากนะพนักงานอยู่หัวหน่วยวิสาหกิจมาโอมาลมให้บริการได้ฟังในมื้อนี้เนาะก็ค่อนข้างจะมีข้อมูลรายละเอียดที่นะอาจจะเป็นกำหนดเนาะเป็นเงื่อนไขที่แตกต่างซับซ้อนหน่อยนึงแต่ก็ท่านว่าบ่เข้าใจก็สามารถโทรสอบถามหรือว่าให้ทีมงานของพวกเราได้อธิบายเพิ่มเติมก็ได้เนาะโทรมา1508ในโมงราชการเนาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับวันนี้เบิ่งเวลากันเหลือบ่หลายพบกับสวัสดิบาลได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกท่านว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม
1: สร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงลึกซึ้งและรอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีมินฮักแฟนรายการทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมพบกันในมื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทรับหน้าที่ดำเนินรายการมาพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 16:00 นจนถึงเวลา 16:30 ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และท่านสามารถรับฟังทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Radio Garden เพื่อรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีรวมทางรายการชีวิตติดพันสังคมซึ่งจะได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับทุกท่านได้รับฟังบ่ว่าจะเป็นข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวการศึกษาการกีฬาปรากฏการณ์ย่อท่อเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมสิ่งสำคัญก็คือแผนพัฒนานโยบายของภาครัฐทางรายการก็จะมานำเสนอสู่ทานฟังมาพบกันต้นรายการมาฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการก่อนท่านผู้ฟังเพิ่นได้ออกแจ้งเกี่ยวกับการยุดออกปื้มสัมมโนครัวแบบเก่าและหันมานำใส่หนังสือยั่งยืนข้อมูลสัมมโนครัวแทนห้องการกระทรวงป้องกันความสงบแจ้งถึงห้องการบรรดากระทรวงองค์การเทียบเท่าสภาแห่งชาติองค์การปกครองท้องถิ่นผู้ประกอบการทหารตำรวจและประชาชนบรรดาเผ่าในขอบเขตทั่วประเทศเกี่ยวกับได้ยุดเซาการออกปื้มสัมมโนครัวให้พลเมืองลาวแบบเก่าหันมาจดทะเบียนสัมมโนครัวแบบอิเล็กทรอนิกส์แบบทันสมัยและหันมานำใส่หนังสือยั่งยืนข้อมูลสัมมโนครัวแบบฟอร์มสค .07ตามระเบียบหลักการของกระทรวงป้องกันความสงบแทนปื้มสัมมโนครัวแบบเก่าสำหรับบุคคลและครอบครัวที่มีปื้มสัมมโนครัวออกให้ในระยะผ่านมาก็ยังสามารถนำไส้ได้จนกลัวจะมีการแจ้งการลบล้างส่วนบุคคลและครอบครัวที่มีข้อมูลสัมมโนครัวอยู่ในระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วแม่นให้นำไส้หนังสือยั่งยืนข้อมูลสัมมโนครัวแทนปื้มสัมมโนครัวแบบเก่าสำหรับพลเมืองผู้ที่มีบัตรประจำตัวดิจิตอลแล้วสามารถนำใส่บัตรประจำตัวดิจิตอลเป็นการยั่งยืนตัวตนของพลเมืองเพื่อประกอบธุรกรรมต่างๆได้เช่นเดียวกันภาคส่วนที่สามารถออกหนังสือยั่งยืนข้อมูลสัมมโนครัวแบบฟอร์มสค .07 มี3ภาคส่วนคือกรมคุ้มครองสัมมโนครัวและก่อสร้างหักฐานกองบัญชาการปกส.นครหลวงเวียงจันทน์ปกส.แขวงบรรดากองบัญชาการปกส.เมืองปกส.นครในขอบเขตทั่วประเทศบรรดากระทรวงองค์การเทียบเท่าองค์การปกครองท้องถิ่นทุกขั้นและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจงรับรู้อำนวยความสะดวกในการประกอบเอกสารเฮ็ดธุรกรรมต่างๆทางผู้ฟังที่หักแพงนี่ก็แม่นอีกหนึ่งข้อมูลข่าวสารแจ้งการของห้องการกระทรวงป้องกันความสงบเกี่ยวกับการยุดออกปื้มสัมมโนครัวแบบเก่าและหันมานำใส่หนังสือยั่งยืนข้อมูลสัมมโนครัวแทนทางรายการของพวกเฮามานำเสนอให้กับทุกท่านได้รับฟังในรายการเอาแล้วในตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศมวลซืนฟังเพลงจากทางรายการก่อนและอย่าต่อไปจึงมาสืบต่อรับฟังข้อมูลข่าวสารในหัวข้ออื่นๆกันเติมอีก

0: โหลสบายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวซมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: ก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล
2: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม
1: ขณะนี้ทานพวมให้เกียรติตามรับฟังรายการชีวิตติดพันสังคมที่พวมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกลับเข้ามาในรายการพวกเฮามาสืบต่อรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการตื่มอีกท่านผู้ฟังที่หักแพงในระยะผ่านมาหลายคนก็อาจจะได้ติดตามเกี่ยวกับเหตุการณ์คดียิงกันอยู่ห้านขายรถใหญ่อยู่ที่บ้านสำเกตก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมจะมานำเสนอให้กับทุกท่านได้รับฟังเจ้าหน้าที่วีซ่าเฉพาะปกส.เมืองสีโคตะบองได้รายงานให้ฮู้ว่าในวันที่24กรกฎาคม2026เวลา 17:50 นได้รับแจ้งว่ามีเหตุการณ์ยิงกันและจุดรถใหญ่อยู่ห้านขายรถใหญ่ตั้งอยู่บ้านสำเกตเมืองสีโคตะบองนครหลวงจันทน์จากนั้นจึงได้สมทบกับเจ้าหน้าที่ห้องตำรวจปกส.นครหลวงจันทน์และองค์การปกครองบ้านสำเกตลงเก็บกำข้อมูลอยู่สถานที่เกิดเหตุเห็นว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นแท้ผ่านการสืบสวนสอบสวนเก็บกำข้อมูลเบื้องต้นจึงฮู้ว่าในวันที่24กรกฎาคม2026เวลา 17:50 นได้มีท้าวบุญเหลือผู้ก่อเหตุปัจจุบันอยู่บ้านหนองพญาเมืองไซธานีนครหลวงจันทน์ขับขี่รถใหญ่ยี่ห้อเนต้าเข้ามาต่ำเอาประตูม่วนหน้าห้านขายรถใหญ่ของท้าวพรสีเฮ็ดให้ทะลุไปถึกรถใหญ่ที่จอดขายอยู่ในห้านเป็นรถกระบะยี่ห้อโตโยต้าวีโกแซมจำนวน6คันแล้วเท่าบุญเหลือจึงได้ลงจากรถม้าและได้เอาน้ำมันแอดซั่งที่เกี่ยมม้านำลาดใส่รถกระบะยี่ห้อโตโยต้าวีโก้แซมอีกจำนวน2คันแล้วเอาไฟจูดทางด้านหน้าของรถจากนั้นเท่าวงทองเจ้าของห้างขายรถใหญ่ที่อยู่ใกล้กันได้เข้ามาห้ามเท่าบุญเหลือให้หยุดเซาแต่ผู้เกี่ยวบ่ฟังจึงมีการพิเถียงกันเวลานั้นเท่าวงทองจึงเอาปืนสั้นบ่ฮู้สนิทออกมายิงใส่เท่าบุญเหลือจำนวน2ลูกเฮ็ดให้ลูกปืนถูกแอวเบื้องขวา1ลูกและถูกกกแขนเบื้องขวาอีก1ลูกได้รับบาดเจ็บสาหัสปัจจุบันแม่นอยู่ในขั้นตอนติดตามของแพทย์หมอและเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ต่อกับผลเสียหายในครั้งนี้ก็เฮ็ดให้รถกระบะยี่ห้อโตโยต้าวีโก้แซมจำนวน6คันมีรอยบุ้มส่วนรถกระบะยี่ห้อโตโยต้าวีโก้แซมอีกจำนวน2คันมันถูกไฟไหม้อยู่รวมทั้งหมดกระแมน8คันตีราคาผลเสียหายทั้งหมดแมน1,350ล้านกีบส่วนสาเหตุและแห้งจูงใจให้เท่าบุญเหลือไปก่อเหตุในครั้งนี้ก็ย้อนว่าเท่าวันไซเป็นพนักงานขายรถยูฮันเท่าพรสีได้ติดหนี้ค่ายาเสพติดประเภทยาไอ้ติดหนี้ผู้เกี่ยวจำนวน1,700,000กีบต่อกับเท่าวันไซพนักงานขายรถปัจจุบันเจ้าหน้าที่ปกส.เมืองสีโคตะบองก็ได้ดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายส่วนเท่าวงทองปัจจุบันยังเอาตัวลบหนีเจ้าหน้าที่ยังสืบต่อเก็บกำข้อมูลเพื่อนำตัวมาสืบสวนสอบสวนตามขั้นตอนของกฎหมายท่านผู้ฟังที่หักแพงนี่ก็เป็นความคืบหน้าและบางรายละเอียดเกี่ยวกับคดียิงกันอยู่ห้านขายรถใหญ่ที่บ้านสำเกตเอาละในตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศกันเติมฟังเพลงจากทางรายการเติมอีกระยะต่อไปจึงกลับมาพบกัน

0: พยาธิไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้โดยบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติละการหาปอฉะนั้นถ้าทานหรือคนในครอบครัวของทานตลอดฮอดการมีส่วนร่วมของชุมชนจงได้พร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติหาปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์และเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเหือนและนอกเหือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำและพัดถูภาชนะเซนเต้าดอกไม้น้ำหองตินตู้ถ่านหองจอกน้ำ3ปล่อยป่าหางนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงบ่ให้มีน้ำข้างน้ำกระโปะกระป๋องหางลิ้นอย่างตินรถเก่า5ปฏิบัติเป็นประจำทุกๆอาทิตย์และถ้าเป็นไข่บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปินป่วยอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์เพื่อปินป่วยอยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
1: ปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็บ่ใช่จักเป็นพยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกได้ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม
1: ที่หักแพงตอนหักทุกทานกับคืนเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมกับเข้ามาระยะนี้เป็นระยะสุดท้ายกันแล้วเอาและก่อนเวลาจะหมดลงนั่นมาฟังอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะฝากเตือนกันไว้เพราะว่าในปัจจุบันนี้ว่าเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์หรือว่าคอลเซ็นเตอร์ต่างๆนี่มีหลายในการตั้วยั่วหลอกลวงประชาชนก็เสียทรัพย์สินเป็นจำนวนหลวงหลายดังนั้นมื้อนี้จะมาเว้าเรื่องเกี่ยวกับการยึดลัก3บอป้องกันตนเองจากการหลอกลวงออนไลน์จากสแกมเมอร์ในขณะที่สังคมก้าวสู่ยุคดิจิตอลอย่างเต็มตัวอาชญากรรมออนไลน์ก็ได้พัฒนารูปแบบใหม่ๆอย่างต่อเนื่องโดยกลุ่มสแกมเมอร์หรือมิจฉาชีพออนไลน์มักอาศัยความไว้วางใจและความหีบห้อนของเหยื่อเพื่อหลอกลวงเงินหรือข้อมูลส่วนตัวดังนั้นการฮู้เท่าทันและมีสติจึงเป็นก็ป้องกันที่ดีที่สุดยึดถือหลักการ3บอเป็นแนวทางในการป้องกันตนเองได้บอที่1ก็คือบอเฝ้าตัดสินใจมิจฉาชีพมักใช้กลยุทธ์สร้างความตื่นตกหรือกดดันให้เหยื่อตัดสินใจในทันทีเช่นอ้างว่าบัญชีถูกระงับถูกรางวัลใหญ่หรือคนในครอบครัวเกิดเหตุเมื่อพบข้อความลักษณะนี้ควรตั้งสติและกวดสอบข้อเท็จจริงก่อนทุกครั้งท่านผู้ฟังดังนั้นบอที่1ก็คือบอเฝ้าตัดสินใจส่วนบอที่2ก็แม่นบอเสื่อง่ายบอควรเสื่อบุคคลหรือบัญชีซื้อออนไลน์โดยบอกวดสอบบอว่าจะเป็นการอ้างตัวเป็นเจ้าของหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐพนักงานธนาคารบริษัทขนส่งหรือการสร้างความสัมพันธ์เพื่อหลอกลวงก็ควรกวดสอบข้อมูลให้ละเอียดก่อนอย่าเฝ้าเสื่อง่ายเด้อบอเสื่อง่ายเนาะและบอตัวสุดท้ายก็คือบอให้ข้อมูลส่วนตัวห้ามเปิดเผยรหัส OTP รหัสผ่านเลขบัตรประจำตัวข้อมูลบัญชีธนาคารหรือไปกดลิงก์ที่ส่งมาจากแหล่งที่บ่น่าเชื่อถือพออาจนำไปสู่การสูญเสียข้อมูลหรือเงินในบัญชีได้กลยุทธ์ที่มิจฉาชีพนิยมใช้ในปัจจุบันในการหลอกลวงที่พบเรื่อยๆก็ได้แก่การซักชวนลงทุนที่อ้างผลตอบแทนสูงการหับจ้างกดไลค์กดแชร์เพื่อหับเงินการส่ง SMS หรือข้อความพร้อมลิงก์ปลอมอ้างสื่อธนาคารหรือหน่วยงานรัฐเพื่อหลอกให้ดาวน์โหลดแอปที่ฝั่งมาสแวร์รวมถึงการสร้างเพจขายสินค้าปลอมที่เสนอราคาถูกผิดปกติดังนั้นมื้อนี้ก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับวิธีป้องกันกันเบื้องต้นก่อนโอนเงินหรือเฮ็ดธุรกรรมออนไลน์ควรกวดสอบชื่อบัญชีหรือเบอร์โทรผ่านแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือควรเปิดใส่ระบบยืนยันตัวตน2ชั้นในบัญชีสำคัญและถ้าพบความผิดปกติควรตัดการติดต่อและบล็อกบัญชีนั้นทันทีถ้าหากเผลอกดลิงก์หรือว่าโอนเงินให้มิจฉาชีพแล้วควรรีบติดต่อธนาคารเพื่ออายัดบัญชีเก็บหักษาหลักฐานทุกอย่างและแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามกฎหมายและอีกหนึ่งข้อคิดสำคัญก็คือการป้องกันอาชญากรรมออนไลน์บ่แม่นอาศัยแต่เทคโนโลยีแต่ต้องอาศัยสติการกวดสอบและความรู้เท่าทันจงจื้อเสมอว่าบ่เฝ้าบ่เสือบ่ให้คือหลักการง่ายๆแต่ช่วยลดความเสี่ยงจากการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพออนไลน์ได้อย่างหลายเลยท่านผู้ฟังเอาอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อคิดหนึ่งข้อควรระวังเพราะปัจจุบันนี้มิจฉาชีพหรือว่าสแกมเมอร์ที่หลอกลวงนี่หลายแท้ๆมีสติท่านผู้ฟังปฏิบัติ3บอเนาะบ่เฝ้าตัดสินใจบ่เชื่อง่ายและบ่ให้ข้อมูลส่วนตัวเอาแล้วในตอนนี้เวลาจากทางรายการชีวิตติดพันสังคมหมดลงแล้วขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของเราตั้งแต่ต้นจนฮอดสุดท้ายสำหรับท่านใดบริษัทใดห้างห้านใดที่อยากให้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเป็นสื่อกลางในการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ติดต่อทีมงานการตลาดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021212435 020-555-22697มื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึงเวลา 17:00 นผ่านระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือ529เมตรและขึ้นสั่นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือ49เมตรและระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือท่านสามารถติดตามรับฟังทางเว็บไซต์ของวิทยุได้ที่ www.lnr.org.la มื้อนี้เป็นมื้อวันศุกร์แฮม9ค่ำเดือน8ปีมะเมียพ.ศ. 2569ซึ่งกงกับวันที่7สิงหาคม2566ท่านผู้ฟังบ่ทันบ่ได้มื้อกะฮอดวันศุกร์อีกแล้วเด้มื้อก็เป็นวันเสาร์วันอาทิตย์กะหลายๆแขวงหลายเมืองก็กล้าเกียมเข้าพรรษาแล้วก็กล้าเกียมมีการเปิดหน้าน้ําแล้วเด้หลายแขวงโดยเฉพาะก็มีสัมภาษณ์วังนึงก็จะเป็นหลวงพระบางอยู่ทางนครหลวงพระบางกับบุญทรงเฮือเดือน9อยู่หลวงพระบางเพิ่นก็จัดยังยิ่งใหญ่ปีนี้เพิ่นกะเกียมคักแน่ละในเดือน9เดือนกรกฎซึ่งมื้ออื่นนี้ก็มีอีกงานสําคัญหนึ่งก็คือเปิดหน้าน้ําแล้วเด้บุญส่งเรือทั้งงานส่งเรืออยู่ทั้งเมืองทุรคมแขวงเวียงจันทน์เพิ่นก็จัดยังยิ่งใหญ่คือกันตอนนี้พวกเขาจะไปสัมภาษณ์ทานคําพรจันทวงศักดิ์หัวหน้าห้องการวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเมืองทุรคมท่านจะไปฮู้เกี่ยวกับการกะเกียมว่าความพร้อมเป็นขึ้นอะไรปีนี้เพิ่นจัดมีกิจกรรมยังแน่มีเฮือสวงหลายเข้าหลายน้อยปานใดมีเฮือสวงมาจากไสแน่ในปีนี้แตกต่างจากปีผ่านมาคือแน่ใดทอดถอนบทเรียนจากปีผ่านมาคือแน่ใดตอนนี้เพิ่นอยู่ในรายการของพวกเฮาแล้วสบายดีท่านคําพร
2: เจ้าสบายดี
1: เจ้ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองท่าน
2: เจ้า
1: เป็นจังได๋เนาะปีนี้มื้ออื่นนี่จังได๋เนาะแม่นการจัดงานแข่งขันเฮือสวงอยู่ทางเมืองทุรคมแขวงเวียงจันทน์เฮาก็คือเปิดหน้าน้ําเนาะท่านเนาะ
2: โดย
1: มาฮอดปัจจุบันนี้กันก็เกียมแล้วก็ในจัดงานมื้ออื่นนี่เป็นขึ้นได้พร้อมแล้วบ่
2: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพข้าพเจ้าชื่อคําพรจันทวงศักดิ์กรรมการพรรคเมืองหัวหน้าองค์การวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเมืองทุรคมแขวงเวียงจันทน์โดยได้รับการมอบหมายจากการนําเมืองข้อรายงานเกี่ยวกับการจัดงานบุญช่วงเฮือ30ชีพายสิงขันท่านเลขาพรรคเมืองทุรคมซึ่งจัดขึ้นอยู่ที่ท่าน้ําเงือมบ้านเกินใต้เมืองทุรคมแขวงเวียงจันทน์โดยแม่นท่านอาหารลินดาแคมเงือมร่วมกับองค์การปกครองบ้านเกินใต้เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นการจัดงานบุญส่งเหือขึ้นในเทื่อนี้พอดีอยู่ในระยะต้นของงานบุญเข้าพรรษาปวารณาประจําปีพ.ศ. 2569กงกับวันที่8สิงหาคม2566และเป็นระยะที่ประชาชนบรรดาเผ่าชาวเมืองทุรคมกำลังบวรบัตรเข้านาปีพืชปลูกฤดูฝนติดพันกับการจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่7ขององค์คณะพรรคแขวงเวียงจันทน์และมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่8ของเมืองทุรคมไปพร้อมกับการสร้างขบวนการคำนับรับต้อนวันสำคัญอื่นๆของชาติของพรรคและในเดือนกันยาที่จะมาถึงนี้ก็มีบุญห่อข้าวประดับดินบุญห่อข้าวสลากซึ่งนอนอยู่ในฮีต12ของ14ที่ชาติลาวเฮาเคยนำพาปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่ดนนานข้าพเจ้าขอรายงานเติมอีกว่าการจัดงานขึ้นในครั้งนี้เพื่อเป็นการโฆษณาการท่องเที่ยวดึงดูดนักท่องเที่ยวทางภายในและต่างประเทศให้เข้ามาเที่ยวชมเมืองทุรคมหลายขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่ชุมชนเป็นการเต้าโฮมความสามัคคีนักกีฬาสีพายเรือส่วงฝึกซ้อมทักษะการพายเรือให้มีความคล่องแคล่วสำนิสำนานจนก้าวไปถึงการเป็นนักกีฬาสีพายเรือส่วงแบบมืออาชีพสร้างเงินไขให้สาวหนุ่มหันมาเล่นกีฬาและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ฮีตของการจัดงานบุญส่งเรือของชาวลองเงือมมีมาแต่ดนนานในเมื่อก่อนอาจจะมีแต่เรือส่วงเรือยาว55สีพายจากนั้นหลายปีผ่านมาได้มีการประยุกต์คนคิดส่งเรือ30สีพายเรือกีฬา12สีพายและเรือประเภทอื่นๆเพื่อรักษาไว้วัฒนธรรมอันเป็นมูลเสื้อฮีตของประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์นี้ให้ยาวนานอีกต่อไปการแข่งขันช่องเหงาแม่นกีฬาทางหน้าน้ำประเภท1จัดขึ้นเพื่อครอบครัวบูชาเจ้าที่เจ้าฐานเจ้าแม่น้ำวังป่าแสดงความฮู้บุญคุณต่อน้ำแม่น้ำให้คุณประโยชน์หลายอย่างต่อการดำรงชีวิตของคนเฮาเป็นต้นการคมนาคมการท่องเที่ยวการหาปลาการสนองน้ำเข้าสู่การผลิต การส้มไส้น้ำเข้าในครัวเรือนแต่ละวันการผลิตกระแสไฟฟ้าและอื่นๆถ้าขาดน้ำแม่นขาดชีวิตการบุญส่งเรือนยังเป็นการกระตุกสุขยู่การผลิตแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่แก้ไขความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินสร้างรายได้ทางกงทางอ้อมให้แก่พี่น้องประชาชนเป็นการสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติการเปิดปีท่องเที่ยวในปี2024ผ่านมาเพื่อโฆษณาส่งเสริมดึงดูดการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองระกมก็คือของแข่งกันอีกด้วยสำหรับเรือที่จะเข้าร่วมแข่งขันนี้เนาะมีทั้งหมด10ลำในนั้นมีเรือจากแขวงเวียงจันทน์จากนครหลวงเวียงจันทน์จากแขวงบุรีคำไซและแขวงสวรรณเขตเจ้า
1: โอ้เจ้ามี

0: ก็ถือว่าฝนตกเกือบทุกมือโดยเฉพาะแม่นนับแต่มือเฮาตั้งตลาดนัดเป็น 3-4 วันผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าดินฟ้าอากาศบ่อํานวยเนาะผู้มาขายเครื่องก็ถือว่าบ่คึกบ่คืนปานใดนั่นแหละเนาะก็รอท่าเบิ่งว่ามื้อนี้จะเป็นจังได๋เพราะว่ามื้ออื่นนี่ก็จะก้าวเข้าสู่มื้อเปิดงานจังเป็นทางการเนาะเจ้า
1: เจ้าและกิจกรรมนอกจากการแข่งขันเรือสวงนี่แล้วยังมีการวางแสดงของผลิตภัณฑ์ของประชาชนอีกแม่นบ่ท่าน
0: เจ้ากะคล้ายคือกับปีผ่านมาสําหรับกิจกรรมในงานบุญดังกล่าวก็จะมีการจ่ายเครื่องวางแสดงสินค้าประเภทเครื่องอุปโภคบริโภคและก็มีเครื่องเล่นเด็กน้อยและนอกจากนั้นก็ยังมีการครบงานด้วยวงดนตรีและก็อาหารการกินพื้นบ้านข้าวหลามปิ้งไก่คือปีผ่านมาแหละเนาะเจ้า
1: เจ้าเริ่มแต่มื้อใดไปนี่ตัววางแสดงนี้เริ่มแต่มื้อใดเป็นต้นไปนี่
0: สำหรับการวางแสดงมันมื้อนี้ก็เป็นมื้อที่6และมื้อที่7ก็มื้ออื่นก็ถือว่ากําหนด7วันเจ้า
1: โอ้แปลว่าเริ่มมาก่อนหน้านี้แล้วเนาะอันตัวนั้นวางแสดงเพื่อนั้นส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของประชาชนหรือว่าการนั้นส่งเสริมกันตลาดนี้เนาะแม่นเริ่มได้อาทิตย์นึงแล้วแม่นบ่นี
0: ่แม่นแล้วเริ่มได้อาทิตย์นึงแต่ว่าก็คือสภาพดินฟ้าบ่อํานวยก็ถือว่าบ่คึกคืนปานใดก็ฟังเบิ่งสภาพมื้ออื่นจะเป็นจังได๋เนาะ
1: อ๋อแปลว่าเริ่มแต่วันที่1สิงหามาพุ่นเนาะที่1ที่2สิงหามาเนาะเอ้ยกรกฎสิงหาแม่นล่ะเริ่มแต่วันที่1สิงหามาและท่านเห็นว่าปีนี้การวางจําหน่ายสินค้าของประชาชนการวางขายสินค้าของประชาชนนับแต่กะมือครบงานมาเนาะจนฮอด6มื้อมื้อนี้เห็นว่าเป็นจังได๋เมื่อเทียบใส่ปีผ่านมา
0: จะขอรายงานคืนเป็นจังซี่ตึมเพราะว่างานบุญดังกล่าวนี้เป็นบุญระดับบ้านของผู้ประกอบการเพิ่นเฮ็ดร่วมกับองค์การปกครองบ้านเกินใต้เนาะ
1: เจ้า
0: ว่าซั่นเท่าไปเนาะและสําหรับการเข้าร่วมวางแสดงสินค้าต่างๆนั้นอาจจะบ่คึกคืนเท่ากับบุญนั้นทรงเหงือกแขวงที่จัดอยู่เมืองนครคมคือปีผ่านมาหั่นเนาะ
1: แ
0: ต่ต่างเป็นการเปิดโอกาสกระตุ้นการท่องเที่ยวและก็ฝึกซ้อมสี่พายเพื่อก้าวเข้าสู่การแข่งขันนั้นช่วงเหงือกแขวงเวียงจันทน์ประจําปี2026ที่จะจัดขึ้นในอีกดนเนาะ
1: ตัวอยู่ของแขวงนี่จัดมื้อใดท่าน
0: สำหรับของแขวงมันจัดอยู่สถานที่หาดทรายแคมเงิมบ้านเกินคือเก่าแหละเนาะแล้วก็คาดว่าจะอยู่ในเดือน11เนาะตามการนําเพิ่นก็เคยลมให้ฟังว่าอยู่ในเดือน11ประมาณนั้นแหละเนาะถ้าคือกับทุกปีเนี่ยตัวนั้นจะเป็นงานใหญ่เนาะอันนี้ก็เป็นการฝึกซ้อมถือว่าคัดเลือกนักกีฬาก้าวเข้ามาสู่ช่วงเหงือ50 50พายก็คือ12สีภายที่จะจัดขึ้นในบุญซึ่งช่วงเหงือแขวงเวียงจันทน์เจ้า
1: โอ้เจ้าเจ้าเจ้าหลายคนก็สิบ่เข้าใจเนาะบางท่านก็สิว่าเอ้าจัดแล้วเป็นหยังต้นเดือนพฤศจิกจะได้เป็นงานใหญ่แท้ๆเป็นเดือนพฤศจิกก็อยู่บนเก่านี้ว่าซั่นซะ
0: เฮ็ดบนเก่าเจ้า
1: เจ้าที่ว่าเพิ่นจัดจะปี
0: ผ่านมาของผู้ประกอบการกับองค์การปกครองบ้านเด้อเพิ่นจัดขึ้นเพื่อโฆษณาการท่องเที่ยวหั่นแหละเนาะ
1: เจ้า
0: การท่องเที่ยว
1: เพื่อดึงดูดการท่องเที่ยวเข้าหาเมืองเฮานี่แหละเนาะเมืองโทรคมแต่ว่าก็เป็นการช่วงเฮือที่ว่ามีความสามัคคีหลายเพราะว่ามีหลายแขวงที่เพิ่นมาเข้าร่วมนําว่าจะเพื่อฝึกซ้อมนํากัน
0: รวมเป็น4แขวงเจ้า
1: 4แขวง
0: ก็ผ่านมาก็บ่เคยมีเฮือ30 4ภายนี่จักเทื่อเนาะผ่านมาก็มีแต่12แล้วก็55เนาะ
1: โ
0: อ้ปีนี้เป็นปีทํามิตรที่เมืองโทรคมอนุมัติให้ทดลองก็ว่าแม่นเนาะช่วงเฮือ30 4ภายบ่ฮู้ว่าจะเป็นพื้นฐานสําคัญใหครั้งต่อไปหรือบ่เพราะต้องอิงใส่ผลของการแข่งขันมื้ออื่นนี่เนาะจังสิฮู้ว่าเป็นจังได๋เนาะ
1: เจ้าและสภาพฝนตกอย่างต่อเนื่องนี่เว้าเรื่องความสะดวกหรือว่าความปลอดภัยทางน้ําน้ํานี่เฮาได้มีการเอาใจใส่จังได๋เพราะว่าปีนี้เป็นปีทําอิฐเด้ช่วงเหือ30 4ภายเฮาได้เอาใจใส่เข้มงวดขึ้นในต่อความปลอดภัยแก่สีภายที่สิลงแข่งขันในมื้ออื่นนี
0: ่สําหรับการกะเตรียมความพร้อมเตรียมรับมือต่อกับอันอุบัติเหตุทางน้ําน้ําต่างๆที่อาจบ่คาดคิดหั่นเนาะทางองค์การปกครองเมืองก็คือการนําเมืองได้แนะนําแล้วก็ชี้นําให้ผู้ประกอบการนั่นแหละก็คือองค์การปกครองบ้านเกินใต้ประสานสมทบกับภาคส่วนองค์การกระแดงเมืองเพื่อกะเตรียมเรือแล้วก็คณะผู้ชอบจัดการประมูลนั้นกะเตรียมเรือกรณีมีเหตุการณ์ฉุกเฉินพวกเฮาก็ให้มีความรับประกันมีความพร้อมแหละเจ้า
1: เจ้าแปลว่าเฮาก็เตรียมพร้อมรอบด้านแล้วเนาะแล้วมื้อนี้ตัวพามไสยังอยู่บ่อนเก่าบ่ท่านอยู่ไสอยู่จุดใด

0: โตงานน่ะนะบุญทรงเฮือบเบิ่งโทรคมนี่
1: ตัวนี้เป็นพามไซเพิ่นจะจัดอยู่เดินนั้นสามแยกไปทางบ้านหัดไซเนาะกะเขาเอิ้นว่าคุ้มสิคุณเมืองจะกลายจากเดินบุญทรงเหือแขวงที่ว่าจัดอยู่ทางคุ้มบ้านเกินกลางฮะอันนี้จะอยู่ในโซนของบ้านเกินใต้เจ้า
0: เกินใต้ก็แปลว่าฮอดสามแยกแล้วเลี้ยวขวาไปแม่บ่ทัน
1: มาฮอดสามแยกหัดไซก็เลี้ยวขวามาเส้นทางจะมุ่งหน้าไปทางหัดไซบุงพาวแหละเจ้าถ้ากลายตลาดบ้านเกินมา
0: โอ้กลายตลาดบ้านเกิดมาฮอดสามแยกแล้วเลี้ยวขวาเนาะข้ามขวาไป
1: เจ้
0: แม่
1: าน
0: บ่ทัน
1: แม่นล่ะ
0: อ๋อเจ้าเจ้าเจ้าพบว่าอย่างเพื่ออาดาโฆษณาให้ผู้ที่มวลชนที่ว่าอยากไปร่วมเสียร่วมสมการส่งแข่งขันส่งเฮือนี่สิได้ฮู้เดี๋ยวเพิ่นสิว่าไปซอกหาบ่ถูกเด้แปลว่าผ่านไซนี่มันเฮาฮอดสามแยกกายตลาดบ้านเกิดมาฮอดสามแยกแล้วเลี้ยวขวาข้ามขวาไปเจ้าไกลบ่จักแม่ทันที่เจอผ่านไซเฮานี่
1: จากสามแยกกันเขาเอิ้นว่าคุ้มไซสวัสดิ์อันหัดไซไปหาผ่านไซนี่ก็จะประมาณอยู่ประมาณ200เมตรนี่บ่ประมาณนั้นแหละจ้ะ
0: ประมาณ200
1: ก็ถือว่าแคมเงื่อมแล้วแหละน้ําเงื่อมเพราะน้ําเงื่อมคุ้มสี่คุณเมืองบ้านเกินไตเนาะ
0: เจ้าและ
1: แต่ว่าเขาจะมาทางอันเส้นทางแคมเงื่อมอันเริ่มจากอันสามแยกคุ้มน้ําพนายมาเรียบเงื่อมมาเลยเนาะไกลอันผ่านไซที่ว่าส่งเหือแขวงแต่ละปีมากับประมาณ300เมตรก็จะฮอดสถานที่บุญทรงเหือ30สิบภายซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่8สิงหาคม2566นี้เจ้า
0: อืมเจ้าๆๆๆและท่านเห็นว่าปีนี้เฮาได้เน้นหนักเรื่องเกี่ยวกับการรักษาฮีตของประเพณีขึ้นได้โดยเฉพาะก็แม่นแนะนําโฆษณาแก่ประชาชนให้เป็นเจ้าภาพที่ดีเจ้าภาพที่ดีเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวก็คือมวลชนที่สิไปร่วมสมร่วมเสียเพราะว่าปีนี้ก็ปีทําอิฐเนาะที่ประชาชนภายในเมืองจัดเองว่าซั่นซะจัดปีทําอิฐท่านคิดว่าบรรยากาศและก็การเป็นเจ้าภาพที่ดีขึ้นเท่าใดท่านได้เอาใจใส่ขึ้นเท่าใด
1: สําหรับการจัดงานบุญทรงเหือดูเมืองธุรคมแขวงเวียงจันทน์นี่ที่จริงนี่มันก็เคยมีชื่อเสียงมาแต่ดนนานคันว่าบนทรงเหือบ้านเกินนี้ก็ผู้ชมผู้เสียนี่ถือว่ามาแบบอัตโนมัติเลยเนาะเพราะว่าเป็นตำนานเป็นตำนานบอกว่าจะ ระยะใดก็ตามถ้าบุญทรงเหือบ้านเกิดนี้สําหรับคนเข้าร่วมนี่ก็ถือว่าหลวงหลายเนาะนักท่องเที่ยวภายในต่างประเทศก็มีเนาะอันนี้ถือว่าพวกเฮาก็มีความเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่างานบุญที่จะจัดขึ้นในครั้งนี้จะมีนักท่องเที่ยวจะมีแขกคนมาเยี่ยมมายามมาชมมาเชียร์การทรงเหือคือกับครั้งผ่านมาถ้าว่าจํานวนลดน้อยลงก็อาจจะเป็นย้อนดินฟ้าอากาศนี่แหละเนาะเจ้า
0: อือฮึเจ้าก็สิอาจจะเป็นดินฟ้าอากาศเนาะที่เฮ็ดให้อันแต่ว่าก็สิบ่มีปัญหาและมวลชนเพิ่นเคยไปเคยมาเพิ่นเคยไปร่วมสมร่วมเสียแล้วน่าจะบ่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการไปร่วมท่านหลายคนมีได้ว่าเฮาโฆษณาสวยกันเนาะโดยแล้วว่าการป้องกันความสงบถึงอันบ่อนจัดงานนี่เด้ปัจจุบันนี้ได้มีการจัดตั้งปฏิบัติขึ้นได้ใดในเจ้าและถึงมืออื่นอีกเฮาได้มีการเตรียมความพร้อมด้านเวียกงานป้องกันความสงบ
1: สําหรับเวียกงานป้องกันความสงบนี่ก็ถือว่าทางผู้รับผิดชอบจัดงานได้ไปพัวพันทางเจ้าหน้าที่ปกสเมืองก็คือปกสกุ้มหรือว่าปกสตาแสงนั้นเป็นที่เฮียมห้อยจัดวางกําลังก็จะใส่เจ้าหน้าที่จากคนเนาะทางป้องกันชาติป้องกันความสงบไปพร้อมแล้วแล้วกันสมทบกับบ้านเจ้าภาพก็คือบ้านเกินใต้ถือว่าได้ตกลงกันเป็นที่เฮียมห้อยแล้วเนาะเจ้า
0: โอ้จ้ะ
1: โดยอิงใส่ประสบการณ์และบทเรียนในการจัดงานบุญทรงเหือพันมาหมายความว่าเรื่องงานป้องกันชาติป้องกันความสงบก็ถือว่าเพิ่นธุรคมก็เฮ็ดได้ดีเนาะก็บ่เคยมีปัญหาหยังที่จะเป็นปรากฏการณ์ย่อท้อต่อกับงานบุญที่จัดขึ้นในแต่ละครั้ง
0: อืมเจ้าๆๆและท่านเองนอกจากงานบุญทรงเหือเมืองโทรคมเฮาเนาะและยังมีกิจกรรมอย่างตื่มแน่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอยู่ทางเมืองโทรคมเฮานี่ท่านนอกจากบุญนี้แล้วในระยะ
1: สําหรับการส่งเสริมการท่องเที่ยวอยู่เมืองโทรคมนอกจากดึงดูดการท่องเที่ยวทางธรรมชาติประวัติศาสตร์วัฒนธรรมโดยเฉพาะแม่นทางด้านวัฒนธรรมนี่ทางแดนสวรรค์เนาะจะจัดขึ้นในวันที่3เดือน10นี่ก็เป็นกีฬาส่งเหือมี30สีภายและ12สีภายแล้วก็ เป็นยังไงแล้วก็จะแจ้งข้อมูลเติมเพราะว่าก็ทางคณะพักคณะนำของแดนสวรรค์เพิ่นก็ตกลงได้มือได้ยามแล้วเนาะเพราะว่าจะจัดอีก
0: เจ้า
1: ในเดือนตุลาที่จะมาถึงเจ้า
0: แปลว่าหลายกิจกรรมเนาะมันมีอยู่ทั้งอันน่ะแดนสวรรค์น้ำเงินรีสอร์ทก็จะจัดนํา
1: แดนสวรรค์น้ำเงินรีสอร์ทเพิ่นก็มีนโยบายฟื้นฟูวัฒนธรรมโดยเฉพาะมันเอาการท่องเที่ยววัฒนธรรมเนี่ยเพื่อดึงดูดการท่องเที่ยวติดพันกับการท่องเที่ยวธรรมชาติทางน้ำเงินภูผาป่าไม้ที่บรรดาท่านได้เห็นผ่านมาหั่นเนาะเพราะว่าทางนโยบายใหม่ของเพิ่นก็ซุ่มใส่ทางด้านการท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมโดยเอาฮีตของประเพณีนี่แหละเนาะเข้าไปอยู่ในกิจกรรมดังกล่าว
0: เจ้าอยากให้ท่านโฆษณาน้อยหนึ่งในว่าการแหล่งท่องเที่ยวอยู่ทั้งเมืองโทรคมเฮาติดพันกับกสิกรรมเนาะพื้นฐานของเฮาเนาะมีมูลเสื้อมาแต่ได้มาอยู่ทางพุ่นอยากให้ท่านว่าสุฟังเนี่ยมีหลายบ่แหล่งท่องเที่ยวอยู่ทั้งเมืองโทรคมเฮาล่ะท่าน
1: เจ้าสําหรับเมืองโทรคมก็คือบรรดาท่านรับทราบเป็นเมืองเก่าแก่เมืองดั้งเดิมของแขวงเวียงจันทน์ที่มีหน้าที่กว้างขวางแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านธรรมชาติมี8แห่งท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรม18แห่งแล้วก็มีท่าแห่งการท่องเที่ยวกสิกรรมนี่2แห่งเนาะอยู่เมืองโทรคม
0: เจ้าตอนท้ายนี้อยากให้ท่านเชิญชวนมวลชนไปเที่ยวอยู่ทั้งเมืองโทรคมก็คืองานบุญทรงเฮือที่จะจัดขึ้นในมื้ออื่นนี้คือได้เจ้า
1: เจ้าแนะนําห้องการเกี่ยวข้องก็คือห้องการวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและการกําชับซีนําจากการนําเมืองเพิ่นก็สุ่มใส่ให้ห้องการของพวกเราในนามเป็นเสนาธิการในคณะพักคณะนําเมืองหั้นเฮ็ดแนวใดก็เฮ็ดเพื่อดึงดูดการท่องเที่ยวและก็โฆษณาการท่องเที่ยวให้เป็นที่รับรู้ของทั่วสังคมของนักท่องเที่ยวหลายขึ้นนั้นเนาะแล้วก็พร้อมนั้นก็มีการห้องรับสุขยุส่งเสริมบรรดาเรือนพักทานอาหารปรับปรุงสถานที่บริการให้มีความสะอาดบริการว่องไวแล้วก็ควบคุมเวลาปิดเปิดสิ่งย่อท้อต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในขั้นแห่งการท่องเที่ยวทางเมืองก็ได้แต่งคณะเฉพาะกิจลงเคลื่อนไหวเป็นแต่ละระยะเพื่อรับประกันบ่ให้เป็นการกดน่วงทวงดึงหรือว่าเฮ็ดให้คนบ่อยากมาท่องเที่ยวเนาะเฮ็ดทุกวิธีทางเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวให้บรรลุตัวเลขขั้นใหม่ที่ทางเมืองกำหนดไว้เลยเนาะอันสำหรับภาคส่วนถนนหนทางกับทางเมืองก็ได้พยายามอย่างสุดกำลังแล้วเนาะแล้วก็การซ่อมแปลงกระซักซากอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องงานหนึ่งของคะแนนทางพื้นฐานโครงร่างที่การนำเมืองก็บ่ได้นิ่งนอนใจถือว่าเพิ่นก็เห็นอกเห็นใจเนาะการไปกันมาของประชาชนของนักท่องเที่ยวตัวนี้ทางเมืองก็บ่ในลดละของพยายามก็ได้กระตุกสุงอยู่บริษัทก่อสร้างและภาคส่วนเกี่ยวข้องถือว่าอย่างเต็มที่แล้วเนาะจ้ะ
0: อ๋อเจ้าโอ้ท่านถามตื้มอีกแนวว่ามื้ออื่นนี่กันผู้ที่มีจุดประสงค์สิไปร่วมสมร่วมเสียนี่นะการเดินทางนี่นะเป็นขึ้นได้ใดแน่เพราะว่าในระยะดูฝนเนาะไผก็วิตกกังวลเรื่องเกี่ยวกับเส้นทางสิไปเที่ยวนี่สิไปร่วมสมนี่เส้นทางเลข10เฮานี่เป็นขึ้นได้ใดท่านรถต่ำรถอย่างสามารถไปได้บ่แล้วก็วงเวียนการจอดรถบ่การสิไปร่วมนี่ขี่ไปทางใดเส้นทางจังใดเฮาได้มีการอำนวยความสะดวกด้านการสัญจรคือได้ใดในท่าน
1: สำหรับเส้นทางเข้าสู่เมืองโทรคมโดยเฉพาะทางเลข10ปัจจุบันนี้ก็มีหลายจุดก็คือว่าสะดวกสบายบางจุดก็อยู่ในระยะของการซ่อมแปลงสำหรับรถเก๋งหรือว่ารถประเภทต่ำก็สามารถไปมาได้เนาะหรือเส้นทางนึงก็มาทางท่าบักลิงสันมาข้ามบักเข้ามาท่ามาลาหั่นเนาะแล้วก็มาทางท่าบักทางหาดเซียววงพระวงปันแจ้งเนาะแล้วก็มาทางเมืองพลโฮงเมืองเวียงคำมาได้หลายเส้นทางเจ้าถือว่ารับประกันการไปมานี่ก็ถือว่าไปมาได้ถึงว่าบ่สะดวกเต็มร้อยก็ถือว่าไปมาสะดวกรถต่ํารถยังก็ได้มาได้เนาะเจ้า
0: แปลว่าเลขทางเลข10ที่เพิ่นเคยปาปกตินี่มันรถต่ํานี่ไปได้อยู่ว่าซั่นๆเนาะท่านเนาะ
1: ได้
0: เจ้าเพราะว่ามีหลายเส้นทางได้ไปทางอันเมืองโทรคมเฮานี่ไปทางเมืองอันนั้นๆทางขัวข้ามขัวปักกยุงอันก็ได้เนาะข้ามขัวปักกยุงก็ได้แล้วก็ข้ามมาทางบุงพาวนี่ก็ได้แล้วก็เส้นทางเลข10อีกมีหลายเส้นทางนะท่านเนาะในการเดินทางเลือกเดินทางได้และตัวข้ามบุงพาวนี่มันก็จะมีบักแม่นบ่ท่านข้ามน้ํานี
1: ่มีบักคือกันเจ้า
0: เจ้าเว้าเรื่องในระยะฤดูฝนนี่เฮาได้เอาใจใส่แนะนําการให้บริการบักขึ้นได้ในทานเพราะว่าระยะนี้กันฝนตกอย่างต่อเนื่องเนาะ เอาได้เข้มงวดอันได้อาจจะได้แนะนำคือได้ไหนเพื่อให้บริการมางานตัวนี้ได้อย่างสะดวกนี่
1: สำหรับเหือบักนี่คันว่าแท้ก็เป็นเวียกคะแนนยทคเนาะแต่ว่าข้าพเจ้ากะจิว่าเป็นอันรอบเนาะสำหรับท่าบักนี่ก็เป็นการบริการที่ว่าเสริมจากการบริการทางบกเป็นการบริการทางน้ำซึ่งการนำเมืองก็คือองค์การปกครองเมืองก็ได้กำชับคะแนนการเกี่ยวข้องนั่นแหละเอาใจใส่ในการปรับปรุงสถานที่เข้าจอดเหือบักนั่นเนาะให้มันสะดวกสบายแล้วก็เส้นทางขึ้นทางลงเหือบักบ่อนใดมันเปรมันเพก็ให้ซ่อมแปลงเพื่อรับประกันรอบด้านและเนาะรวมทางการขับเหือหรือว่าการกั้นรถอยู่ในเหือบักนั้นบ่ให้รถมีความเสี่ยงที่จะตกน้ำหรือว่าตกเหี้ยเสียหายนะคือว่าการนำเมืองก็มีความเป็นห่วงเรื่องนี้เส้นเดียวกันคือกับเรียกงานอื่นๆเจ้า
0: บ่ต้องเป็นห่วงเนาะผู้ใดสิไปสิไปเห็นห่วมสมห่วมเสียงานบุญทรงเหือปีนี้มีทั้งหลายช่องทางที่สิไปแล้วก็ความรับประกันหรือว่าการเอาใจใส่ของการบริการต่างๆเพื่อกะเตรียมพร้อมให้แล้วเนาะท่านเนาะเจ้าเจ้าตอนท่านนี่ก็เชิญชวนมวลชนในท่าน
1: ก็เชิญชวนเนาะบรรดานักท่องเที่ยวทางภายในและต่างประเทศนครหลวงเวียงจันทน์บรรดาแข่งใกล้เคียงต่างๆที่มีความหักมากด้านการส่วงเหือหรือว่าอยากมาชมความงามธรรมชาติน้ำเงื่อมความงามของเมืองทุรคมมาชิมอาหารพื้นบ้านต่างๆของเมืองทุรคมก็เชิญชวนเนาะเพราะเมืองทุรคมก็มีคำขวัญที่กล่าวไว้ก็คือทุรคมเมืองงามน้ำเงื่อมใสน้ำใจดีพระทอง3 4ประเพณีทรงเหือออกพรรษาเพื่อนน้ำมังแดนสวรรค์ภูเข้ากวยสวยงามตาพระธาตุมาลานิ่งป่วนชาวเมืองก็พวกเราจะให้ไปตามความป่วนนั้นเนาะทางใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสของมวลชนต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองก็คือว่าได้ว่าได้ว่ากันเป็นประจำในคะแนนการนั้นวทของพวกเราเนาะ
0: เจ้าโอ้ยหลายท่องเที่ยวมีหลายแหล่งท่องเที่ยวอีหลีมาทางด้านวัฒนธรรมกับพระธาตุมาลาเนาะท่านเนาะที่เพิ่นได้มีกิจกรรมคือกันเด้กราบไหว้พระธาตุมาลานี่เสริมสร้างวันนั้นของพระธาตุมาลาก็มีเนาะท่านเนาะเจ้า
1: แม่นจ
0: ้
1: า
0: เจ้าเอาก็ขอขอบใจท่านคำพรจันทวงศักดิ์หัวหน้าองค์การวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเมืองทุรคมแขวงเวียงจันทน์หลายๆเจ้าที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมในรายการฮอบบ้านของพวกเขาในมื้อนี
1: ้
0: เจ้าแล้วก็ถือ
1: กัน
0: เจ้าแล้วก็เป็นการถือการเป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้แก่มวลชนให้ไปร่วมงานถึงว่าฝนตกแต่ว่าผู้มักฮักในกีฬาการทรงเหือนี่ก็สิขาดบ่ได้คือกันล่ะผู้ใดก็ตื่นเต้นอยู่ว่าอยากไปเบิ่งเพราะว่าอย่างปีนี้ก็เป็นปีทําอีที่จัดการแข่งขัน34พายเนาะมี10รางเหมือนกันอีกผู้ใดที่ว่ามักในการเบิ่งกีฬาประเภทนี้ก็เชิญชวนกันไปได้ในมื้ออื่นนี้พิธีทางการเพิ่นจัดขึ้นในเวลา 9:00 นแม่นบ่ท่าน
1: โดยแม่นแล้ว
0: เจ้าเวลา 9:00 นอยู่ทางเมืองโทรคมเฮาเจ้าขอขอบใจท่านหลายๆเด้อ
1: เจ้าขอบใจขอบใจ
0: เจ้าขอบใจหลายๆสุดิท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านคำพรจันทวงศักดิ์หัวหน้าองค์การวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเมืองโทรคมแขวงเวียงจันทน์เพิ่นก็ได้เว้าลักความปลอดภัยด้านการแข่งขัน4พายเฮือสวงมี34พายนี่10ลำมาจากแขวงเวียงจันทน์แน่มาจากนครหลวงเวียงจันทน์แน่บริคัมไซเนสวรรณเขตมี4แขวงซึ่งปีนี้ก็เป็นปีทําอิฐที่เพิ่นได้จัดขึ้นอาท่านผู้ฟังเวลาของรายการมื้อนี้ก็เบิดลงเพียงผู้ดีผู้ดําเนินรายการอําไพวันวงอมทรพร้อมด้วยทีมงานขอจากลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้อวันจันทร์สําหรับมื้อนี้ขอกล่าวคําว่าสบายดี
2: ความบันเทิงแบบจัดเต็มบ่ว่าจะเป็นหูเงาระดับโลกรายการโทรภาพยอดฮิตหรือกีฬาดังแบบสดๆทั้งหมดนี้ร่วมเวที Lao TV แอปพลิเคชันโทรภาพออนไลน์อันดับ1ของคนลาวคมสัตว์ระดับ HD บ่มีสะดุดเบิ่งได้ทุกที่ทุกเวลาง่ายๆเพียงปลายนิ้วดาวน์โหลดฟรีหรือสมัครแพ็กเกจสุดคุ้มได้แล้วมื้อนี้ Lao TV เสื่อมต่อความสุขให้แก่ทาน
3: หัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะต่อเงินสมทบให้หรือบ
4: ่ต่อให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพื่อจะรักษาเว้นฐานข้อมูลอย่างดีเพียงแต่แจ้งว่าตนเองเคยมีวัดมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได้
3: แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
4: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่อนเฮ็ดเวียกบ่อนสุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นขอบ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อจ่ายต่อใหม่ต่อเลย
3: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
4: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
5: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีองค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.la ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
6: สลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นรับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวธนาคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวธนาคมธนาคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: บ่มีหนอนน้ํายุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ําเก็บเมี้ยนหรือทําลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ําถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: สบายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นอย่างคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือห้อนแหงแท้นี่
1: อืมเราเป็นไข้แหงพ่อไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยาน่ะ
0: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าจะเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ชมที่ฮักแพงทุกๆท่านตอนรับท่านเข้าสู่รายการสนทนาปัญหาภาษาลาวพบกับมีรายการอีกเช่นเคยทางคลื่นนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 17:00 น. ถึง 18:00 น. ดอกซ้อนรับหน้าที่ดำเนินรายการสู่ท่านฟังคือเก่าพบกับมีรายการในมื้อนี้แม่นวันศุกร์วันที่7สิงหาคศ2026กงกับมือแฮม9คำเดือน8ลาวปีมะเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569พบกันในรายการมื้อนี้อาจารย์แสงฟ้าหลานุภาพจะเข้าร่วมสนทนาในรายการหลายๆคำศัพท์ที่สังรวมได้จากการประกอบส่วนของผลเมียรายการเนาะมีคำว่าจิตศาสตร์เทียบกับความหมายของคำว่าจิตวิทยาศาสตร์กำเนิดและชาติพันธุ์ท่อนเทียบความหมายกับโฮมซีนกับเนื้อพาหะและพาหนะเนาะเป็นรายการติดตามพับฟังการสนทนาอย่างละเอียดในระยะสนทนาปัญหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าหลานุภาพ
1: ระยะสนทนาปัญหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้า

0: ขณะนี้มีรายการพวมให้เกียรติตามรับฟังรายการสนทนาบรรหาภาษาลาวอยู่น้ํากันในรายการสนทนาบรรหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าหลานุภาพดอกซ่อนติดต่อหาอาจารย์ทางโทรศัพท์ได้แล้วและตอนนี้เพิ่นก็อยู่ในสายสบายดีอาจารย
1: ์สบายดีดอกซ่อน
0: เจ้าเสียงแจ้งเป็นปกติดีคือเก่าเนาะอาจารย์เนาะ
1: เจ้าปกติดี
0: เจ้ามีหลายคำศัพท์ให้อาจารย์ช่วยอธิบายและชี้แจงความหมายสู่ฟังคู่คำทำอิดคำว่าจิตศาสตร์เทียบกับความหมายของคำว่าจิตตวิทยาอาจารย
1: ์สบายดีท่านผู้ฟังมีรายการที่นับถือและหักแพงเมื่อนี้พวกเราก็ได้มาพบกันอีกแล้วอาจารย์ขอเริ่มต้นด้วยการอธิบายคู่คำจิตศาสตร์และจิตตวิทยาคำว่าจิตศาสตร์และจิตตวิทยานี่เป็นคำศัพท์วิชาการที่ใช้เว้าถึงความรู้การศึกษาและการเรียนรู้เกี่ยวกับจิตใจและพฤติกรรมของคนเฮาในการนำใช้ตัวจริงทั้งสองคำนี้มักถูกใช้แทนกันเนาะมักถูกใช้แทนกันแต่ถ้าวิเคราะห์ตามหลักไวยากรณ์โครงสร้างศัพท์และเข้าภาษาแม้มีความแตกต่างเนาะทางด้านหาดศัพท์และจุดเน้นนักซึ่งมีรายละเอียดคือในนี้จิตศาสตร์เป็นคำผสมแบบสมาร์ทประเภทคำนามจากเข้าปาลีสันสกฤตประกอบด้วยคำว่าจิตตะที่หมายถึงใจจิตความคิดสิ่งที่มีหน้าที่คู่คิดและนึกและคำว่าศาสตระอันนี้เป็นคำสันสกฤตเนาะแล้วมาแปลงเป็นคำลาวาศาสตร์หมายถึงระบบวิชาความรู้เมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นจิตตศาสตร์ก็หมายถึงวิสาวาด้วยจิตหรือว่าวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งว่าด้วยปรากฏการณ์พฤติกรรมและขบวนการของจิตดังตัวอย่างว่าในหลักสูตรปริญญาตรีสร้างครูวรรณคดีภาษาศาสตร์ในปี1979หา1996มีวิชาหนึ่งที่นักศึกษาสร้างครูต้องได้เรียนคือวิชาจิตศาสตร์แต่ภายหลังสร้างตั้งมหาวิทยาลัยแห่งชาติในปี1996เป็นต้นมาเนาะวิชาจิตศาสตร์ก็ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นวิชาจิตตวิทยาซึ่งแสดงว่ามีความหมายอันเดียวกันเป็นบทดอกซ้อน
0: เจ้าแม่
1: เพราะว่าคำว่าศาสตร์ในวิทยาความหมายมันก็ใกล้เคียงกันและพร้อมเดียวกันนั่นคำว่าจิตศาสตร์นี่เนาะยังนำใส่ในภาษาปากเบ้าดิดอกซ้อนโดยเฉพาะในระยะที่น้ำมันขาดแคลนอันนี้ดอกซ้อนจือได้บอกเห็นฮือฮาใส่กันหลายเด็กซึ่งมีความหมายว่าคำว่าจิตศาสตร์หมายถึงอารมณ์ความรู้สึกในเวลาเกิดปัญหาที่กระทบใส่จิตใจคนเฮาตัวอย่างเช่นว่าน้ำมันขาดเป็นย้อนจิตศาสตร์เขาคิดไปเองว่าน้ำมันมันขาดหรือตัวอย่างหนึ่งยาแตกเตือนมันเป็นเพียงจิตศาสตร์เท่านั้นและอีกตัวอย่างหนึ่งมันเป็นบทก่อนน้ำเอ๋ยน้ำมันของสุบรรณหลวงราชเนาะที่ได้เขียนไว้บาทหนึ่งว่าฟังเสียงสดสดวุ่นอาดูลคุณเครื่องมโนปฏิโทน้ำมันแพงเงียงซิงกันซื่อฮือฮาหาแนวเว้าเป็นน้ำเฮาจิตศาสตร์จังแนนซาดหาวมั่วหัวหางเสือกทอนสนงงง่วงขัวหาอันนี้เป็นจิตศาสตร์ในความหมายอารมณ์ความรู้สึกในเวลาเกิดปัญหาที่กระทบใส่จิตใจของคนเขาอันนี้มันใส่ในภาษาปากเว้าเนาะส่วนว่าจิตศาสตร์ที่ใส่เป็นซื่อของวิชาหนึ่งในการเรียน ในหลักสูตรเมื่อก่อนเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนมาเป็นคิดศาสตร์บัดนี้บ่แม่นเปล
0: ี่
1: ยนมาเป
0: ็
1: นคิดวิทยาบัดนี้อาจารย์จะอธิบายคําว่าคิดวิทยาบัดคิดวิทยานี่เป็นคําผสมแบบสมาสประเภทคํานามจากเข้าปาลีสันสกฤตประกอบด้วยคําว่าจิตตะที่หมายถึงใจจิตความคิดสิ่งที่มีหน้าที่รู้คิดและนึกและคําว่าวิทยามันหมายถึงความรู้เมื่อ2คํานี้ผสมเข้ากันเป็นจิตตะวิทยาก็หมายถึงความรู้วิชาหรือการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับขบวนการทางจิตใจความคิดและพฤติกรรมของคนและสัตว์เนาะคำนี้มีเทียบในภาษาอังกฤษจะแมน psychology เนาะที่จริงก็มันแปลมาจากภาษาอังกฤษนั่นแหละ psychology แล้วมาเป็นจิตวิทยาโดยใช้ห้าศัพท์ปาลีสันสกฤตเนาะวันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างวิชาจิตศาสตร์วิชาจิตวิทยาเป็นวิชาพื้นฐานที่นักเรียนปีที่1ในมหาวิทยาลัยต้องได้เรียนดอกซ่อนเคยได้เรียนบ่
0: เคยได้เรียนแท้อาจารย
1: ์เห็นบ่วิชาจิตวิทยาเห็นบ่พร้อมกันนั้นคําว่าจิตวิทยายังเน้นใส่การนําเอาความรู้เรื่องจิตใจและพฤติกรรมไปปรับใช้ในชีวิตตัวจริงเป็นต้นแมนเทคนิคการอ่านใจคนการจูงใจการเมาให้คนเสื่อหรือการบริหารให้เฮ็ดเวียกอย่างมีประสิทธิภาพล้วนแล้วแมนล้วนแล้วจะแมนจิตวิทยาในบทอักษร
0: เจ้าแมนแท้
1: บาทนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างหัวหน้าทีมที่มีจิตวิทยาในการบริหารจะรู้วิธีเว้าและสร้างแรงจูงใจให้ลูกน้องเฮ็ดเวียกอย่างมีความสุขในตัวอย่างหนึ่งพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ในปัจจุบันมักใช้จิตวิทยาเรื่องการตั้งราคาและการจัดโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อไวขึ้นเล็กตัวอย่างหนึ่งอีกการเรียนรู้จิตวิทยาการสื่อสารช่วยให้เขาเข้าใจความรู้สึกของคนอ้อมข้างและรับมือกับความเคร่งตึงได้ดีขึ้นวันนี้อาจารย์จะให้ข้อสังเกตมอฮอดปัจจุบันนี้เนาะคำว่าจิตศาสตร์จะบ่เห็นใช้เป็นชื่อวิชาที่ว่าด้วยจิตอีกแล้วเนาะนี่แต่สมัยอาจารย์เรียนอยู่มหาวิทยาลัยสามครูเวียงจันทร์เวลานั้นเรียนวิชาจิตศาสตร์เนาะแต่ว่าภายหลังมาสมัยดอกซ่อนเรียนเป็นจิตวิทยาเป็นบ่
0: แม่นล่ะอาจารย
1: ์แม่นเห็นบ่มันเปลี่ยนเพราะว่าคำว่าจิตวิทยาได้เข้าไปแทนทีแล้วเพิ่นจึงบ่ใส่คำว่าจิตศาสตร์อีกเนาะวิชาจิตศาสตร์เมื่อก่อนก็มาเป็นวิชาจิตวิทยา
0: เจ้าจิตศาสตร์นี่มันใช้แต่สมัยมสคพูดเป็นบ่อาจารย
1: ์เนี่ยล่ะสมัยมสค
0: เจ
1: ้
0: า
1: แต่ว่าคําว่าจิตศาสตร์นี่ผัดได้มาจะใช้ในความหมายอารมณ์ความรู้สึกแบบ
0: ใช้ทั่วไปก็ใช้
1: เกิดเวลาเกิดปัญหาที่กระทบใส่จิตใจคนเฮาหั่นนะ
0: เจ้า
1: เฮาเรียกว่าจิตศาสตร์
0: คือเฮาก็มักใช้ว่าสงครามจิตศาสตร์สิเด้อาจารย
1: ์แม่นๆสงครามจิตศาสตร์จะใช้แล้วพร้อมเดียวกันนั้นเนาะคําว่าจิตวิทยานี่ก็ถูกนําใช้อย่างกว้างขวางเด้บ่ว่าจะเป็นชื่อวิชาเรียนก็คือการนําเอาจิตวิทยานี่ไปปรับใช้ในชีวิตตัวจริงเห็นบ่
0: เจ้า
1: อันนี้ทั้งนั้นมันจะมีที่จริงแล้วทั้ง2คํามันก็มีความหมายอันเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าใช้ใน
0: กรณี
1: กาลเวลาที่แตกต่างกันซึ่ง
0: แม่นแ
1: หละแล้วก็มาหมุนไส้เนาะในปัจจุบันคําว่าจิตศาสตร์ก็เข้ากันอยู่ไส้อยู่แต่ว่าบ่ได้ไส้ในเป็นชื่อวิชาแล้ว
0: เจ้า คันถามว่าวิชาจิตศาสตร์ก็แม่นอันเดียวกันกับวิชาจิตวิทยาเพียงแต่ว่าจิตศาสตร์หั่นเฮาจะใช้ในทางสังคมหั่นเอากว้างเนาะอาจารย์เนาะโดยเฉพาะอันที่มีความหมายว่าอารมณ์หรือว่าความรู้สึกที่ว่าเวลาที่เกิดปัญหาที่มีที่มันมากระทบใส่จิตใจของคนเฮาเฮาพอบ่ใช้ได้อันนี้มันจิตวิทยาเฮาพอใช้จิตศาสตร์นะ
1: จ
0: ้
1: าแม่น
0: รวมความหมายแต่ว่าใช้แทนกันบ่ได้ทุกกรณีเนาะอาจารย์
1: เจ้าเจ้า
0: คิดว่าคือจะได้แล้วคู่คำต่อไปชาติกำเนิดและชาติพันธุ
1: ์คำว่าชาติกำเนิดและชาติพันธุ์นี่เป็นคำศัพท์วิชาการที่ใช้บ่งบอกถึงที่มาสายเลือดและต้นตระกูลของบุคคลหรือกลุ่มคนถึงว่าจะมีความเกี่ยวข้องกับที่มาของบุคคลคือกันแต่มีโครงสร้างเข้าภาษาและขอบเขตความหมายที่ต่างกันดังนี้ชาติกำเนิดเป็นคำผสมประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่าชาติชาตินี่จากเข้าบาลีคำเดิมจะออกเสียงว่าชาติและก็แปลงเสียงมาเป็นคำลาวว่าชาติก็หมายถึงการเกิดกำเนิดหรือว่ากลุ่มคนก็ได้และคำว่ากำเนิดกำเนิดนี้มาจากเข้าคำแม่แล้วก็แผงมาเป็นคำราวว่ากำเนิดหมายถึงเกิดบอนออกมาหรือว่าต้นตระกูลเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นชาติกำเนิดก็หมายถึงต้นตระกูลหรือที่มาของการเกิดของบุคคลคำนี้เน้นใส่ระดับบุคคลเป็นต้นแมนฐานะหรือต้นตระกูลของครอบครัวบ้านเกิดหรือประเทศสัญชาติที่เกิดดังตัวอย่างว่ามนุษย์ทุกคนมีสิทธิ์เสมอภาพและความเท่าเทียมกันโดยบ่ขึ้นกับชาติกำเนิดหรือฐานะทางสังคมแต่อย่างใดนี่มาหมายความว่าคนเฮาทุกคนมีสิทธิ์เสมอภาพกันในบ่ดอกซ้อน
0: เจ้าแม่แล้ว
1: บ่ว่าจะเป็นเจ้าจิตยุทธานะที่ทางนี้หรือว่าปานกลางหรือว่าทุกเนี่ยก็มีสิทธิ์เสมอภาพและก็มีความเท่าเทียมกันอันนี้คือว่าบุคคลกับชาติกำเนิดนะอีกตัวอย่างหนึ่งถึงว่าเราจะมีชาติกำเนิดมาจากครอบครัวที่ทุกเนี่ยแต่ย้อนว่าเรามีความตั้งใจในการทำเรียนศึกษาเราจึงสามารถสำเร็จผลในการเรียนระดับปริญญาเอกเห็นบ
0: ่
1: การเรียนนี่จำแนกบ่คนหังคนมีคนทุกคนยาก
0: บ่ได้จำแนกบ่จำแนกผู้หนุ่มผู้เฒ่าอีกอาจารย
1: ์แม่นจะแม่นคนหนุ่มคนยังมาจากครอบครัวฐานะแนวใดหนึ่งชาติกำเนิดเป็นแนวใดถ้าว่ามีความตั้งใจจริงก็สามารถประสบผลสำเร็จได้เห็นบ่อีกตัวอย่างหนึ่งนักกีฬาผู้นี้มีชาติกำเนิดเป็นคนลาวแต่ได้ไปเติบใหญ่และยิ่งกีฬาอยู่ต่างประเทศนะอันนี้ว่าในบริบทของสัญชาติประเทศที่เกิดอันนั้นแม่นชาติกำเนิดเนาะชาติกำเนิด วันนี้มาเทียบใส่กับคำว่าชาติพันธุ์ชาติพันธุ์นี่ก็เป็นคำผสมแบบสมาจากเข้าปาลีสันสกิตประกอบด้วยคำว่าสัตติสัตติก็จากเข้าปาลีชาตินะแล้วก็แปลงเสียงมาเป็นคำลาวสัตติหมายถึงการเกิดกำเนิดกลุ่มคนและคำว่าพันจากเข้าปาลีพันดุแล้วก็แปลงเสียงเป็นคำลาวพันหมายถึงเสื้อสายวงวานหรือว่าเผ่าเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นชาติพันธุ์ก็หมายถึงกลุ่มคนชนเผ่าหรือประสาชาติที่มีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและภาษาเว้าร่วมกันคำนี้มันเน้นใส่ระดับกลุ่มคนหรือชนเผ่าที่มีเอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมภาษาวิถีชีวิตและสายเลือดร่วมกันดังตัวอย่างว่าสาธารณรัฐธิปไตยประชาชนลาวเป็นประเทศมีความหลากหลายด้านชาติพันธุ์ โดยประกอบด้วย5กิบซุนเผ่าอันนี้นั่นประโยคที่เอาคำมาซาดอีพันใส่แต่ในตัวจริงคำศัพท์ที่เป็นทางการของเราเนี่ยดอกซอน
0: เจ้า
1: เขาจะบ่ใส่ในคำมาซาดอีพันนะ
0: เจ้า
1: เขาจะใส่คำมาซุนเผ่าถ้าภาษาที่ประเทศประสุทธิ์ลาวเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางด้านซุนเผ่าโดยประกอบด้วย50ซุนเผ่าอินบอดอกซอนเขาจะใส่แนวนั้นและตัวอย่างหนึ่งก็เป็นเดียวกันนักวิจัยกำลังลงพื้นที่เพื่อศึกษาภาษาและประเพณีของกลุ่มทราบติพันธ์ขมุอยู่ภาคเหนือเขามักใส่บ่กลุ่มทราบติพันธ์ขมุ
0: เขาใส่ซุนเผ่าขมุ
1: เนี่ยเขาใส่ซุนเผ่าขมุเห็นบ่อันนี้มันทางการเขาใส่ซุนเผ่าหรือตัวอย่างหนึ่งพรรคและรัฐบาลให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความสามัคคีปวงชนทั้งชาติหรือว่าปวงชนซึ่งว่าระหว่างบรรดาชนเผ่าพี่เนียนแซนเขาใส่บ่ระหว่างบรรดาชาติพันธุ์พี่เนียนแซน
0: บ่บ่ได้ยินใส่อาจารย
1: ์แหมดังนั้นอาจารย์พยายามไปเปิดในวัจนานุเติมวัจนานุกรมแต่เล่มแต่ละเล่มเนาะบ่มีคำว่าชาติพันธุ์ดอกซอน
0: โอ้บ่ได้บัญญัติไว้เนาะอาจารย์เนาะ
1: มีแต่อยู่ในวัจนานุกรมภาษาลาวฉบับของศูนย์คนคั่วภาษาและวัฒนธรรมลาวของคณะอักษรศาสตร์มศฮั่นเพิ่นนี้แปลว่าเพิ่นบ่ได้ใช้ว่าชาติพันธุ์เพิ่นใช้แปลว่าชาติพันธุ์และเพิ่นก็วงเล็บไปเบิ่งชนเผ่าเห็นบ่ดอก
0: แสดงว่าชาติพันธุ์นี่ก็คือความหมายของชนเผ่า
1: แม่นแม่นดังนั้นเขาจะเห็นในภาษาไทยเพิ่นจะใช้หลายเนาะเพิ่นจะบ่ใช้ชนเผ่าเพิ่นจะใช้ว่าชาติพันธุ์
0: เพิ่น
1: ส่วนเฮาจะใส่ส่วนเผ่าม
0: ันก็รวมความหมายกันระหว่างชาติพันธุ์และส่วนเผ่าแต่ว่าคือเว้าหั่นแหละว่าเฮาบ่สูดใส่ก็บ่สูดได้ยินส่วนเผ่านี่แท้เฮาใส่หลายใส่อย่างกว้างขวาง
1: แม่น
0: จ้ะ
1: แม่นแหละ
0: เทียบกันนี่ก็บ่ได้ใกล้กันแน่เนาะอาจารย์เนาะ
1: ชาติกับทั้ง2คํานี้ชาติกับเนิดก็หมายความว่าที่มาของบุคคลว่าเกิดอยู่ไสครอบครัวต้นตระกูลใดสัญชาติใดเชื้อชาติใดจริงๆนะ
0: ขออภัยน้ำเพิ่นมีรายการเป็นแล้วได้สายลุดไปในสร้างควบคุมเสียงช่วยเอาเพลงขึ้นให้หน่อยนึงก่อนจะติดต่อหาอาจารย์คืนอีกบาทนึงก่อนขออภัยเด้อมีรายการ

0: ยนมาจารย์สาย
1: ส
0: รุ
1: า
0: ด
1: ยรุด
0: แม่น
1: สายรุดอาจารย์อธิบายว่าใช่
0: อาจารย์อธิบาย
1: ว่าก
0: ับว่าแทนกันบ่ได้เนาะทั้งสองคำเพราะว่ามันคนละความหมาย
1: เจ้าแม่นแม่นสรุปรวมแล้วคือว่าศาสตร์ศาสตร์กำเนิดก็หมายถึงที่มาของบุคคลส่วนสาติพันธ์เงินกลุ่มชนเผ่าพันธ์เนาะถึงว่าสาติพันธ์นี่เฮาบ่สิใช้ปานใดเฮาสิใช้คําว่าชนเผ่าเนาะ
0: เป็น2คําที่มีความหมายแตกต่างกันคิดว่าคือจะได้แล้วให้มีรายการชื่อว่าในตัวจริงในสังคมการใช้ตัวจริงเฮาก็บ่สู่ได้ยินแล้วก็บ่สู่ใช้อันสาติพันธ์นี่นะบางเครือนี่เว้ามามีรายการบางท่านก็สิว่าฮะไม่หยังเกาะคันว่าชนเผ่าจังซี่ฮู้โดยทั่วกันเนาะคิดว่าคือสิได้แล้วบัดนี้ยังอีกคู่คํานึงความหมายก็คือว่าอยากใกล้กันท่อนกับโฮมเด้อาจารย
1: ์ท่อนกับโฮมคําว่าท่อนและโฮมนี่เป็นคํากริยาที่สื่อถึงการเอาสิ่งของปริมาณหรือผู้คนที่กระจัดกระจายอยู่เข้ามาอยู่บ่อนเดียวกันหรือเป็นกลุ่มเดียวกันถึงว่าจะมีความหมายใกล้เคียงกันและมักนํามาผสมเข้ากันเป็นท่อนโฮมเฮาก็ว่าได้เนาะแม่นว่าดอกซอนท่อนโฮมแต่เมื่อแยกใส้เป็นคําเดียวมันมีโครงสร้างเข้าภาษาและจุดเน้นหนักที่ต่างกันแนวนี้ท่อนเป็นคําเข้าลาวเดิมประเภทคํากริยาหมายถึงเก็บกรรมสะสมหรือเก็บเครือละเล็กละน้อยเพื่อให้เพิ่มขึ้นหรือเพื่อให้เป็นระเบียบเรียบร้อยคํานี้เน้นใส่การเก็บเครือละน้อยอย่างต่อเนื่องตามระยะเวลาหรือเน้นการเก็บเมี่ยนให้เป็นระเบียบหรือว่าสะสมไว้ก็ได้เนาะเช่นว่าถอนเงินถอนเครื่องมันนี่อาจารย์ประโยคตัวอย่างที่เป็นประโยคเนาะแล้วเป็นคนประหยัดเมื่อได้เงินเดือนมาก็จะทอนไว้ส่วนหนึ่งเพื่อใช้ในเวลาจำเป็นเห็นไหมเล็กตัวอย่างหนึ่งเด็กน้อยเลิกเรียนแล้วให้ช่วยกันทอนเครื่องดินเข้ากองให้เรียบร้อยเล็กตัวอย่างหนึ่งก่อนง่ายเงินพวกเขาต้องท่อนเครื่องไส้ทุกอย่างแล้วก็เก็บมั่วหวมไว้ให้เป็นระเบียบเห็นป่ะอันนี้เป็นคำว่าท่อนที่หมายถึงเก็บกรรมสะสมหรือว่าเก็บเทือละเล็กละน้อยเพื่อให้เพิ่มขึ้นหรือว่าเพื่อให้เป็นระเบียบเรียบร้อยมานี่มาเทียบใส่กับคำว่าโฮมโฮมก็เป็นคำเข้าลาวเดิมประเภทคำกริยาหมายถึงเอาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างหรือหลายๆคนมาห่วมกันเข้ากันเป็นจุดเดียวกลุ่มเดียวหรือก้อนเดียวคำนี้เน้นใส่การนำเอาสิ่งที่อยู่แยกกันมาห่วมกันอยู่บอนเดียวกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยบ่ได้เน้นระยะเวลาแต่เน้นผลรวมเช่นว่าหูมกำลังโฮมคนโฮมเงินเป็นอาจารย์จะยกเป็นตัวอย่างมึงออกแห่งงานวันเสาร์แดงให้ทุกคนไปโฮมกันอยู่สโมสรบ้านเวลา 7:00 น.อีกตัวอย่างหนึ่งพวกเขาโฮมเงินกันได้1ล้านกีบเพื่อซื้อของขวัญให้อาจารย์เลยตัวอย่างหนึ่ง2บริษัทได้ตัดสินใจโฮมกิจการเข้ากันเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งทางธุรกิจเห็นว่าอันนี้มันโฮมเนาะโฮมก็หมายถึงนำเอาสิ่งที่อยู่แยกกันอันมอกรวมกันอยู่บอนเดียวกันหรือว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนาะวันนี้อาจารย์จะมาสรุปโดยย่อท่อนมันเน้นการเก็บหรือสะสมเทือละหน่อยให้เพิ่มขึ้นหรือว่าเก็บเมี่ยนให้เป็นระเบียบส่วนโฮมมันเน้นการนำเอาหลายสิ่งหรือว่าหลายคนมารวมกันอยู่บอนเดียว หรือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนาะแล้วทั้งท่อนและโฮมก็สามารถมาผสมเข้ากันเป็นท่อนโฮมก็จะได้ความหมายว่าเก็ตต่ำและรวมเอาสิ่งที่กระจัดกระจายมาประกอบเข้ากันเป็นเอกภาพเป็นต้นว่าท่อนโฮมแผ่นดินท่อนโฮมกำลังเห็นไหมท่อนโฮมเงินได้บ่ดอกซ้อน
0: ได้อาจารย
1: ์ได้คือกันเห็นไหมหมายก็ว่าทั้งท่อนทำโฮมนี่ก็สามารถเป็นคำรวมความหมายแต่บ่สามารถใช้แทนกันได้ในทุกกรณีเงินบ่ดอกซ้อน
0: แม่นเลยเพราะว่าจุดเน้นมันก็ต่างกันเด้เนาะจุดเน้นก็ต่างกันอยู่ในคันว่าท่อนนี่มันอันเก็บเท่าละน้อยจุดประสงค์แม่นเพื่อให้มันเพิ่มขึ้นหรือว่ามันหลายขึ้นหรือว่าให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยอ่ะนะแต่ว่าโฮมนี่เพิ่นมันมีหลายอันอยู่ยายกันแล้วเอามาเป็นให้มันเป็นอันนึงอันเดียวกันก็บ่ได้เน้นว่าจํานวนอันนี้นะอาจารย์เนาะ
1: แม่น
0: บ่ได้เน้นว่าให้มันหลายขึ้นแต่ว่าให้มันน่ะนะเป็นอันเดียวกันเน้นที่ผลลัพธ์ว่าให้มันเป็นอันนึงอันเดียวกันบ่ได้เว้าเรื่องว่าจํานวนว่าให้หลายขึ้นเครื่องกับเครื่องกับท่อนเนาะอาจารย์เนาะ
1: นี่แหละท่อน
0: ก็สิคืออาจารย์ว่าแหละสิเทนกันได้อยู่บางกรณีใส่เทนกันได้อยู่แต่ว่าบ่ทุกกรณีกรณีที่มันสิเทนกันได้ก็แม่นว่าอันท่อนเข้าให้เป็นอันเดียวกันตัวอย่างเฮาใส่จังซี่นะหรือว่าโฮมเข้าให้เป็นอันเดียวกันความหมายคือแม่นได้มโนภาพอันเดียวกันว่าโอ้มันอยู่พอไผพอลาวหั่นน่ะเนาะอาจารย์
1: เจ้า
0: แต่ว่าอันกรณีอันบางกรณีนี่ก็สิเทนกันบ่ได้คือว่าอันน่ะเฮาอันท่อนเงินท่อนเงินไว้กับโฮมเงินแนวใดคืออาจารย์ยกตัวอย่างเมื่อกี้โฮมเงินกันเพื่อมาซื้อของขวัญ
1: จังซี่น่ะ
0: แม่นเอาน้ำพูดเล็กๆละน้อยแล้วไปซื้อของขวัญแต่ว่าท่อนนี่มันเฮาสะสมไว้ให้มันได้หลายๆว่าซี่ซะเนาะอาจารย์เนาะ
1: แม่นเลย
0: ทุกกรณีนี่จิโบแต่ว่าบางกรณีนี่ได้อยู่มีได้ค่ะบัดนี้ครูคำต่อไปซีนกับเนื้อโอ้ก็ใกล้กันอีกทีซีนกับเนื้อ
1: ซีนกับเนื้อเนาะคำว่าซีนกับเนื้อนี่เป็นคำนามที่ใช้เว้าถึงส่วนที่อยู่กลางระหว่างหนังและกระดูกเป็นบ่ดอกซ่อนตัวหนังกระดูกของข้างกายซะหรือว่าคนเฮาในภาษาเว้าประจำวันนี่เอามาใส่คำว่าซีนเนาะที่ใช้เป็นอาหารหลายกว่าเนื้อมันบอก
0: แม่แล้วอาจารย
1: ์ถ้าวิเคราะห์ตามโครงสร้างเข้าภาษาและการนำใส่ตัวจริงทั้งสองคำนี้ก็มีความต่างกันอย่างชัดเจนซีนนี่เป็นคำเข้าลาวดึงประเภทคำนาม หมายถึงเนื้อของสัตว์อีกคนซึ่งมักใส่เอิ้นเนื้อสัตว์ทุกชนิดที่นำมาเป็นอาหารซีนเนี่ยตัวอย่างซีนหมูซีนวัวซีนควายซีนไก่ซีนเป็ดซีนปลาได้บ่ต้องซ้อน
0: ได
1: ้เนาะเขาจะใส่ซีนเป็นซีนเนาะและคำนี้ก็เน้นใส่เนื้อสัตว์ที่ใส่เป็นอาหารเป็นหลักเห็นไหมคนลาวจะใช้คำว่าซีนเป็นคำลักในการเลื่อนอาหารนะกินซีนไปซื้อซีนเป็นหม้อสังทอด
0: เขาจะ
1: ไปดังตัวอย่างว่าเมื่อนี้แม่ไปตลาดซื้อซีนหมูและซีนวัวเพื่อมาเฮ็ดอาหารคาบแล้งนี่ตัวอย่างหนึ่งเราบ่กินซีนดิบพอย่านติดเสื้อพญาเดี๋ยวปัจจุบันหลายคนมากบอกซีนดิบดอกซอน
0: แม่และมีอาหารชนิดหนึ่งที่เอิ้นซอยจุนั่นอาจารย
1: ์โอ้ซอยจุหมายก็ว่าเอาซีนดิบเนาะมาซอยแล้วก็จุใส่อัน
0: มีผักพันเล็กน้อยแม่นจุใส่เจียวเพียหั่นคือว่าอาหารชนิดนี้นี่มีลักษณะแพร่หลายเด้อาจารย
1: ์เจ้าแพร่หลายแต่ว่า ก็ต้องในระวังเนาะเพราะว่าย่านปิดเสื้อผ้าย่านต้องแม่นซีนสดๆและก็สะอาดปราศจากเสื้อผ้าย่านกินแล้วมันก็ดีต่อสุขภาพถ้าว่ามีเสื้อผ้าย่านแล้วก็เป็นอันตรายเห็นปะอันนี้เลขตัวอย่างหนึ่งอาหารจานนี้มีส่วนผสมของซีนงัวและซีนควายเห็นดิเขาจะมักใส่คำว่าซีนเนาะบัดนี้มาเทียบใส่กับคำว่าเนื้อเนื้อนี่ก็เป็นคำลาวเดิมคือกันประเภทคำนามแต่เดิมมีเนื้อนี่มันหมายถึงซากปลาที่หลบซ่อน
0: โอ้เขาแยกกันบ่อาจารย
1: ์เนื้อเห็นบ่ซากปลาหรือว่างัวควายตัวอย่างเช่นว่าสมัยก่อนนายพรานต้องปอกไปล่าเนื้อในป่าลึกเพื่อนำมาเปลี่ยนอาหารในครอบครัวอันนี้ดอกซ่อน
0: เ
1: วลาเนื้อก็หมายก็ไปลาสัตว์ป่าไปลาหวางบ
0: ่
1: ลา
0: ฟาน
1: ฟานควายปลายฉันเป็นทานกันละล้วนแรกเดี๋ยวพอมีซีนนี่แต่ว่าคนจะเอื้นเนื้อเนาะเอื้นเนื้อลาเนื้อคนบอกว่าลาซีนเด็ก
0: เออแมน
1: มันบอก
0: ไปลาเนื้อไปโฮเนื้อเด้เพื่อนเอื่นเน
1: ี่ยไปโฮเนื้อไปลาเนื้อเป็นจะว่าจริงจังเห็นบ่มันก็หมายเนื้อที่นี่หมายถึงสัตว์ป่าชีวิตซีดหลายหมดสันซาแต่ว่าในภาษาลาวปัจจุบันคำว่าเนื้อนี่มักใส่บ่งบอกถึงผิวพรรณหรือเนื้อหนังของคน

0: เนื้อของวัตถุหรือสิ่งของหรือว่าเนื้อในสาระจริงๆเขาจะใช้คำว่าเนื้อถ้าใส่กับอาหารเขาใส่บอกคำว่าเนื้ออื
1: มก็บูสูใส่เด้
0: เนาะบางทีเขาว่าว่ากล้ามเนื้อ
1: เออกะเว้าอยู่อาจารย์แต่ว่ากะบ่บ่หลายเนาะกล้ามสิ่ง
0: กล้ามเนื้อเนื้อซะจริงๆอืมเลือดเนื้อเสื้อไข
1: เอออันนี้เพิ่นเว้าได้นี่นะ
0: มันเว้า
1: เออ
0: เขาเปิดเว้าเขาเปิดเว้าว่าเลือดสิ้นเนาะ
1: เ
0: พราะว่าเลือดเนื้อเสื้อไขเป็นคําตุ่มตุ่ยอีกได้หั่นนะเป็นบ่อ
1: ื
0: มบัดนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างเด็กน้อยผู้นี้มีเนื้อหนังมังสาอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีเห็นบ่เนื้อหนังมังสาเขาว่าเห็นบ่เด็กสอน
1: เจ้าแมน
0: เนื้อหนังของเรานี่หรือว่าผิวพรรณของเรานี่ดีหลายนี่ตัวอย่างหนึ่งเสื้อผืนนี้เฮ็ดจากผ้าฝ้ายเนื้อผ้านุ่มและระบายอากาศได้ดีเห็นบ่เวลาเขาว่าถึงเนื้อผ้านี่นะเขาก็ว่าเนื้อเนาะเขาบอกว่าซีนเด็กนี่ตัวอย่างหนึ่งอันที่ในบริบทเนื้อในหรือภาษาละบทความนี้มีเนื้อในอุดมสมบูรณ์และให้ความผู้หลายเขาจะใส่เข้ามาเนื้อในบัดนี้บทเพลงคือกันนี่ดอกซ้อนตัวอย่างเช่นว่าบทเพลงนี้มีเนื้อห้องทำนองมวลหลายเข้ากับบัวซีนห้องดีเนาะ
1: เป็นแหล
0: ่จัน
1: เป็น
0: บ่เข้ากับเนื้อห้องเป็นบ่เนื้อห้องทำนองเสพคือสิเข้ากับว่าเนื้อดังนั้นทั้งสองคำนี้ทั้งซีนทั้งเนื้อมันจะมีบริบทการใช้ที่แตกต่างกันเป็นบ่
1: บนห่วมก็หังมีเนาะอาจารย์เนาะ
0: มีอยู่บนว่าเป็นล่าเนื้อเขาผัดว่าบกเป็นล่าเนื้อเพื่อเอาซีนมากินเด้ดอกดอน
1: เออแมน บ่ได้ว่าเป็นไปล่าซีนเพื่อเอาเนื้อมากินเขาก็บ่ได้ใส่เนาะอาจารย์เนาะ
0: แมนบ่ใส่แล้วก็สรุปโดยย่อเนาะซีนก็เป็นคำล่าเดิมที่เน้นเนื้อสัตว์ที่ใส่เป็นอาหารเป็นต้นว่าซีนหมูซีนมัวส่วนเนื้อก็เป็นคำล่าวเดิมที่เน้นลักษณะของวัตถุผิวพรรณทางกายสาระเนื้อในเป็นต้นว่าเนื้อผ่าเนื้อหนังเนื้อในเขาจะใส่แค่นั้นดอกซ้อน
1: okay.
0: ดังนั้นเขาคิดว่าคนลาวเขาจะใส่บุพิต
1: เนาะคนลาวเขาใส่บุพิตแม่นแหละถึงว่าคำว่าเนื้อนี่นะในภาษาไทยนี่เพิ่นก็ใส่แต่ว่าเพิ่นจะหมายถึงอันน่ะสิ้นของสัตว์นี่อาจารย์เนาะ
0: เพิ่นแล้ว
1: ใส่ในชีวิตประจำวันเลยได้เพิ่นนะในการปรุงแต่งเป็นอาหารนี่นะเพิ่นใส่เนื้อแต่เฮานี่ใส่สิ้นแต่ก็บ่ได้หมายความว่าเฮาใส่คำที่ได้รับผลสะท้อนได้อันนี้ก็คำล้าวเดิมเฮาแต่ว่าเฮาจะใส่ในกรณีนึงอีกต่างหากเนาะซึ่งว่าเฮาจะบ่ใส่เป็นอันน่ะสิ้นของสัตว์หรือว่าคนหั่น
0: แม่นจะต่างกันเนาะ
1: เป็นคำที่ใส่ห่วมกันเนาะอาจารย์เนาะ
0: ใส่ห่วมกัน
1: ใส่ในกรณีที่ต่างกัน
0: หมายความว่าเวลาเขาไปซื้อซีนนี่เพิ่นจะบอกว่าไปซื้อซีนเพิ่นจะว่าไปซื้อเนื้อ
1: แม
0: ่นดังนั้นมันจะคือว่ามีลักษณะเฉพาะของไทยของเราในการหมายว่าใส่คำห่วมกันแต่ความหมายคือกันแต่ใส่ทั้งเนื้อทั้งซีนมีคือว่าความหมายรวมกันเนาะเป็นคำรวมความหมายแต่ไส้เวลาไส้มันจะไส้ในหลายกรณีต่างกัน
1: เพิ่นนี่บ่มีซีนได้คันสิว่านี่เพิ่นมีแต่เนื้อได้แต่เฮามีทั้งซีนทั้งเนื้อซึ่งว่าแล้วเฮาก็แยกความหมายของทั้งสองคำนั้นให้ไส้ในกรณีที่ต่างกันแล้วบางกรณีก็นำมาซ่อนใส่กันใส่รวมกันในบางกรณีเนื้อนี่ก็แม่นอันน่ะมีกรณีนึงที่รวมกับซีนว่าแม่นซีนของสัตว์หั่นแหละหรือว่าของคนเนาะคือเฮาเว้ากล้ามเนื้อกล้ามซีนเฮาก็ได้ทั้ง2ได้หั่นอาจารย
0: ์แม่นเนาะแต่กล้ามเนื้อก็ได้กล้ามเนื้อกล้ามซีนใช้ได้ทั้ง2
1: บัดอีกกรณีที่ว่าอันใส่รวมกันบ่ได้กับของเนื้อแม่นมันเฮาเว้าถึงเนื้อหนังจังซี่หรือว่าผิวพรรณทางกายเนื้อในสาระอย่างต่างๆอยู่ในบทเขียนบทความ

0: ว่าบทเพลงอันนี้นะเนาะจะมีกรณี
1: มี
0: ใส่เฉพาะค
1: เจ้
0: ำ
1: า
0: เล่าเดิมคนเล่าก็ใส่บุพิตมีรายการเลยเพียงแต่ว่าบางท่านก็สิของใจที่มาของคำซื่อๆดอกว่าเห็นในภาษาไทยก็มีภาษาลาวก็มีจังซี่หนาคำว่าเนื้อนี่นะเนาะ
1: เน
0: คิดว่าคือสิได้แล้วอาจารย์ครูคำสุดท้ายพาหะแล้วก็พาหนะก็ใกล้กันอยู่ได้มีแต่พยางค์เดียวว่าตึม
1: คำว่าพาหะและพาหนะเป็นคำศัพท์ที่มาจากหาดซับเดียวกันเนาะแต่มีโครงสร้างขอบเขตความหมายและบริบทการนำใช้ที่ต่างกันอย่างชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องการใช้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และก็การคมนาคมซึ่งว่ามีรายละเอียดอย่างนี้พาหะเป็นคำนามจากเข้าปาลีสันสกฤตคำเดิมจะออกเสียงวาหะตัววอดีดอกซอนคำเดิมว่าฮะแปลว่าผู้นำไปผู้แบกหามหรือเครื่องนำไปเมื่อแปลงเสียงเป็นคำลาวว่าท้าฮะก็หมายถึงตัวนำเสื้อพญาติดต่อตัวนำเสื้อพญาติดต่อคำนี้เล่นใส่ในบริบทการแพทย์วิทยาศาสตร์และชีววิทยาหมายถึงสิ่งที่มีเสื้อหรือตัวน้ำเสื้อพญาติเนาะอาจจะมาจากคนกระไรสัตว์กระไรที่นำพาเสื้อโลกไปสู่ผู้อื่นเนาะดังตัวอย่างว่าผู้ป่วยคนนี้เป็นพาหะน้ำเสื้อไวรัสตับอักเสบบีโดยที่ผู้เกี่ยวบ่มีอาการแสดงออกเห็นบ่คนก็สามารถเป็นพาหะก็ได้ที่ดอกซ่อนเพราะว่าเสื้อไว้ละอับอักเสบบีนี่ติดต่อกันบ่ดอกซ่อนเป็นพยาธิติดต่อหรือว่าเป็นพยาธิติดแปดบ
0: ่ติดบ่อาจารย์บี
1: ติดได้ติดเวลาเพราะว่าเขากินดังนั้นแหละเป็นจริงทางการแพทย์เพิ่นเวลาเขากินข้าวนะควรมีบ่วงกาควรมวลกาบอสันและมันติดกันแท้เด็กโดยเฉพาะเสื้อเวลาตับอักเสบบีนะและอีกตัวอย่างหนึ่งยิงลายเป็นพาหะน้ำเสื้อโรคไข้เลือดออกหรือว่าน้ำเสื้อพยาธิไข้เลือดออกที่แพร่ระบาดหลายในยามฝนเห็นบอกยิงลายปัจจุบันจะเป็นยามฝนแต่ว่าปีนี้บูสูได้ยินเนาะได้ยินข่าวเกี่ยวกับพญาไข่เลือดออกบดอกซ้อน
0: เทียบเสียหลายปีผ่านมาปีนี้คือว่าเบาแน่ๆอาจารย
1: ์ปีนี้คือว่าเบาคือว่าพวกเขาคือว่าป้องกันให้ดีเนาะคือว่าพอให้เกิดมีไข่เลือดออกคำว่าพอได้เป็นไข่เลือดออกมันก็เป็นลำบากเด็กถึงแก่ชีวิตคำว่าหักษาบทันกันตัวนี้อันนี้เป็นยุงลายบัดยุงก้นซี่บดอกซ้อนยุงก้นซี่เป็นพาหะน้ำเสื้อพยาธิยัง
0: ไข้มาเรียป่ะอาจารย
1: ์ไข้มาเรียล่ะถึงยุงก้นซี่ส่วนหลายมันอยู่ในป่าดอกถ้าว่าเขาบอกว่าเป็นป่าก็พูดสู่เป็นพยาธิมาเรียเดี๋ยวว่าเป็นแบบพยาธิไข่ป่าเนาะเป็นไข่ป่าเรียกตัวอย่างหนึ่งแมงวันเป็นพาหะของโรคอะฮีวาเห็นบ่โรคอะฮีวาดอกซ่อนเคยได้ยินบ่
0: เคยโรคอะฮีวา
1: อะฮีวานี่ก็ถือว่าเป็นเอิ้นว่าเป็นหยังไข่เป็นพยาธิท้องขี้ห้างแบบห้างแง้ง
0: เอิ้นทอกท้องหรือว่าท้องขี้ห้างแหละเนาะอาจารย์เนาะท้องขี้ห้าง
1: แต่ว่าแบบห้างแง้ง
0: เจ้า
1: แบบให้แห้งอันนี้ถ้าว่าผู้ใดเป็นถ้าว่าเป็นมันลักษณะแบบถ้าว่าได้ไปถึงบ้านใดถือว่ามันจะกลายเป็นแบบคนจะตายนานเด
0: ็
1: กเป็นโรคระบาดและตายหลายแต่ว่าปัจจุบันนี้ย้อนว่าทางด้านสุขวิทยาพวกเขาเลยเป็นดีเนาะคนกับบ่ค่อยเป็นแล้วพยาธิปัจจุบันแต่ว่าแมงวันนี่ถือว่าเป็นพาหะ
0: เป ็นตัวนำเสื้อมาสั้นๆอาจารย์เนาะเป็นตัวนำเสื้อและผ้า
1: ตัวนำเสื้อนี่ฮะทั้งผ้าแมงวันนิ้วหรือว่าแมงไม้บางชนิดอันนั้นคำว่าผ้าสัตว์ตัวนำเสื้อพญาติดต่อวันนี้มาเทียบใส่กับคำว่าผ้าหนะผ้าหน้านี้เป็นคำนามจากเข้าปาลีสันสกฤตคำเดิมจะออกเสียงว่าวาหะนะวาหะนะแล้วมาแปลงคำเดิมวาหะนะแปลว่าสิ่งที่นำไปให้ถึงหรือสิ่งขับขี่นะเมื่อแปลงเสียงมาเป็นคำลาวว่าพาหะนะก็หมายถึงงานพาหะนะรถเนื้อหรือสัตว์ที่ใส่ขี่และบรรทุกคำนี้เน้นใส่ในบริบทการคมมนาคมการขนส่งเน้นถึงรถเนื้อยนต์หรือสัตว์ที่เขาขี่หรือว่าสัตว์ลากแกที่ใส่สำหรับการเดินทางดังตัวอย่างว่าผู้ขับขี่พาหนะทุกประเภทต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งขรึมอันนี้เวลาขับขี่พาหนะนี่ทุกคนตัวแม่เอาใจใส่ปฏิบัติกฎจราจรเป็นบทสอน
0: แม่นแท้อาจารย
1: ์ถ้าว่าบ่ปฏิบัติตามกฎจราจรนี่จะเฮ็ดให้เป็นได้การจราจร
0: มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุการจราจรติดขัด
1: อิดขัดและปัจจุบันนี้ก็มีหลายบอลในดอกซ้อน
0: เจ้าม
1: ีอยู่อันนั้นไฟอำนาจนะแต่ว่าใช้ขังบ่ได
0: ้โอ้แมน
1: ย้อนไฟบางเชือกหมายว่าติดขัดจะมาไปบ่ได้นะผู้ใดก็จะไปดิ
0: เจ้า
1: ผู้ใดก็จะไปดังนั้นเจ้าหน้าที่จราจรมันก็ต้องได้ตำรวจจราจรมันก็ได้เอามาเนาะปฏิบัติหน้าที่เป็นเอกในการจราจร
0: เนาะสั้นๆอาจารย์ยังมีข้อสรุปอีกบ
1: ่ยังมีตัวอย่างต่อไป
0: เจ้าเสนอเลย
1: ตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงแม่นบริษัทได้จัดสรรพาหนะเพื่อรับส่งพนักงานในระยะปฏิบัติงานมีพาหนะขับใส่เลยตัวอย่างนึงในอดีตคนเราใส่สร้างงูควายเป็นพาหนะหลักในการเดินทางและขนส่งสินค้าเป็น
0: คร
1: บซ้อน
0: สร้างมากงูควายเนาะ
1: สร้างมากงูควายนี่พวกเขาใส่ในอดีตปัจจุบันมีปรากฏเห็นใส่บ
0: ่โอ้คันอยู่เขตชนบทแต่นี่ก็สิยังมีอยู่ได้อาจารย์แต่ว่าก็สิเอาหน่อยละเดี๋ยวนี้ก็ได้นะ
1: แน่เอาหน่อยส่วนหลายก็ใส่นี่แหละงานพาหนะ
0: คือมานี่ก็เห็นหลายบนเลี้ยงแต่ว่าบ่แม่นเพื่ออันน่ะการขนส่งหรือว่าเป็นพาหนะแล้วเดี๋ยวนี้นะแม่นเพื่ออันน่ะอย่างเพื่อเฮ็ดกิจกรรมหรือว่าความสวยงามจังซี่ได้ใส่ในจุดประสงค์ที่ต่างออกไปแล้วนะ
1: เจ้าแน่แล้วเนาะอันนี้ที่ว่าอันนี้มันพาหนะก็คือว่าแม่นงานพาหนะรถหรือสัตว์ที่ใส่ขี่และบรรทุกอันนี้เมนพาร์ทนะเนาะวันนี้อาจารย์จะมาสรุปรวมแล้วทั้งสองคำมีความแตกต่างกันเมนบอกใส่แทนกันได้บ่ครับซ้อน
0: โอ้บ่ได้เด้อาจารย
1: ์บ่ได้บ่ได้เนาะ
0: นี่นะ
1: ใ
0: กล้กันอยู่ที่คนละความหมายแม่น
1: พาร์ทแม่นใส่ในบริบทการแพทย์วิทยาศาสตร์และชีววิทยาหมายถึงสิ่งที่มีเสื้อหรือว่าตัวนำเสื้อโลกเนาะที่พาให้เสื้อโลกไปสู่ผู้อื่นส่วนพาหนะนั้นกะแมนเน้นความหมายทางคมนาคมหมายถึงเครื่องมือหรือว่าพาหนะที่ใส่ขี่หรือขนส่งเป็นวันรถเงื้อยนเนาะดังนั้นทั้งสองคำมีความหมายเฉพาะของใครของมันถึงว่ามันจะอาจจะคล้ายคลึงกันเนาะพาหะแต่ว่าคำที่สองพาหนะมีเอาคำนั้นหนะมาเพิ่มใส่หนะแต่ว่าคำเดิมมันยังคล้ายคลึงกันเนี่ยเด็ดซ้อนพาหะกับพาหนะนะ เพราะว่าทั้งสองคำนั้นมันจะสื่อถึงการนั่งไปการขนส่งหรือว่าการแบกหามจากจุดหนึ่งไปหาจุดหนึ่งเห็นป่ะแต่ว่าเวลาเขามาใส่ในภาษาลาวแล้วความหมายมันจะต่างกัน
0: เดี๋ยวนี้ถือว่าเขาแยกความหมายให้มันแล้วมีรายการเนาะถึงว่าเข้าเดิมนี่มันใกล้กันกว่าความหมายปัจจุบันนี่เนาะสมมติเฮาเว้ากับยุงจังซี่น่ะยุงลายนี่เป็นพาหนะ
1: อัน
0: พาหนะนําเสื้อไข้เลือดออกก็บ่ได้เด้แต่ดอกซ้อนสังเกตเห็นน่ะบางคนใส่เนี่ยก็คิดยักหัวอยู่เด้อาจารย์มันใกล้กันอยู่เบิ่งอันน่ะ
1: บางเสื้อเฮาหลวงเสื้อเฮาหลวง
0: สิว่ายุงลายเป็นพาหนะนี่ก็บ่แม่นเป็นพาหะนี่แม่นเพราะว่าพาหะนี่หมายถึงตัวนําเสื้อพญาติดโตเนาะส่วนว่าพาหนะนี่มันเน้นเรื่องกันนะอันที่พาไปพามาและการคมนาคมขนส่งรถก็ได้ใส่ได้คือการเหือก็ได
1: ้
0: คืออาจารย์ว่าในเมื่อก่อนก็มีสัตว์บางสนิทที่เฮาใส่
1: ต่างมางัวควาย
0: ต่างมางัวควายมาใส่เป็นพาหนะเอาตะกี้เนาะแกเกวียนเนาะอาจารย์เนาะหรือว่าอันน่ะสร้างนี่ก็ใส่หลายได้ในเขตอันน่ะชนบทในเมื่อก่อนนี่นะแต่เดี๋ยวนี้ก็บ่สู้เห็นแล้วที่ว่าสัตว์พวกสร้างมางอควายจะมาเป็นพาหนะที่นำพาเฮาไปนี่นะอยู่ไกลซําใดยางบ่มีก็มีรถอีตกๆเด้อาจารย์นี่
1: แม่แล้ว
0: พาไปให้ไปนานี่นะบ่มีแล้วอันสร้างมางอควายเดี๋ยวนี้นะควายไถนานี่ก็ยังบ่สู้อยากเห็นปานใดแล้วเด้เดี๋ยวนี้นะรู้สึกว่ามีแต่รถอีแตนรถอีตกๆนี่แหละสั้นสองคำนี้แทนกันบ่ได้เด้อมีรายการเด้อใส่ในกรณีที่ต่างกันเนาะใกล้เคียงกันอยู่แต่ว่าก็ให้มีสติระวังหั่นแหละคือกรณีว่ายุงลายเป็นพาหนะนำเสื้อไข้เลือดออกสิก็แปลว่าใส่ผิดแล้วเด้หั่นน่ะต้องเป็นพาหนะเนาะคิดว่าคือสิได้แล้วเนาะอาจารย์เนาะ
1: เจ้าเจ้าได
0: ้อาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้า
1: เจ้าจังหวะกันพบกันใหม่
0: เจ้าขอบใจอาจารย์โชคดี
1: เจ้าขอบใจโชคดี
0: อีกท่านหนึ่งแสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงนำพลมีรายการทุกท่านให้เกียรติตามรับฟังเนาะแล้วก็อีกท่านหนึ่งขอบใจนำอาจารย์แสงฟ้าหัวอนุภาพที่ว่าเพิ่นสละเวลาอันมีค่าเข้าร่วมสนทนาในรายการอธิบายและชี้แจงความหมายของคำศัพท์สู่พวกเราฟังมื้อนี้ก็มีทั้งหมดอยู่10คู่คำอภัย5คู่คำ10คำศัพท์ไปเอามานี่นับเลขพร5ฮอด10แล้วโคตรซุบก็ได้5คู่คำ10คำศัพท์ที่ว่าติดพันกับการนำใส้ในชีวิตประจำวันเนาะมื้อนี้เป็นที่สังเกตว่ามีคำหนึ่งที่มีรายการสิว่าโอ้คำนี้เขาคือบ่สู้ได้ยินหรือบางท่านมีเฮ็ดเวียกเกี่ยวพันก็อาจจะได้ยินอยู่คำว่าสาติพันนั่นเด้เนาะสาติพันนั่นที่ว่าเป็นคำศัพท์ที่ก็บ่แม่นคำใหม่ก็เป็นคำที่เฮาบ่สู้ใช้นะมีรายการเฮาบ่สู้ใช้ในภาษาไทยเพิ่นใช้คือเฮาเว้าคืออาจารย์เว้าหั่นแหละว่าในภาษาลาวเฮาใช้คำว่าสนเผาเนาะในภาษาไทยใช้คำว่าสาติพันธ์ฉะนั้นแล้วมีรายการบางท่านก็สิว่าโอ้เฮาบ่สู้ได้ยินบ่ฮู้คำนี้ก็เป็นข้อมูลแลกเปลี่ยนเนาะส่วนคำอื่นๆดอกซอนก็คิดว่าเป็นคำศัพท์ที่ติดพันกับการนำใช้ในชีวิตประจำวันเนาะก็สิเคยฮู้เคยยินเคยเห็นเคยใช้มาบ่หลายก็น้อยเนาะและ2คำสุดท้ายนี่ย้ำเติมอีกพาหะกับพาหนะนี่นะต้องซ่อนสังเกตเห็นการใส่ตัวจริงในสังคมก็คือได้ลงเนาะอาจารย์แสงฟ้าอะไรว่าโอ้อาจจะมีผู้ใส่ลงเนาะยุงลายเป็นพาหะนำเสื้อพญาติไข้เลือดออกจะคอยถือได้เป็นพาหนะนี่โบแมนเพราะว่ามันบ่ได้ใส่ในเรื่องของการคมนาคมขนส่งยุงลายนี่บ่ได้พาไปใส่เด้มีแต่นำเอาเสื้อพญาติไข้เลือดออกมาติดใส่คนเฮาฉะนั้นแล้วใส่ให้มันถูกเนาะว่ามันต่างกันน้อยเดียวมีแต่คำวรรณะหันมาตึมซื่อๆฉะนั้นแล้วมีสติในการใส่เนาะขอบใจทุกท่านอีกท่านนึงหั่นแหละที่ให้เกียรติตามรับฟังคำซับใดยังมีข้อข้องใจในการใส่เนาะยินดีต้อนรับมีรายการทุกท่านส่งให้ดอกซ่อนทางหมายเลข WhatsApp 02-0-5986-4685อาทิตย์หน้าพุละมีรายการจึงมาพบกันอีกส่งคำศัพท์ปะไว้ให้แล้วก็จังค่อยสังหวมส่งให้อาจารย์อีกเทื่อหนึ่งเนาะเวลาที่เหลือจากทางรายการนี้ให้ท่านได้ฟังเพลงอัธยาศัยรายการอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขสุขดีเมื่อนี้ก่อนแรงวันสุขแดโอ้ฝนตกเนาะระยะนี้ย้อนว่ายามมันเด้เดินทางก็อาจจะยุ่งยากบ่สะดวกแดการไปการมาเที่ยวล่ามาการนี่ก็ได้ให้มีสติระมัดระวังตัวตึงอีกหั่นแหละเนาะการสัญจรตามท้องถนนก็เส้นเดียวกันถือว่าถ้าหากเฮามีสตินี่ก็สิเฮ็ดให้ มีความปลอดภัยหลายขึ้นหันเนาะมีรายการเนื่องจากว่าสภาพอากาศกับถึกย้ำฝุ่นได้เห็นให้หนทางหันมืนเปียกกับไปยากมายากแล้วก็เห็นให้การสัญจรหันบ่สะดวกปานใดก็ให้ทุกคนเอาใจใส่ยามมันเด้ห้ามฝนบ่ให้ตกกับยามฝุ่นนี่ก็สิคัดใจเศร้าให้เศร้านาเฮาเนาะก็เอาใจเบิดทุกคนเด้เอาใจเบิดทุกภาคส่วนยามพยายามลาวยามฮ้อนก็จังว่ายามหนาวก็จังว่าฝุ่นตกแดดออกก็เป็นเรื่องปกติของธรรมชาติดอกเนาะฟังเพลงอัธยารายการอวยพรทุกท่านมีความสุขดีตลอดไปอาทิตย์หน้าพูดแล้วจำพบกันเติมมื้อนี้ลาก่อนสบายดี

0: รายการพ่อพูด
1: รายการพ่อพูดกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสว.ได้สนองทุนให้กับโครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ SME MSME ด้วยการสนองทุนสนับสนุนและทุนสมทบเพื่อจัดตั้งปฏิบัติโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นด้วยรูปแบบการจัดการฝึกอบรมสัมมนาการจ้างเซลล์ซานการศึกษาวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการตลาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์การยกระดับด้านการคุ้มครองธุรกิจและด้านเทคโนโลยี
2: สำหรับภาคส่วนที่ได้รับทุนโครงการวิสาการมีดังนี้ต้องเป็นโครงการที่เสนอโดยหน่วยงานของรัฐทั้งอยู่ขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นที่มีบทบาทในการส่งเสริม SME ต้องเป็นโครงการที่เสนอโดยหัวหน่วย SME สภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวสมาคมกลุ่มธุรกิจธนาคารธุรกิจที่อยู่ศูนย์กลางและท้องถิ่น
1: สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางสำนักงานส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางโครงการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเสถานนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ021410005ต่อ305 www.dosmap.org หรือ Facebook Fanpage Department of Small and Medium Enterprise Promotion
3: สบายดี
4: สบายดีท่านผู้ชมที่ฮักแพง
3: เจ้าตอนหาประธานเข้าสู่รายการฮอบฮู้
4: พวกเราพบกันเป็นประจำเลยทุกๆวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 18:00-19:00 ผ่านทางคลื่นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์
3: เจ้าพร้อมกับอีก1ช่องทางที่เราพบกันเป็นประจำทางระบบออนไลน์ก็คือเพจ Facebook ของทางรายการพวกเรากับเพจของฮอบฮู
4: ้ในแล้วที่พวกเราได้มีการกดแบ่งปันมาทั้งเพจของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวหรือว่าลาว National Radio นั่นเองเนาะมื้อนี้พวกเราพบกันอนุรักษ์ป้อมด้วยพันงาดำเนินรายการสุทานผู้ฟัง
3: เจ้า มาพบกันในระยะนี้ระยะนี้ก็ถือว่ายังเป็นอยู่ในระยะของฤดูฝนอยู่
4: เจ้า
3: การไปการมาบางครั้งก็บ่สะดวกปานใดแต่ว่าในนี้เองก็อยากให้หลายๆคนเอาใจใส่เรื่องของกฎระเบียบจราจรท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเพราะว่าหยังตัวนี้นะถ้าเฮาเข้าลบอย่างเก่งกาจนี่ก็เสื่อแน่ว่าปัญหาอุบัติเหตุนี่ก็จะลดลงอย่างแน่นอน
4: เจ้า
3: ว่าส่วนใหญ่แล้วปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนาะสาเหตุหลักก็ยังเป็นสิ่งหนึ่งเลยมันมาจากนักขับขี่ละเมิดต่อกฎระเบียบจราจรเช่นว่าขับขี่รถด้วยความไวเกินกำหนด
4: เจ้า
3: เมาแล้วครับสิงแซงแบบทีโบหับประกัน
4: เจ้าน
3: ี่แหละ
4: ก็เป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้นอกจากนี้ก็ล้วนไปถึงเรื่องของสุขภาพของผู้ขับขี่สุขภาพในที่นี้นอกจากการดื่มเหล้าแล้วก็คือเป็นไข้เป็นวัดเป็นไอแล้วกินยา
3: ง่วง
4: ยายาบางชนิดกินแล้วมันจะให้มีอาการอยากนอนเหงานอนคันชั้นถ้าเขาขับขี่รถไก่นี่ก็มีความเสี่ยงที่จะให้เขาวูบหรือว่าหลงหลับไป
3: นอกจากนั้นอีกปัญหาหนึ่งสาเหตุหนึ่งนั่นก็คือเมาแล้วครับ
4: เจ้า
3: เมาในที่นี้มันมีเมาหลายเวลายิ่งถามว่าเป็นเวลาที่บวกเข้าไปเติมอีกถ้าเป็นเวลาตอนดึก
4: เจ้า
3: เมาอยู่แล้วมาบวกกับว่าพอนมงนอนได้บ่ได้นอนอาจจะเฮ็ดให้มันวูบ
4: เจ้า
3: หรือว่าหลับในบางคนว่าทั้งหลับในย้อนอยากนอนแล้วก็หลับในย้อนเมา
4: ก็มีกรณีที่ว่าดื่มเมาจนไปบ่ได้เอ้อปันงา
3: ก็ยังบอกว่าเฮ้ยบ่เมาแม่นบ
4: ่ขับรถแล้วจอดนอนกลางทางอันนี้แฮงมีความเสี่ยงก็เห็นหลายๆกรณีได้ที่เพิ่นเอาลงตามซื้อออนไลน์หรือว่าเป็นวิดีโอที่กดแบ่งปันกันอันนี้ก็จะเป็นการเตือนต่อสังคมเพราะว่าอย่างคือได้เป็นงานว่ามันเป็นมงนอนบวกกับเฮาเมาแฮงละแอลกอฮอล์บางคนเนาะเวลาเข้าห้างกายแล้วมันจะมีอาการอยากนอนทันทีกันฉันมันจะมีความเสี่ยงหลายถ้าว่าบ่เกิดอุบัติเหตุถ้าเฮาไปนอนกลางทางแบบนั้นมันจะขาดอากาศหายใจในรถได้สมมุติว
3: ่
4: า
3: หม
4: อจักรถแล้วนอนเนี่ยสมมุติมีความเสี่ยง
3: บางคนก็หมอจักรถบางคนบ่หมอจักรถคิดว่างีบหน่อยนึงซะงีบหน่อยนึงเพื่อฮู้เมื่อมาแล้วก็สิไปต่อแต่ว่าเวลาที่เฮาขับรถอันนี้ขออนุญาตเว้าเรื่องรถน้ํามัน
4: เจ้าม
3: ันจะมีฮอมาร์เก็ตพิทเนาะไอพิทมันจะถ้าว่าเฮาจอดรุ่นนะมันก็จะเข้ากลับคืนเข้าสู่รถแล้วมันจะเฮ็ดให้เฮานี่ขาดอากาศหายใจข้างในเสี่ยงก็เห็นบางมีกรณีก็เสียชีวิตคารถก็มีเนาะฉะนั้นฝากไปเติมอีกแหละสำคัญเลยแม่นว่านี่แหละเว้าเรื่องว่าการปฏิบัติตามกฎระเบียบถ้าว่าเฮาเคร่งครัดในการปฏิบัติอ้าวบ่ดื่มสิ่งมึนเมาแล้วขับขี่หรือว่าขับขี่ด้วยความปลอดภัยก็คือบ่ บ่มีการซิ่งแซงที่ห้องว่าบ่มีความปลอดภัย
4: เจ้า
3: สำคัญเลยแม่นนั่นแหละสรุปได้ทั้งมวลก็คือปฏิบัติตามกฎระเบียบจราจร
4: เนาะความปลอดภัยของผู้ขับขี่และก็ผู้ที่ใช้ถนนร่วมกันบางเทื่อเพิ่นขี่ม้าถือทางแต่เพิ่นหับขอเฮาก็มี
3: เจ้า
4: ไปตามก็มีเนาะบ่ว่าจะเพิ่นตามเฮาเฮาตามเพิ่นก็ล้วนแล้วแต่นำมาเสริมความเสียหายบ่ว่าจะเป็นทางด้านชีวิตและทรัพย์สิน
3: เจ้าเอาพบกันในระยะต้นๆรายการนี้จึงฝากความห่วงใยไปทางท่านผู้ชมทางบ้านเลยเนาะเพราะว่าด้วยความห่วงใยจากทางรายการของพวกเราโดยได้รับการสนับสนุนรายการจากทางธนาคารห่วมพัฒนามหาชนกับ JDB เติบใหญ่ไปพร้อมกันเอาจากนี้ไปจะให้บรรดาท่านไปรับฟังเสียงเพลงก่อนเนาะหรือว่าท่านผู้ฟังท่านใดที่ฟังอยู่ตอนนี้แล้วเอาอยากจะประกอบส่วนในการร่วมจัดทํารายการกับผู้ชมทั้ง2ได้เด้อโทรมาที่หมายเลขโทรศัพท์030577052
4: เจ้าหรือว่าจะคอมเมนต์ผ่านทางออนไลน์พวกเราก็ได้คือการอยากฟังเพลงใดส่งกำลังใจให้คนอยู่ใกล้อยู่ไกลบ่ก็สามารถฝากเป็นข้อความคอมเมนต์ได้เลย
3: เจ้า

0: อ้าวหลังจากที่เราฟังเสียงเพลงจากทางรายการไปแล้วเป็นยังไงเนาะถือใจอยู่บ่
1: คำถามยังบ้านถึกใจก็เพิ่มเติมเสียงเพลงกันเข้ามาหรือว่าถึกใจแล้วก็เพิ่มเข้ามาได้ว่าโอ้ขอบใจหลายๆเด้อสิให้กูสุขและมีกำลังใจว่าเปิดเพลงถึกใจท่านผู้ฟัง
0: เจ้าเอาเฮามาพบกันเป็นประจำท่านผู้ฟังทุกๆอาทิตย์แบบนี้รายการฮอบฮู้นี่มันพบกันท้ายอาทิตย
1: ์
0: วันศุกร์วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์แต่ว่าในระยะต้นอาทิตย์มีอีกหนึ่งรายการที่เฮามาพบกันเป็นประจำกับสองสาวของเฮากับรายการออกข้อสื่อสารหรือว่า MOIC สื่อสาร
1: จากทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าซึ่งพวกเราก็นำเอาข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายเป็นเวียกงานมหาภาคของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามาล้มเป็นข่าวมาเว้ามาว่าสู่กับรายการฟังเพราะว่าการนำเสนอข่าวสารนี่แน่นอนมาจากหลายๆช่องทางแต่เขาจะหับเอาข้อมูลข่าวสารนี่ต้องได้ใช้วิจารณญาณเพราะว่าข่าวมาไว้บางทีไว้แต่บ่มีมูลความจริง
0: แม่น
1: การที่ครับข่าวเอาซาแดแต่ว่าข่าวนั้นถือคัดกรองมาแล้วข่าวมีมูลความจริงแล้วเฮาก็จะได้เป็นผู้รับข่าวสารได้อย่างถูกต้อง
0: เจ้าเอาพบกันในระยะนี้ท่านผู้ฟังบรรยากาศระยะนี้ก็เป็นเอิ้นว่ายังติดตามเรื่องของสภาพอินฟ้าอากาศจนกว่าจะฮอดผู้แลมือออกพรรษาพุ่นเพราะระยะนี้ยังจะมีฝนตกมาเรื่อยๆอยู่บางระยะก็จะเห็นมีข่าวออกมาเนาะทางกรมอุตุนิยมหรือทุกศาสตร์เพิ่นจะมีการแจ้งเตือนได้เป็นระยะใดที่ว่ามีพายุเข้าสิ
1: เจ้า
0: ถ้าว่าพายุเข้ามาจากต่างประเทศว่าซั่นซะเนาะกระทบจากประเทศเพื่อนบ้านเฮานี่ก็แม่นมันก็เริ่มเข้ามาสู่ลาวเฮาแต่ว่าความโชคดีก็นึงอนุรักษ์ประเทศลาวของพวกเรานี่บ่ค่อยจะได้รับผลกระทบนักปานใดต่อกับลมพายุเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาที่ลมพายุหุนแฮงที่มันมาน่ะแล้วมันจะมากระทบใส่ๆผู้หลวง
1: อ
0: ันนี้ก็เฮ็ดให้ลดพรแฮงลมแฮงลมน่ะลงแล้วเฮ็ดให้ว่าผลกระทบของเฮานี่มันหน่อยกลัวแต่ว่าในขณะเดียวกันสิ่งที่ยังได้รับผลกระทบนั่นก็คือถ้าว่ามีฝนตก
1: น้ำท่วม
0: ฝนตกหลายนี่ก็แม่นตัวนี้ก็ยังหลีกยากอยู่แต่คันประเภทล้มนี่ก็ค่อนข้างว่าลดข้อมูลแห้งลงหลาย
1: เอาท่านผู้ฟังแจ้งข่าวมหารายการของพวกเราเพิ่มเติมอีกแดว่าท่านรับชมรับฟังอยู่ไสและในปีนี้ฝนตกหนักแบบนี้พื้นที่ทำการผลิตของท่านได้รับความเสียหายหรือบ่เนาะหรือว่าดังที่ท่านงานว่าหั่นแหละอยากให้ทุกท่านนั้นติดตามข่าวสารโดยเฉพาะแล้วก็แม่นข่าวสารทางกลุ่มอุตุนิยมและอุทกศาสตร์เพื่อให้เฮานั้นได้เตรียมความพร้อมเพราะว่าคันว่าเวลาฝนตกแล้วน้ําบ่ฮู้ว่ามันสิมาตอนใด
0: แม่น
1: เวลาตอนที่น้ํามาจะเป็นเวลาที่เฮารับสมมุติว่าลมพวกเฮาบ่ทันได้ตั้งตัวเนาะมันก็จะเฮ็ดให้เมี้ยนหยังบ่ทันเอาหยังบ่ทันบางเทื่อบ่เว้าแต่สิ่งของซะบางเทื่อชีวิตตัวเองยังเกือบเอาบ่รอดได้คันสมมุติมาแฮงดังที่หลายคนก็อาจจะได้เห็นข่าวผ่านมาเป็นกรณีศึกษาแล้วเนาะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านติดตามการแจ้งเตือนหรือว่าครอบครัวพ่อแม่ประชาชนที่อยู่ใกล้สายน้ําเนาะอยู่ใกล้บนพื้นที่เฮ็ดเขื่อนเนาะพื้นที่ที่ว่ามีความเสี่ยงว่าซั่นซะถ้าว่าเพิ่นมีการแจ้งข่าวหรือว่าอันน่ะกล่าวเตือนให้ยกย้ายไปบนที่สูงบนที่ปลอดภัยทั้งเฮาเองทั้งเครื่องของใช้ที่จําเป็นหรือว่าสัตว์เลี้ยงก็ควรปฏิบัติตามแจ้งการที่เพิ่นได้แจ้งข่าว
0: เพรา
1: ะว่าอย่างเพื่อให้เฮานั้นอยู่ห่างจากความเสี่ยงหรือว่าให้อยู่บนที่ปลอดภัยนั่นเอง
0: อันนี้เป็นฝากไว้เนาะท่านผู้ฟังเนาะเอาแน่นอนระยะนี้มาบรรดาพ่อแม่ประชาชนเฮานี่ก็ยังเล็งมือเรื่องของการผลิตอยู่ถึงแม้ว่าจะเป็นฤดูฝนมันก็มีพืชผักตามฤดูกาลเด้เนาะพืชผักในฤดูฝนนี่ก็ถือว่าถามว่าผู้ใดปลูกได้ระยะนี้น่ะราคาได้ดีได้อนุรักษ
1: ์เพราะว่าอย่างบางสินค้ามันปลูกยาก
0: มันปลูกยาก
1: ผัก
0: เป็นต้นแมนประเภทผักหอมจังซี่นะผักหอมนี่ถึงน้ําฝนบ่ได้เดียวถึงน้ําฝนแล้วมันสิเน่าฉะนั้นล่ะปลูกพืชในเฮือนห่มระยะนี้เลยแม่นแบบได้ราคาดี
1: ได้ราคาดีเพราะว่ามีต้นทุนเด้เนาะต้นทุนเฮือนห่มอย่างต่างๆเนาะแต่ว่าคันปลูกได้แล้วป้อนตลาดได้อย่างสม่ำเสมอนี่ได้ราคาดี
0: เจ้าในขณะที่ความต้องการนี่ความต้องการตามท้องตลาดนี่ยังสม่ำเสมอบ่ว่าสิเป็นฤดูฮ้อนฤดูฝนฤดูหนาวเน
1: า
0: ะ
1: หมายความว่าบริโภคคือเก่า
0: การบริโภคยังคงคือเก่าแต่ว่าในขณะเดียวกันการตอบสนองหั่นมันบ่สม่ำเสมอถ้าเป็นฤดูฝนนี่ส่วนใหญ่ถ้าว่าเป็นเฮาปลูกตามเฮาว่าปลูกตามธรรมชาติเฮานี่ก็ค่อนข้างจะลำบากพอสมควรเนาะย้อนว่าถ้าว่ามันบางผักบางชนิดมันบ่มักน้ําฝนจังซี่มันก็กระทบเด้เน
1: า
0: ะแต่ว่าเอ้ามนุษย์เฮาก็เห็นบ่ใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยเนาะมีหัวคิดประดิษฐ์สร้างเติมอีกเน
1: า
0: ะการใช้โรงเรือนโฮมเข้ามาช่วยนี่ก็สามารถช่วยได้เนาะเรื่องของนอกจากกันน้ําฝนแล้วยังเป็นพวกกันประเภทแมงไม้อย่างต่างๆนี่ก็กลายเป็นพืชที่ปลอดสารพิษได้อีกได้ราคาดีตัวนี้นะ
1: แม่นฉะนั้นผู้ใดที่ว่ามีใจมักหักทางด้านเวียกงานกสิกรรมนี่อุ๊บไปได้เรื่อยๆเพราะว่าหยังมันติดพันกับอาหารเด
0: ้
1: มันเล่าเรื่องเสบียงอาหาร
0: เจ้า
1: จึงเฮ็ดให้ว่าผู้ใดที่มีใจมักหักแม่นอยู่ว่าเวียกกสิกรรมอาจจะลําบากแต่คันหาว่ามีตลาดแล้วมีตลอดแล้วไปได้ต่อแน่น
0: อ
1: นและยิ่งคนปัจจุบันนี้ จะสรรหาอันที่เป็นเกี่ยวกับสุขภาพ
0: แม่
1: นค่ะว่าเป็นผักโปรดสารพิษหรือว่าบรรดาพืชกสิกรรมอินทรีย์นี่นะยิ่งตลาดมีความต้องการสูงผู้ที่เป็นคนลาวอยู่ลาวหรือว่าคนต่างประเทศมาอยู่ลาวเองเพื่อนก็พยายามซอกหาผักที่เป็นปลอดสารพิษหร
0: ือ
1: ว่าออร์แกนิกหรือว่าอินทรีย์นี่แหละ
0: เจ้าประเภทพืชผักปลอดสารพิษประเภทพืชผักออร์แกนิกวันนี้จะเนาะที่ใส่สารเคมีหน่อยหรือว่าใส่สารเคมีที
1: ่
0: แบบจำกัดในปริมาณที่เหมาะสมแต่แท้เข่งคัดเรื่องของการใส่อันนะปุ๋ยเคมีนี่เนาะตัวนี้นี่เป็นขั้นหาว่าเทียบใส่บรรดาพืชผักทั่วไปที่มีการเล็งการนำใส่สารเคมีนี่จะเฮ็ดให้ใหญ่ไวแต่ว่าผักนี่ก็เน่าง่ายได
1: ้เน่าง่ายเปื่อยง่าย
0: ขั้นหาว่าเป็นพืชผักที่ใส่ฝุ่นตามธรรมชาติหรือว่าปลอดสารพิษว่าจังซี่ซะเนาะพืชผักนี่ก็ส่วนใหญ่แล้วก็มีแต่แฮวเน่านี่ก็สิน้อยแต่ว่าอายุการอาการปลูกว่าซั่นซะเนาะอาการปลูกจะใช้เวลาหลายกั
1: วหลายกัว
0: แต่ว่าเงินก็ได้หลายกัวเด้
1: เก็บรักษาก็ได้ดนกัวอันนั้นก็คือละซื้อมาละใส่ในตู้เย็นไว้ก็คือพันงามว่าบ่เปื่อย
0: เฮาสังเกต
1: มีแต่แฮวกับแห้ง
0: แม่นแหละ
1: มันถือความเย็นในตู้เย็นเฮาดนหลายกันไปมันก็เป็นเดือน2เดือนลืมกินก็ยังอยู่คือเก่า
0: สิ่งที่เฮาสังเกตเห็นได้ง่ายๆเนาะสิ่งที่เฮาสังเกตได้ง่ายแล้วก็เห็นได้ด้วยตาของเฮาเองนี่แหละพืชผักที่ใส่สารเคมีกับพืชผักที่บ่ใส่สารเคมีเนาะหมายว่าเวลาเอามาเข้าตู้เย็นอยู่ร่วมกันจังซี่นะสังเกตเลยว่า3มื้อผ่านไปที่ใส่สารเคมีนี่จะเน่าเปื่อยละแต่ว่าที่บ่ใส่สารเคมีอาทิตย์นึง7มื้อ10มื้อยังอยู่คือเก่า
1: เจ้า
0: เห็นบ่มันก็เฮ็ดให้เฮาว่าเออนี่แหละมันต้องรักษาสุขภาพได้จังซี่นะเน
1: า
0: ะก็เป็นอีกหนึ่งหนทางที่เฮ็ดให้ช่วยให้บรรดาผู้ประกอบการผู้ที่เล็งเห็นถึงจุดนี้เนาะผู้ที่มีความสะดวกนี่การอยากให้เฮ็ด
1: ผู้ที่มีพื้นที่เหมาะสมเนาะหรือว่าเอื้ออำนวยทั้งการปลูกทั้งการเลี้ยงนั่นแหละทุกท่านนอกจากปลูกพืชผักแล้วเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ไก่พันธุ์สิ้นแม้นแต่เลี้ยงกบเลี้ยงปลาดุกยังซี่ยังเป็นการสร้างรายรับโตเดือนได้หลาย
0: โอ้แม่นแหละผู้ประกอบการลาวเฮาคือเฮาฮู้แหละว่าภาคธุรกิจอยู่ประเทศลาวกับพวกเฮาส่วนใหญ่เราจะเป็นธุรกิจขนาดน้อยธุรกิจครัวเรือนก้าวไปถึงว่าธุรกิจขนาดกลางแต่ว่าคันพาเว้าถึงว่าจุนเนาะจุนละวิสาหกิจหรือว่าวิสาหกิจขนาดน้อยนี่แม่นเฮามีจำนวนหลายนั้นเฮ็ดเอาใดเฮ็ดให้ว่าภาคธุรกิจตัวนี้มันมีความเข้มแข็งขึ้นก็ต้องได้มาช่วยกันล่ะมีผู้ปลูกมีผู้เลี้ยงก็ต้องมีผู้ซื้อมีผู้กินเนาะง่ายๆเนาะถ้าว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของการส้มไส้เซนว่าปัจจุบันนี้ก็มีประเภทน้ำยาปั๊บผ้านุ่มโบเนาะน้ำยาซักผ้าโบจังซี่เนาะน้ำยาล้างจานโบสิก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นยี่ห้อของคนลาวหลายอันเลย
1: เจ้าเปิดใจใส่อุดหนุนสินค้าผลิตภัณฑ์ลาวแล้วก็ช่วยกันในการเอิ้นว่าตำหนิชงคาวเนาะเพื่อจะได้ปรับปรุงให้ทั้งคุณภาพดีแล้วก็เป็นที่ยอมรับในการส้มไส้ทั่วสังคม
0: เจ้าเอาจากนี้ไปเขาจะไปฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อนที่หลังจากที่แฟนรายการเฮาขอเข้ามาเอาจัดให้ตามคําขอบ่ขัดขอเนาะแล้วจักหน่อยมาฟังอีก1ข้อมูลอันนี้เพิ่นฝากมาประชาสัมพันธ์เด้อว่าซั่นเด้ทั้งเจ้าของห้านเพิ่นใจดีเพิ่นเปิดห้านใหม่ห้านพิซซ่าทางเรื่องของแม่ล่ะ
1: จักหน่อยพวกเฮาสิมาให้รายละเอียดว่าอยู่ห้านั้นมีอาหารประเภทใด
0: เออเนาะ

0: ดีสำหรับลูกค้าธนาคารหวนพัฒนา JDB ตอนนี้ท่านสามารถเฮ็ดธุรกรรมหับเงินด่วน MoneyGram จากต่างประเทศผ่านแอป JDB Yes ได้แล้วความสะดวกสบายว่องไวและปลอดภัยหมดกังวลในการหับเงินสดผ่านปองบริการเพื่อลดพรความเสี่ยงในการเฮ็ดตกเหี้ยเสียหายและยังประหยัดเวลานำอีกที่สำคัญผู้หับสามารถหับเงินได้ตลอด24ชั่วโมงโดยที่บ่จำเป็นต้องเข้าไปธนาคารสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีบัญชีเงินฝากประหยัดและติดตั้งแอป JDB Yes แล้วสามารถเข้าไปอัปเดตแอป JDB Yes ให้เป็นเวอร์ชันใหม่เท่านี้ท่านก็สามารถเฮ็ดธุรกรรมหับเงินด่วน MoneyGram จากต่างประเทศผ่านแอป JDB Yes ได้แล้วสะดวกสบายว่องไวและปลอดภัยสั่งการเพียงปลายนิ้วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1499ธนาคารหวมพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกัน
1: เอาหลังจากที่ฮับฟังสิเพียงม่วนๆจากทางรายการไปแล้วมาฟังข้อมูลเนาะเมื่อกี้นี้ก็ได้เกินๆไว้ก่อนแล้วเนาะอันนี้เป็นห้างเปิดใหม่อยู่ทั้งเบื้องของบ้านผ้าขาว
2: อยู่ผ้าขาว
1: อยู่ผ้าขาวไซทานีบอกเลยว่าคันทับฟังแล้วเนี่ยบรรดาลูกๆหลานๆเนี่ยโอ้ยสิดีใจแหละว่ามีห้างนี่ละบ่เนาะทางกสทศเองก็มีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมห้างเพลได
2: ไปซิมแล้ว
1: ไปซิมแล้ว
2: ไปซิมอาหารแล้วจึงกล้ามาเว้า
1: เป็นน้อยมากอย่างยวน
2: หลายเมนูเลยนึงในนั้นที่มักกับแมนพิซซ่าแน่นอน
1: พิซซ่
2: านี่ฮะก็เข้ามาใหม่ที่จริงห้างเพิ่นมันเปิดดูแล้วเปิดตั้งแต่ต้นปี2016แต่ว่าเพิ่นหาก็แล้วโฮงอบพิซซ่าหรือว่าเตาฮะแหละเตาอบพิซซ่าพอเพิ่นเฮ็ดพิซซ่าเตาฟืนไอ้พะยาจะค่อนข้างหากินยากแน
1: ่ตัวนี้จะเป็นไฮไลท์ของห้างเลยแม่นบ
2: ่ไฮไลท์เลยเพิ่นจะอบให้เฮาเห็นเลยเป็นเบิ่งโลดเนาะบ่ต้องไปเข้าไปหลังครัวอยู่ทั้งหน้าเลยทั้งข้างของห้างเลยและที่ฮู้มาคือสูตรแป้งอย่างต่างๆเพิ่นแม่นเฮ็ดเองใช้เวลาอันน่ะมักยีสต์เนาะเฮ็ดให้เป็นจากยีสต์1มื้อกลายเป็น3มื้อ4มื้อ5มื้อแล้วจึงใส่ได
1: ้
2: นั่นหมายความว่ามักเป็นยีสต์ธรรมชาติให้เกิดเป็นยีสต์เองมันก็จะมีความแซ่บความนุ่มพิเศษอันนี้บ่แม่นการโฆษณาเกินจริงได้คือไปกินมาแล้วอยากให้ทุกคนได้กิน
1: อยากให้ไปลองเบิ่งด้วยตัวท่านเองเนาะไปสัมผัสด้วยตัวท่านเองแล้วนอกจากพิซซ่าแล้วในหั่นก็สิมีแฮมเบอร์เกอร
2: ์
1: โอ้เบอร์เกอร์แซ่บ
2: เบอร์เกอร์แ
1: ซ่บที่มักที่สุดมื้อนั้นเนาะที่ไปนํากันแล้วแม่นสลัด
2: สล
1: ั
2: ด
1: แซ่บหลาย
2: ส
1: ลัดสุขภาพแซ่บหลายตัวนี้
2: เจ้ามีทั้งสลัดอะโวคาโดสลัดปลาแซลมอนแล้วก็มีอาหารตามสั่งอีกได
1: ้
2: สมมุติว่าลูกๆหลานๆกินพิซซ่าก
1: ิน
2: เบ
1: อ
2: ร์เ
1: กอ
2: ร์ม
1: ี
2: เบอร์เกอร์แล้วพ่อแม่ผู้ปกครองอยากกินเมนูอื่นข้าวผัดข้าวกะนะกะเพราเมนูอื่นๆก็ม
1: ีหลากหลายเพิ่นซั่นเน
2: า
1: ะนอกจากนั้นถามว่าเซาๆนี่เซาๆเพิ่นคือสิเน้นประเภทอาหารเซาเนาะประเภทข้าวจี้บ่จังซี่มีเนาะแล้วก็มีซุปนี่ก็มี
2: เจ้ามีซุป
1: แล้วก็มีอันน่ะกาแฟมีได้ตัวนี้นะเนาะเอาพ่อแม่สมมุติว่าพ่อแม่นี่กินกาแฟ
2: ได้
1: ลูกได้มั้ยยังกะแล้ม
2: ได้กะแล้ม
1: ปานมี
2: มี
1: อ้าวสิ่งที่มาเว้ามื้อนี้แม่นมาหยังอยากจะมาอันน่ะเป็นการห้องว่าเป็นการให้กำลังใจแก่ผู้ประกอบการแก่ภาคธุรกิจเห็นบอกว่าเพิ่นก็เริ่มมาจากจุดน้อยๆจนว่ามาฮอดมื้อนี้เพิ่นก็มีหลายบอนหลายอันเนาะที่เพิ่นเฮ็ดภายใต้สื่อของ
2: The forest
1: และเพิ่นก็มีหลายๆผลิตภัณฑ์แต่ว่าในอนาคตนี่เพิ่นก็บอกว่ายังจะขยายออกไปเติมอีกแล้วสิ่งที่ทางคนทั้งสองได้ไปสัมผัสนี่ก็เห็นถึงว่าบ้านเฮาหลายอันก็มีการพัฒนาหลายยิ่งขึ้นเพราะว่าจะเป็นเรื่องการบริการเนี่ยเนาะก็มีอนาการพัฒนาขึ้นจากเมื่อก่อนอาจจะมีแบบดั้งเดิมแต่ว่าปัจจุบันนี้เพิ่นก็แตกออกไปเนาะและนอกจากนั้นอีกแล้วแม่นว่าเว้าเรื่องว่าซีมือของคนลาวก็บ่ธรรมดาเนาะเรื่องการเฮ็ดอาหารนี่บ่แม่นว่าเฮ็ดเป็นแต่อาหารลาวได้อาหารต่างประเทศเพิ่นก็เป็นแล้วก็หลากหลายอีกแล้วสําคัญแล้วแม่นทั้งผู้ประกอบการหรือว่าเจ้าของเพิ่นนี่เพิ่นจะมาร่วมสัมภาษณ์ในรายการของเราในไวๆนี
2: ้อ้อ้าวกันซั่นก็ต้องเบิ่งว่าเหตุผลที่เกิดมาเป็นห้างพิซซ่าเตาฟืน The Forest เพิ่นมีแรงบันดาลใจมาจาก
1: คือแนวใดเน
2: า
1: ะ
2: หรือว่าอยากให้คนลาวได้ลองพิซซ่าที่มีความแซ่บโดยแป้งเพราะคันพิซซ่านี่แป้งแซ่บและแซ่บเพิ่นว่
1: าน
2: อกจากพิซซ่านอกจากเบอร์เกอร์แล้วเพิ่นก็ยังมีข้าวจี้เพิ่นงาข้าวจี้เพิ่นก็เฮ็ดเองอยู่ทั้งห้างเลยสมมุติว่าเฮาอยากซื้อกลับบ้านมาไว้ก
1: ิน
2: กับแยมกับอนาเนยอยู่เฮือนก็ได้อบใหม่ๆแซ่บๆเลย
1: เอ้าฝากไปเติมอีกเนาะสำหรับเรื่องนี้แล้วท่านผู้ฟังท่านใดที่ฟังอยู่และเป็นผู้ประกอบการอยู่เอ้าอยากให้ทั้งโฆษกทั้งสองประชาสัมพันธ์ซวยหรือว่ามาให้ข้อมูลแบ่งปันแก่ทางสังคมก็ได้เช่นเดียวกันและการของเขายินดีใช้พื้นที่นี้ในการแบ่งปันประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจหรือว่าผู้ใดที่มีโอ้ความคิดริเริ่มอยากจะเฮ็ดธุรกิจประเภทนี้ได้บ่จะส่งเข้ามาถามให้หรือว่าฝากเข้าไปถามหาทั้งอันน่ะ หน่วยงานเกี่ยวข้องหรือว่าผู้ที่แบบเพิ่นมีประสบการณ์ด้านนี้ยินดีคือกันเน
2: า
1: ะ
2: เอาฝากกันไว้ตึมทุกทานเนาะถ้าว่าหิวตอนนี้ก็ยังไปทันได้เพราะเพิ่นเปิดตั้งแต่เช้าจนทะเลงเลย
1: จนทะเลงนะเอาท่านผู้ฟังจากนี้ไปเฮาจะพักฟังโฆษณาก่อนแล้วจักหน่อยกลับมาหับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการก่อนเนาะจักส่งเสียงเพลงแล้วมาฟังข้อมูลเติม
0: ต่อไปนี้การท่องเที่ยวที่ต่างประเทศของทานจะสะดวกสบายหลายขึ้นด้วยแอป JDB Yes เพราะตอนนี้ JDB ได้เปิดกว้างการสำหรับสะสางการใช้จ่ายต่างๆที่ต่างประเทศกับการสแกนจ่ายสำหรับค่าสินค้าและบริการผ่าน QR Union Pay ด้วยแอป JDB Yes ไม่ว่าจะชอบกินเที่ยวก็สบายหายห่วงหมดกังวลกับปัญหาการแลกเปลี่ยนเงินสดในการเดินทางเพียงกระทานเปิดบัญชีเงินฝากประหยัดและออกบัตร ATM Union Pay กับ JDB เพื่อผูกบัตรกับบัญชีในการเฮ็ดธุรกรรมต่างๆเท่านี้ทานก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวที่ต่างประเทศและสำหรับค่าสินค้าและบริการได้อย่างสะดวกสบายปลอดภัยสั่งการเพียงปลายนิ้วอย่าลืมสังเกต QR ของทานค่ะต้องเป็น QR Union Pay เท่านั้นเด้อธนาคารควรพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกัน

0: คำหนึ่งกะเท่าสองคำกะยังห้องเท่าพ่อแม่ของเจ้าบ่เว้าบ่บอกสอนหวาห้องง่ายห้องพี่คำดีๆห้องเฮียห้องป๋า
1: ห้องเท่ามันตกใจว่า
0: ผ้าให้หัวใจลาลอย

0: หลังจากที่ฮับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการไปแล้วมาฟังข้อมูลเติมอีกจากทางรายการพวกเฮาโดยได้รับการสนับสนุนรายการจากทางธนาคารห่วมพัฒนามหาชน GDB เติบใหญ่ไปพร้อมกัน
1: เจ้าท่านใดที่จะติดตามข้อมูลหรือว่ากิจกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ๆบริการใหม่ๆจากทาง GDB สามารถเข้าไปทางช่องทางออนไลน์ของเพิ่นได้ Facebook Fanpage กับ JDB Bank
0: เจ้าเอานั่นก็เป็นช่องทางในการติดตามข้อมูลเนาะเมื่อเว้าถึงธนาคารห่วมพัฒนามหาชน GDB นี่เป็นเพิ่นก็มีหลายอันในผลิตภัณฑ์ของเพิ่นบ่ว่าจะเป็นธุรกรรมทางการเงินเงินฝากเงินกู้ได้หมดเลยพนักงานรัฐกรรัฐนี่ก็สามารถกู้ได้เช่นเดียวกัน
1: เจ้า
0: หรือว่าการกู้นี่มันก็ยังมีกู้แบบหลายรูปแบบเนาะกู้แบบเพื่อไปต่อเติมเฮือนซันบ่หรือว่ากู้ไปเพื่อกันซื้อเฮือนซื้อดินจังซี่ก็ได้เด้
1: เจ้าเพิ่นจะมีเงินขายแตกต่างกันไป
0: เจ้าหรือว่าจะกู้เพื่อการศึกษาน
1: ัก
0: ศึกษาก็ได้คือกันเด
1: ้ลงไปถึงเวียกงานนอกจากผลิตภัณฑ์เงินกู้แล้วก็มีเงินฝากเงินฝากก็มีฝากหลายรูปแบบฝากระยะ
0: ประจําระยะสั้นระยะยาว
1: รับดอกเบี้ยทันทีรับดอกเบี้ยหลังจากครบกําหนดรุ่นโซกอีกหลายปีหลายผลิตภัณฑ์ลงไปถึงการบริการสําหรับสาอันนี้ก็สะดวกสบายบ่ว่าจะเป็นไปต่างประเทศยกตัวอย่างทางประเทศไทยสิเนาะเอาอยากสแกนจ่ายเพิ่นก็สามารถ
0: ใจได้เลยอันนั้นก็เป็นข้อสะดวกเนาะอีกอย่างนึงสําคัญแล้วแม่นว่าเฮาต้องไปเปิดบัญชีกับเพิ่นเปิดบัญชีกับธนาคารห่วมพัฒนามหาชนหลังจากเปิดบัญชีแล้วมีเงินในบัญชีจ่ายได้แน่นอน
1: อันนี้คือวงเล็บเลยว่าต้องมีเงินในบัญช
0: ีแม่นแล้วต้องเน้นเลยเน
1: า
0: ะจะได้เพิ่นว่าเฮามีบัญชีเลยนะเธอไปหยังคือจ่ายบ่ได้เพราะว่าโคซองสิเจอไปมุมนั้น
1: พอเรื่อยๆแบบนั้น
0: เนาะ
1: เพียงพอ
0: เงินบ่สามารถโอนออกได้บ่แม่นผิดที่ระบบได้เงินในเงินในระบบของเบิร์ด
1: แต่เราต้องมันหาหลายๆให้เขาอยู่ในบัญชีหลายๆเน
0: า
1: ะแล้วกับบ่จําเป็นต้องถือเงินสดแล้วปัจจุบันก็ลดความเสี่ยงแล้วโอ้ยเงินเหี้ยกระเป๋าเสียมีแต่โทรศัพท์มีอินเทอร์เน็ตแล้วมีเงินในบัญชีเฮาก็แม่นใช้ได้เลย
0: เอ้าอีกเรื่องนึงท่านผู้ฟังตัวนี้นี่แม่นที่จริงก็เฮาก็บ่ได้รับสปอนเซอร์หรอกเนาะแต่ว่าอยากจะมาเว้าย้อนว่ามันเป็นอันที่กำลังเกิดขึ้นใหม่
1: เจ้า
0: อยู่นครหลวงเวียงจันทน
1: ์
0: นั่นก็คือห้างสรรพสินค้าหรือว่าห้างห้างที่หลายๆคนก็ตอนนี้ก็กําลังเฮาว่าบางคนก็ใช้คําว่าเฮาว่าแบบบ้านๆเฮาเฮอกําลังเฮอ
1: กําลัง
0: ก็ก๊อกเมกา
1: หลายคนให้ความสนใจไปแล้วบอกให้พนักงานน
0: ่ะไปแล้ว
1: ไปแล้ว
0: ไปแล้วแต่ว่ามีเวลาหน่อยทานไปน้อยเดียว
1: บ่ทันได้เลาะทัว
0: ร์แม่แล้วในอยากฮู้เด้ด้วยความอยากฮู้ว่าเพิ่นมีหยังอยู่ในหั่นเนาะแต่ก็ยังเลาะบ่ทันทั่วเทื่อไปตั้งแต่โซนอาหารทางด้านหน้าหั่นโอ้ยอ๋อนี่หลายๆคนก็เว้าเกือบว่าเป็นเสียงเดียวกันว่าดีใจเนาะที่เฮามีห้างสรรพสินค้าห้างใหญ่แบบนี้เฮาบ่จําเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศแล้วสินว่าประเทศใกล้เคียงเฮานี่เนาะส่วนนึงเลยแม่นว่าจะช่วยลดพรเงินตาเงินตาต่างประเทศอินไลออกนอกประเทศเนาะจะได้มาใช้อยู่ภายในเฮานี่แทนที่บางเฮาสิเอาเงินกีบมันไปแลกเงินตาแล้วไปจ่ายอยู่ต่างประเทศตัวอย่างเนาะแต่ว่านี่แหละเงินกีบเฮาจะสร้างความเข้มแข็งขึ้นเติมอีกนะแล้วก็เป็นอีก1โอกาสที่เฮ็ดให้บรรดาผู้ประกอบการเป็นผู้ประกอบการลาวเฮานี่ก็ได้มีส่วนอยู่ในหั่นเนาะบ่ว่าจะเป็นนําเอาผลิตภัณฑ์ลาวไปขายอยู่ในหั่นก็มีเนาะแต่ว่าในหั่นก็มันก็จะมีหลายๆอันแหละมีผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างหลายอย่างหลายอันอยู่ในหั่นแต่สําคัญอีกอันนึงก็คือมันเป็นใบหน้าใบตาใหม่ของนครหลวงเวียงจันทน์
1: เป็นสถานที่แห่งใหม่ที่จะเต้าโฮมคนจํานวนหลายเป็นบ่อนโฮมชุมนุมที่ไปกินข้าวไปประชุมไปลมเวียกไป
0: ได้เบิดเลย
1: นั่งเฮียนหนังสือพร้อมเห็นจุดงามๆที่เป็นหลายๆคนสําหรับวัยหนุ่มก็ว่าแม่นเนาะเพราะว่าแน่นอนได้สถานที่หรือบรรยากาศนี้มีผลต่อการเฮ็ดเวียกการเฮียนหนังสือเนาะบางเทื่อต้องการพื้นที่อยู่หลายๆแต่มีคนเป็นส่วนตัวอยู่หั่นก็มีแม่นบ
0: ่แม่น
1: แล้วอันฉันผู้ใดไปแล้วก็คอมเมนต์มาให้
0: ในการของมาเล่าสู่โคซกฟังเด้อเพราะโคซกยังบ่มีโอกาสได้ไปเลาะ
1: โคซกเองอนุรักษ์เองมันขี่รถผ่านได้เห็นผ่านมาผ่านไปบ้านไปบ้านมายังบ่ทันได้เข้าไปทางไหนเด้ออ
0: ้าถ้ามีโอกาสเนาะถ้ามีโอกาสจะไปศึกษาข้อมูลเติมแล้วสิมาเล่าสู่ฟังหรือว่าถ้ามีโอกาสไปหลายกว่าหั่นก็ถ้าว่ามีโอกาสได้พบกับทั้งผู้บริหารเพิ่น
1: จะอาจจะเน
0: า
1: ะ
0: จะขอสัมภาษณ์เพิ่นหรือว่าเป็นไปได้ถ้าว่าเพิ่นยินดีที่จะมาพบในรายการพวกเขาอู้ยิ่งเป็นการดีเลยเน
1: า
0: ะเอาฝากไว้เติมอีกฝากเสียงโคโซทั้ง2นี้ไปถึงผู้บริหารของทั้งก็กองเมกาเด้อเนาะว่ารายการพวกเขา
1: อยากช่วย
0: อ
1: ยากช่วยแนะนํา
0: เวลาอยากให้เพิ่นมาแบ่งปันข้อมูลในรายการพวกเฮาเน
1: า
0: ะ
1: เพื่อว่าให้เป็นที่รู้จักสัมพันธ์กันเนาะเป็นการช่วยกันหรือว่าผู้ประกอบการใดที่เข้าไปมีห้างอยู่ในห้างเนาะอยากจะมาม
0: าแบ่งปัน
1: มา
0: แบ่งปันข้อมูล
1: แบ่งปันข้อมูลในรายการพวกเฮาก็ได้คือกัน
0: ยินดีคือกัน
1: เชื่อว่าหลายคนก็ตั้งเป้าไว้เลยแหละ ดยเฉพาะเริ่มจากไม่ค่าจ้าสมมุติว่าเนาะมีห้างน้อยๆยังอยู่ในห้างกันเลยในการขายผลิตภัณฑ์ของเราหรือว่าอาหารการกินเครื่องใช้ของสวยอะไรมันก็จะมีหลายๆประเภท
0: เนาะฝากไว้ท่านผู้ฟังเอาไปฟังตื่นมีก่อนเสียงเพลงจากทางรายการและจะนำเข้าสู่ระยะสุดท้ายของรายการ

ดเวลาแต่ว่าหมดมื้อนี้แต่ว่ามื้อต่อไปยังมาพบกันใหม่กับรายการฮอร์โมนของเฮาพบกับคนสุขทั้งสองเช่นเคยมื้อนี้ก่อนจากการขอขอบใจกับผู้ใหญ่ใจดีนั้นก็คือธนาคารห่วงพัฒนามหาสนขอบใจท่านผู้

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสริญทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ปีนี้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมจะเร่งเก็บและหับงบประมาณฟื้นฟูป่าและปลูกป่าทดแทนจากโครงการพัฒนาที่มติสภาแห่งชาติทับหง6เดือนต้นปีนี้แขวงเส้นสมบูรณ์สามารถเก็บและหับเข้างบประมาณได้ตามคาดหมายที่วางไว้เหตุให้รวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในขยายตัวในระดับ700ต่อปีเราพรวมเสริญหน้ากับบรรดาเด็กขาดโภชนาการหลายรูปแบบรัฐบาลจีนประกาศมาตรการตอบโต้นโยบายสหรัฐอเมริกาที่เฮียงเก็บภาษีในอัตราใหม่กับประเทศคู่ค่า60ประเทศรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีระดมกำลังเจ้าหน้าที่หับมือกับคลื่นความร้อนหุนแหงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: วันที่6สิงหาคมนี้ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีสหายสอนไซสีพันดอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติตอนรับสหายด่วนมิงฮวนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคหัวหน้าสถาบันการเมืองแห่งชาติโฮจิมินห์พร้อมด้วยคณะในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมยามลาวและเข้าร่วมกองประชุมสัมมนาวิทยาศาสตร์สากลลาวเวียดนามระหว่าง4สถาบันอย่างเป็นทางการโอกาสนี้สหายสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีได้แสดงความยินดีต้อนรับตีราคาสูงต่อการพบพันหัวมือระหว่าง2พรรค2รัฐและประชาชน2ชาติลาวเวียดนามก็คือสายพบพันหัวมือระหว่าง4สถาบันที่ได้รับการเสริมขยายอย่างนักแน่นเข้าสู่ล้วงลึกและหักษาบทบาทเป็นเสาค้ำของสายพบพันที่เป็นมูลเสื้อพร้อมทั้งสมเสยการจัดกองประชุมสัมมนาวิทยาศาสตร์ภายใต้หัวข้อเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองขอลือเริ่มของเราและบทเรียนประสบการณ์ของเวียดนามซึ่งเป็นหัวข้อที่ถูกทิศทันเวลามีความหมายทั้งด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4เพื่อให้การหัวมือเกิดผลประโยชน์สูงสุดสหายนายกรัฐมนตรีได้เสนอบางทิศทางการหัวมือเป็นต้นการรักษาการพัฒนากลไกการหัวมืออย่างเป็นระบบต่อเนื่องยกสูงคุณภาพการค้นคว้าโดยสุ่มใส่เวียกงานด้านยุทธศาสตร์เช่นเศรษฐกิจเอกราชการบริหารรัฐเศรษฐกิจดิจิตอลเศรษฐกิจสีเขียวและอื่นส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักวิชาการและนักศึกษาค้นคว้าร่วมและพัฒนาฐานข้อมูลการสั่งรวมผลการค้นคว้าเป็นข้อเสนอทางนโยบายรายงานต่อการนำของสองประเทศจัดกองประชุมสัมมนาร่วมกันอย่างต่อเนื่องและสืบต่อเพิ่มพูนคุ้นสร้างมูลเสื้อความสามัคคีพิเศษลาวเวียดนามเวียดนามลาวในโอกาสเดียวกันสหายหัวหน้าสถาบันการเมืองแห่งชาติโฮจิมินห์ได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นของสหายนายกรัฐมนตรีลาวพร้อมทางรายงานเกี่ยวกับผลสำเร็จของการจัดกองประชุมสัมมนาวิทยาศาสตร์การแลกเปลี่ยนบทเรียนและทิศทางการหัวมือทางด้านวิชาการโดยได้แสดงความมั่นหมายที่จะสืบต่อประสานงานสมทบและหัวมืออย่างใกล้ชิดกับบรรดาสถาบันค้นคว้าของประเทศลาวสืบต่อเพิ่มทวีการพัวพันหัวมือรอบด้านประสานสมทบจะตั้งพันขยายบรรดาแผนการหัวมือให้เป็นรูปธรรมหลายขึ้นเพิ่มพูนคุ้นสร้างสายพัวพันมิตรภาพความสามัคคีพิเศษลาวเวียดนามเวียดนามลาวให้นับมือนับได้รับการเสริมขยายและแตกดอกออกผลเป็นเก้า
0: ปีนี้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมจะเร่งเก็บและหับงบประมาณฟื้นฟูป่าและปลูกป่าทดแทนจากโครงการพัฒนาที่มติสภาแห่งชาติทับหงในการหันเปลี่ยนที่ดินป่าไม้เป็นดินประเภทอื่นของบรรดาโครงการพัฒนาเพื่อหับประกันเฮ็ดให้เนื้อที่ป่าปกคลุมให้ได้65ส่วนร้อยฮอดปี2030ตามแผนการที่วางไว้โอกาสชี้แจงโตกองประชุมสมัยวิสามัญที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบจัดขึ้นเมื่อบ่เดือนมานี้ที่หอสภาแห่งชาติเวียงจันทน์ท่านลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมให้ฮู้ว่ากระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมจะสมทบกับกองทุนปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมและป่าไม้เป็นเจ้าการสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและงบประมาณแหล่งอื่นๆคุ้มครองและจัดสรรงบประมาณในการฟื้นฟูป่าและปลูกป่าทดแทนที่ได้อนุมัติในจำนวน11ตื้อกีบเพื่อให้สามารถจัดตั้งปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลพร้อมทางกำหนดกลไกระหว่างศูนย์กลางและท้องถิ่นอย่างละเอียด
2: สุ่มใส่เร่งเก็บรายหับงบประมาณที่ฟื้นฟูป่าโดยเฉพาะเป็นการปลูกป่าทดแทนจากบรรดาโครงการที่มติสภาแห่งชาติทับห้องไปหันส่วนใหญ่เลยแม่นบ่ทันได้มีการออกเงินเข้าในกองทุนพวกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมจังซั่นนี่แม่นพวกเขาก็จะได้สุ่มใส่เนาะเป็นเจ้าการและสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และงบประมาณแหล่งอื่นๆเนาะเพื่อว่าเก็บเข้าเพื่อว่านําใช้เม็ดเงินดังกล่าวนอกจากนั้นก็เป็นคุ้มครองจัดสรรงบประมาณในการฟื้นฟูป่าและก็ปลูกป่าทดแทนเพื่อที่ได้อนุมัติในจํานวน11ตื้อนี้เพื่อให้สามารถจัดตั้งปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผลนั้นพร้อมกันนั้นแล้วแม้นพวกเขาก็ได้มีการกําหนดในการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงของแขนงการได้มีการกําหนดกลไกระหว่างศูนย์กลางและท้องถิ่นอย่างละเอียดเนาะโดยเฉพาะแม่นแขนงการก็คือกรมป่าไม้นี้ก็ต้องได้มีการประสานสมทบกับแขนงกสิกรรมป่าไม้ของแขวงและเมืองและก็การจัดตั้งต่างๆอยู่ในขั้นท้องถิ่นนั้น
0: ท่านลินคำดวงสวรรค์ให้ฮู้ตื่นว่าในต้นหน้าจะสูงโยส่งเสริมอย่างแข็งแรงในการสร้างโครงการสินเสือกักบอนป่าไม้เพื่อคุ้มครองปกป้องษาและฟื้นฟูป่าไม้ทั้ง3ประเภทป่าโดย3รูปแบบการร่วมมือคือการร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาครัฐการร่วมมือกับภาคเอกชนเพิ่มทวีการร่วมมือกับกลุ่มร่วมพัฒนาในการพัฒนาคุ้มครองและปกป้องษาป่าไม้ตามที่สีเขียวและเงินยง
1: 6เดือนต้นปีนี้แขวงไซสมบูรณ์สามารถเก็บและหับเข้างบประมาณได้ตามคาดหมายที่วางไว้เฮ็ดให้รวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP ขยายตัวอยู่ในระดับ 7.5 หรือหลายกว่า 1,000 ตื้อกีบเท่ากับ 54.5 ของแผนการปีท่านบัวพันธ์อินทปัญญาประธานคณะกรรมการปกครองแขวงไซสมบูรณ์ให้สัมภาษณ์ต่อนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเมืองบดุลมณีว่าสาเหตุที่เฮ็ดให้แขวงไซสมบูรณ์สามารถจะตั้งปฏิบัติการเก็บและหับเข้างบประมาณได้เลื่อนแผนการใน6เดือนต้นปีย้อนได้หับการนำภาษีน้ำยางใกล้ชิดจากศูนย์กลางภาคบวกกับความเอาใจใส่ของบรรดาการนำแขวงทุกขั้นเฮ็ดให้สังคมมีความสงบปลอดภัยนักลงทุนให้ความเชื่อมั่นเข้ามาลงทุนเป็นจำนวนหลายโดยอิงใส่5ทาแห่งต้นต่อโดยเฉพาะแขนงการกสิกรรมท่องเที่ยวพลังงานไฟฟ้าบ่อแฮและการเสื่อมโยงเสื่อมจอดกับบรรดาแขวงใกล้เคียงเฮ็ดให้เศรษฐกิจของแขวงนับมือนับขยายตัวอยู่ในระดับดี
3: เพราะว่าในกำหนดใน414ของรัฐบาลนี่ได้กำหนดเกี่ยวกับหาทาแห้งที่พวกเฮาได้เห็นว่าเป็นมูลนิธิต้นต่อโครงเขตกสิกรรมโครงเขตการท่องเที่ยวโครงเขตบ่อแฮพลังงานพลังงานไฟฟ้าและการเสื่อมโยงเสื่อมจอดจะสั่นข้าพเจ้าคิดว่าในบรรดาทุกๆเรื่องที่ได้กำหนดอยู่ในจุดสมมุติของการพัฒนาได้มีการเคลื่อนไหวได้มีการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะเป็นโครงการพัฒนาเส้นทางเสื่อมโยงสมจอเพราะว่าซุ้มใส่บรรดาเส้นทางที่เป็นจุดสุมจุดสุมโดยเฉพาะทางที่เสื่อมจอดบรรดาแข้งไซสมบูรณ์กับแข้งเพื่อนมิตรโดยเฉพาะแข้งชิงคว้างนี่เพราะว่าเราซุ้มใส่เฮ็ดให้การไปมามีความสะดวกได้หลายขึ้นกว่าเก่าหลายขึ้นกว่าเก่า
1: ท่านบัวพันธ์อินทปัญญาให้ฮู้ตื่นว่าสำหรับโครงการลงทุนของนักลงทุนภายในและต่างประเทศที่เข้าไปลงทุนอยู่แขวงไซสมบูรณ์มีทั้งหมดห้อย73โครงการในนี้ขั้นศูนย์กลางคุ้มครองมี39โครงการขั้นแขวงคุ้มครองห้อย34โครงการถ้าคิดเป็นมูลค่าการลงทุนทั้งหมดประมาณ 3,000 ตื้อกีบเฉพาะโครงการที่อนุมัติใน6เดือนต้นปีนี้มีทั้งหมด8โครงการมูลค่าการลงทุนหลายกว่า400ตื้อกีบและ6ล้านดอลลาร์ส่วนใหญ่แมนลงทุนใส่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและพลังงานไฟฟ้า
0: วันที่4สิงหานี้คณะผู้สอบโครงการศูนย์สื่อสารมวลชนสากลจีนได้จัดพิธีปิดจุดฝึกอบรมบรรดานักข่าวภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกแอฟริกาเอโรปและอเมริกาลาตินของโครงการรายงานข่าวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอยู่ในนครหลวงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเวลา3เดือนโดยมีท่านหงเลยผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศจีนท่านหูไห่เต้าองประธานสมาคมการทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนบรรดาทูตตานุทูตท่านภูวาสามนตรีองหัวหน้าคณะผู้ต่างหน้าและที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตลาวประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมด้วยบรรดานักข่าวจากประเทศต่างๆและตัวแทนสื่อมวลชนเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวในพิธีดังกล่าวท่านหงเลยได้กล่าวย่องยอสมเสยผู้เข้าห่วมสำหรับการรายงานข่าวอย่างกว้างขวางทั่วประเทศจีนโดยซี่เห็นว่าโครงการดังกล่าวได้สนองโอกาสอันล้ำค่าในการเจาะลึกความเข้าใจเกี่ยวกับความทันสมัยของจีนและเส้นทางการพัฒนาของประเทศในระยะ3เดือนผ่านมาบรรดานักข่าวได้ไปเยี่ยมยาม19แขวงนครและเขตปกครองตนเองโดยได้ผลิตบทข่าวและเรื่องราวต่างๆผ่านหลายช่องทางของสื่อสังคมออนไลน์ เกือบ 4,000 เรื่องซึ่งได้รับการเผยแพร่และออกอากาศโดยบรรดาองค์การสื่อมวลชนทั่วซีกโลกใต้ท่านหงเลยได้กล่าวว่าผู้เข้าร่วมยังได้ศึกษาประวัติศาสตร์และการบริหารของพรรคคอมมิวนิสต์จีนรวมทั้งการไปเยี่ยมยามโรงเรียนศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและสถานที่ประวัติศาสตร์ปฏิวัติที่สำคัญโดยกงกับบรรคบรอบ105ปีของการสร้างตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนเมื่อวันที่1กรกฎผ่านมา
1: ปัจจุบันลาวพร้อมประเสริฐหน้ากับปัญหาเด็กขาดโภชนาการหลายรูปแบบเด็กน้อย1ส่วน3มีร่วงสูงบ่ได้มาตรฐานและ1ใน10กำลังขาดสารอาหารกระทันหันในนั้นมีหลายกว่า24ส่วนห้อยมีน้ำหนักหลุดมาตรฐานและเกือบ3ส่วนห้อยมีน้ำหนักเกินมาตรฐานดร.นางพรประเสริฐไสยมงคลหัวหน้ากรมอนามัยและส่งเสริมสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าผ่านมาก็คือปัจจุบันรัฐบาลได้เอาใจใส่ในทางกงและทางอ้อมเพื่อปรับปรุงโภชนาการของแม่และเด็กรวมถึงการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวแต่เมื่อเกิดจนฮอด6เดือนและเสริมด้วยอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างเพียงพอเคียงคู่กับน้ำนมแม่นับแต่อายุ6เดือนจนฮอดอายุ2ปี
4: ดังนั้นพวกเราต้องได้เอาใจใส่ในมาตรการแก้ไขทั้งทางกงและทางอ้อมเพื่อปรับปรุงโภชนาการของแม่หญิงและเด็กน้อยรวมถึงการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวแต่เมื่อเกิดฮอด6เดือนเสริมด้วยอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างเพียงพอควบคู่กับนำนมแม่นับแต่อายุ6เดือนจนฮอดเด็กน้อยได้อายุ2ปีและสำหรับผลเสียหายของภาวะขาดโภชนาการนั่นก็เห็นได้ว่าผลกระทบของการขาดโภชนาการต่อเศรษฐกิจของประเทศมีประมาณถึง 13.7 พันตื้อซึ่งเท่ากับ 5.2% ของผลิตภัณฑ์รวมภายในของ GDP ของประเทศซึ่งหลายกว่าอัตราเติบโตของเศรษฐกิจซึ่งว่ามีแต่ 4.2%
1: ดร.นางพรประเสริฐสัญญมงคลให้ฮู้ตื่มว่าเพื่อแก้ไขปัญหาโภชนาการภายในประเทศรัฐบาลจึงได้รับรองนโยบายแห่งชาติว่าด้วยโภชนาการขึ้นเป็นฉบับทำอิฐในเดือนธันวาคมปี2008และในเดือนพฤศจิกายนปี2009ได้รับรองยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานแห่งชาติ2021-2025และยุทธศาสตร์ฉบับที่2แต่ปี2016-2035ส่วนแผนปฏิบัติงานแห่งชาติในระยะ2016-2035นั้นแม้นได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการโภชนาการแห่งชาติแล้วเมื่อมอมานี้
0: คะแนนท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของลาวได้ทดทนบทเรียนจากประเทศไทยที่ได้รับผลสำเร็จในการนำใช้ยุทธศาสตร์หันไปสู่การท่องเที่ยวแบบมีคุณภาพซึ่งรัฐบาลไทยได้ปรับนโยบายจากการเน้นจำนวนนักท่องเที่ยวมาเน้นการดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและใช้จ่ายสูงเพื่อลดพ้นการแข่งขันกันด้วยราคาต่ำท่านนางศรีพลภัยสิทธิไซหักษาการกลุ่มหัวหน้าคุ้มครองการท่องเที่ยวมีคำเห็นว่าจากบทบาทที่แขนงการท่องเที่ยวของไทยพบพ่อภายหลังมีการปราบปรามอย่างเข้มงวดในปี2016ผ่านมาช่วยลดพรและยกระดับคุณภาพด้านการบริการท่องเที่ยวหลายขึ้นแต่ต่อมาระยะหนึ่งปัญหาดังกล่าวได้กลับมาอีกเนื่องจากใส่คนไทยบังหน้าในการตั้งบริษัทโดยการปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจซึ่งบทเรียนนี้สามารถนำมาใช้ในแขนงการท่องเที่ยวของลาวเป็นต้นสร้างคณะเฉพาะกิจที่มีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรามทั่วศูนย์ดอลลาร์ปัจจุบันแขนงการท่องเที่ยวของลาวได้เริ่มแต่งตั้งคณะเฉพาะกิจแล้วตามเลขที่404ของรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
5: เนื่องจากมีการใช้คนไทยเป็นโนมินีสร้างตั้งบริษัทใหม่โดยการปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจดังนั้นการบังคับใช้กฎหมายต้องดำเนินอย่างต่อเนื่องและติดตามโครงสร้างธุรกิจโปรเมนกวดกาเป็นข้างเขาทั้งบทเรียนมีบางประเด็นที่สามารถนำมาใช้ในสปป.ลาวมีคือ 1. สร้างคณะเฉพาะกิจที่มีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรามทั่วศูนย์ดอลลาร์ซึ่งว่าปัจจุบันนี้เราก็ได้มีคณะดังกล่าวนี้แล้วเนาะตามเลขที่404ที่รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้สิ้นเนาะแต่ว่าทั้งนี้คณะเฮาก็ได้มีข้อเสนอหารัฐบาลเพื่อยกระดับคณะดังกล่าวให้เป็นระดับชาติที่นำโดยกลุ่มจากท่านนายกหรือรองนายกเพื่อให้ทุกแขนงการได้มีการแก้ไขร่วมกันอย่างจริงจัง
0: ท่านนางศรีพรภัยสิทธิไซมีคำเห็นตื่มว่าต้องกวดสอบผู้ถือหุ้นและผู้ได้รับผลประโยชน์ตัวจริงของบริษัทติดตามธุรกรรมทางด้านการเงินการสำรองเงินตลาดต้องโซของหัวหน่วยธุรกิจกวดกาพนักงาน น้ำเที่ยวบริษัทน้ำเที่ยวห้านค้าโรงแรมและการนำใช้แรงงานและต่างประเทศอย่างเป็นปกติและต่อเนื่องพร้อมทางปรับนโยบายจากการเน้นปริมาณนักท่องเที่ยวไปสู่การเน้นคุณภาพกำหนดขั้นต่ำของรายการน้ำเที่ยวและการสร้างและหับที่ยืนยงต่อไปเชิญท่านฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่น
1: เมืองบดลมณีคณะกฎกาพักลัดแขวงอุดมไซน้ำโดยสหายวาลีจือนอเย่งกรรมการประจำพักแขวงประธานคณะกฎกาพักลัดแขวงอุดมไซพร้อมด้วยทีมงานได้ลงติดตามและสุกยูเวียกงานกฎกาหอบด้านอยู่เมืองไซที่ห้องประชุมห้องว่าการเมืองไซโดยการต้อนรับของสหายจันทีดาววงเดือนกรรมการพักเมืองห้องหัวหน้าคณะกฎกาพักลัดเมืองและพักส่วนเกี่ยวของเข้าร่วม
6: การลงติดตามได้สุกยูเวียกงานครั้งนี้ก็เพื่อเฮ็ดให้เวียกงานกวดกาอยู่เมืองไซมีความเข้มแข็งสามารถเป็นหูเป็นตาให้แก่คณะผักและองค์การปกครองในการคุ้มครองรัฐคุ้มครองสังคมด้วยกฎหมายอย่างศักดิ์สิทธิ์ทั้งเป็นการป้องกันและสกัดกั้นปรากฏการณ์โยโทษต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในทันเทลพนักงานสมาชิกผักจากนั้นสหายจันทีดาวงเดือนกรรมการผักเมืองของหัวหน้าคณะกวดกาผักลัดเมืองไซได้รายงานสภาพการเคลื่อนไหวเวียกงานกวดกาในระยะผ่านมาซึ่งได้ยกให้เห็นผลงานด้านดีด้านอ่อนขอคงข้างที่ต้องสืบต่อแก้ไขโดยเฉพาะแม่นการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานกวดกาผักการกวดการลัดเวียกงานสกัดกั้นเลต้านการสวรัดบังลวงการแก้ไขคำฮ้องคำเสนอของประชาชนและเวียกงานติดตามกวดกาบรรดาโครงการลงทุนของรัฐที่ดำเนินอยู่ในขอบเขตเมืองพร้อมทั้งได้มีการสนทนาแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นด้านวิชาการในโอกาสนี้สหายวาลีจือโนเย็งประธานคณะกวดกาผักลัดแขวงได้มีคำเห็นโอลมและเน้นหนักให้คณะกวดกาเมืองไซเอาใจใส่บางปัญหาสำคัญเป็นต้นแมนเพิ่มทวีการศึกษาพร้อมการเมืองแนวคิดให้พนักงานสมาชิกพรรคให้เข้าใจแจ้งต่อระเบียบกฎหมายและข้อห้ามต่างๆยกสูงบทบาทและความรับผิดชอบของเวียกงานกวดกาให้มีความเข้มงวดโปร่งใสและสามารถกวดสอบได้น้อยงอนวิไลรายงานจากวิทยุแขวงอุดมไซ
1: ห้องการศึกษาธิการและกีฬาเมืองเพียงแขวงเสนบุรีได้จัดกองประชุมครูและหยะผักสิ้นปีเฮียนประจำศกเฮียน2025-2026ขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่4หาวันที่5สิงหาคมนี้ที่ห้องประชุมของเมืองโดยการเป็นเกียรติเข้าร่วมของท่านคำพันธ์คำภูบัวประธานคณะกรรมการปกครองเมืองเพียงมีท่านจันทวีวรรณภาพลห้องหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงเสนบุรีพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วม
7: กองประชุมในครั้งนี้ได้จัดแบ่งออกเป็น2สุดสุดที่1ได้ดำเนินในวันที่4 5วันที่5สิงหาคม2026โดยมีกลุ่มโรงเรียนเทศบาลกลุ่มนาสิงและกลุ่มนาแวนเข้าร่วมในกองประชุมในครั้งนี้บรรดาผู้เข้าร่วมก็ได้รับฟังบทสรุปประจำศกปี2025-2026และทิศทางแผนการ2026-2027ของเวียกงานการศึกษาเมืองเพียงซึ่งได้ยกให้เห็นผลงานและผลสำเร็จที่ยาดมาได้ในศกเฮียน2025-2026ที่สำคัญหลายด้านเป็นต้นแมนการพัฒนาพื้นฐานโครงร่างซึ่งได้ญาติแยงถึงฮอนจากมูลนิธิและองค์การจัดตั้งสากลได้สร้างโครงการคือโครงการก่อสร้างโรงเรียนอนุบาลน้ำพร1หลัง3ห้องเรียนมูลค่า1,300ล้านกว่ากิบโครงการก่อสร้างโรงเรียนอนุบาลน้องงัว1หลัง3ห้องเรียนมูลค่า880ล้านกว่ากิบโครงการก่อสร้างโรงเรียนปฐมพลหิน2หลัง8ห้องเรียนมูลค่า5ตื้อกว่ากิบด้านวิชาการและนักเรียนเรียนเก่งก็สามารถยาดได้อันดับที่1 5อันดับที่3ในการสอบเส้นนักเรียนเก่งระดับแขวงวิชาคณิตศาสตร์ม.4 คณิตศาสตร์ม.7 เคมีม.7 อันดับ2วิชาภาษาลาวม.7 และรางวัลส้มเสยอันดับ4ระดับศาสตร์ในวิชาเคมีศาสตร์ม.7 การพัฒนาบุคลากรมีครูได้รับตำแหน่งวิชาการครูครูประสบการณ์7ท่านบรรจุรัฐกรมาทดแทนป้องกันศาสตร์ทั้งหมด42คนแสงสุดากิ่งสวัสดิ์รายงานข่าวจากเมืองเพียงแขวงไสยบุรี
0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวัน
8: ห้องความกดอากาศต่ำหรือห้องฝนยังสืบต่อผัดผ่านภาคเหนือของประเทศลาวสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้ปกคลุมซึ่งให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสอยู่ในแต่ละภาคดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกติดต่อกันหลายวัน ที่เฮ็ดให้เกิดมีน้ำท่วมสูงดินเจือนและน้ำท่วมอ่างในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพร้อมมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมคลองฝนระดับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง19หา25องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพร้อมมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมคลองฝนระดับ60หาส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง21หา28องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพร้อมมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมคลองฝนระดับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง24หา28องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพร้อมมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมคลองฝนระดับ70ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง23หา29องศาสลับแกว้งไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพร้อมมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมคลองฝนระดับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง19หา26องศาภาคใต้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักพร้อมมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมคลองฝนระดับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง25หา30องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพร้อมมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมคลองฝนระดับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง16หา25องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
0: ์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากต่างประเทศจีนประกาศมาตรการตอบโต้นโยบายของสหรัฐอเมริกาที่เรียกเก็บภาษีอากรในอัตราใหม่กับประเทศคู่ค้า60ประเทศซึ่งรวมถึงจีนโดยมาตรการของจีนได้แก่การจำกัดการส่งออกโดรนไปยังสหรัฐอเมริกาขึ้นบัญชีดำบริษัทอเมริกา6แห่งนอกจากนี้ยังระงับการกวดกาติดตามโรงงานอุตสาหกรรมขึ้นบัญชีดำบริษัทกวดสอบมาตรฐานของอเมริกาและปิดการสอบสวนด้านความมั่นคงแห่งชาติต่อการนำเข้าเครื่องพิมพ์และเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับสำนักงานจากสหรัฐอเมริกาด้วย
0: ตามข่าวต่างประเทศท่านเจบยองประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมกำลังเจ้าหน้าที่และทรัพยากรทั้งหมดที่มีเพื่อหับมือกับคลื่นความร้อนหุนแรงที่กำลังปกคลุมหลายพื้นที่ของสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11คนผู้นำสาธารณรัฐเกาหลีเน้นนักถึงการคุ้มครองชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนด้วยการเพิ่มมาตรการเบิ่งแยงดูแลกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูงพร้อมกันนั้นยังขอการร่วมมือกับประชาชนให้หลีกเลี่ยงการเฮ็ดเวียกหรือจัดกิจกรรมกลางแจ้งในระยะที่อากาศร้อนอบอ้าวสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของสาธารณรัฐเกาหลีเตือนว่าความหุนแฮงของพายุดอนฟินอาจเฮ็ดให้สภาพอากาศร้อนแฮงในสากลเพิ่มทวีขึ้นอีก
1: ท่านอิสมาอิลเบกายีโคซกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวว่าอิหร่านและโอมานมีความคืบหน้าในการเจรจาเพื่อจัดตั้งเส้นทางเลนเรือที่ปลอดภัยผ่านซองแคบฮอร์มุซท่านบาเกอีแถลงต่อสื่อมวลชนว่าอิหร่านและโอมานได้บรรลุความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับเส้นทางภูมิศาสตร์ทางเส้นทางเลนเรือที่เสนอไว้และกำลังหางแถลงการร่วมเพื่อสรุปปัญหาสำคัญที่ซองฝ่ายเห็นพร้อมกันโดยเงื่อนไขว่าบุคคลที่3บางฝ่ายจะบ่เข้ามาขัดขวางขบวนการดังกล่าวท่านกล่าวตื่มบานในระยะ2เดือนผ่านมาทั้ง2ประเทศได้หารือกันอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับเส้นทางเลนเรือดังกล่าวโดยทั้งการอิหร่านได้พิจารณาในด้านเทคนิคกฎหมายความมั่นคงและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่านบาเกอีกล่าวว่าซองแคบโฮมุสถูกปิดเนื่องจากการฮุกฮานทางทหารของอเมริกาและอิสราเอลต่ออิหร่านรวมทั้งผลกระทบด้านความมั่นคงที่เกิดขึ้นต่อภาคพื้นท่านกล่าวตื่มบาความเข้าใจร่วมกันระหว่างอิหร่านและโอมานเพียงอย่างเดียวบ่ได้หมายความว่าซองแคบฮอร์มุซจะกลับมาปลอดภัยสำหรับเรือที่สัญจรเนื่องจากปิดล้อมทางทะเลของอเมริกาและการกระทำที่เป็นภัยคมคู่ต่ออิหร่านและผลประโยชน์ของอิหร่านยังดำเนินการอยู
0: ่คณะรัฐบาลญี่ปุ่นมีมติอนุมัติแผ แผนลดอัตราภาษีการบริโภคสำหรับสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่มลงเหลือ1ส่วนห้อยจากปัจจุบัน8ส่วนห้อยเป็นระยะเวลา2ปีโดยจะเริ่มแต่เดือนเมษายน2027ซึ่งเป็นการลดภาษีดังกล่าวครั้งทำอิดนับแต่ญี่ปุ่นเริ่มนำเอาระบบนี้มานำใช้ในปี1990รัฐบาลญี่ปุ่นตั้งเป้าสูบยูกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการบรรเทาผลกระทบจากเงินเฟ้อซึ่งจะรวมทางการแจกเงินให้ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางเพื่อให้ภาระภาษีที่แท้จริงเป็นศูนย์โดยคาดว่ารัฐบาลจะเสนอหางกฎหมายดังกล่าวเข้าสู่วาระกองประชุมสภาสมัยวิสามัญซึ่งจะเริ่มขึ้นในฤดูใบไม้ร่นนี้ถึงว่าเพนดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบปัญหาเงินเฟ้อยืดเยื้อแต่ได้สร้างความกังวลเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของญี่ปุ่นท่ามกลางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่อยู่ในระดับสูงและเงินเยนที่อ่อนค่าลงนอกนี้แผนดังกล่าวยังเฮ็ดให้เกิดกระแสต่อต้านจากพรรคฝ่ายค้านหลายพรรครวมทางสมาชิกบางส่วนอยู่พรรคเสรีประชาธิปไตยซึ่งเป็นพรรครัฐบาลภายใต้การนำของนางทาคาอิจิสำนักข่าวเกียวโตรายงานว่านางทาคาอิจิซึ่งมีจุดยืนสนับสนุนการลดพรนโยบายการเงินยังบ่ได้ระบุแน่นอนเกี่ยวกับแรงรายได้ที่จะนำมาสดเสยการลดภาษีดังกล่าวแต่ได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะจัดหาเงินทุนที่จำเป็นผ่านการปฏิรูปงบประมาณเส้นการทบทวนรายได้ที่บ่แม่นภาษีและเงินอุดหนุนต่างๆโดยบ่อาศัยการออกพันธบัตรเพื่อสดเสยการขาดดุลทางนี้คาดว่าการลดภาษีเป็นเวลา2ปีจะเฮ็ดให้รัฐบาลญี่ปุ่นสูญเสียรายได้ประมาณ63ตื้อดอลลาร์ซึ่งรายได้เหล่านี้เป็นแหล่งเงินทุนสำคัญสำหรับระบบประกันสังคมของญี่ปุ่นท่านผู้ฟังที่เคารพก่อนจบข่าวภาคนี้จะทบทวนหัวข้อข่าวที่ท่านฟังไปแล้วนั้นขึ้นอีกเทื่อนดังนี้ปีนี้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมจะเร่งเก็บและหับงบประมาณฟื้นฟูป่าและปลูกป่าทดแทนจากโครงการพัฒนาที่มติสภาแห่งชาติทับหง6เดือนต้นปีนี้แขวงเส้นสมบูรณ์สามารถเก็บและหับเข้างบประมาณได้ตามคาดหมายที่วางไว้เหตุให้รวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในขยายตัวในระดับ7%ต่อปีเราพวมเสริญหน้ากับบรรดาเด็กขาดโภชนาการหลายรูปแบบรัฐบาลจีนประกาศมาตรการตอบโต้นโยบายสหรัฐอเมริกาที่เรียกเก็บภาษีในอัตราใหม่กับประเทศคู่ค้า60ประเทศรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีระดมกำลังเจ้าหน้าที่หับมือกับคลื่นความร้อนหุนแหงที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ภัยมณีธรรมวงศาและดวงสวรรค์คันธวงศาอ่าน
9: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ทำดีอย่างยิ่งแท้เนิ่นนานนานสำเร็จทำส่วนลงมือทำเมื่อใดก็พบใดทำดีคือเฮาสร้างอาคารเฮือนปุ๊กกอทำส่วนคือเอาไฟจุดมางบ่พอมือเมื่อโมงทานเอ่ยสบายดีท่านผู้ฟังแท็กแพงขอต้อนรับเข้าสู่รายการท่องถิ่นดินลาวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติรายการนี้ออกอากาศให้ท่านรับฟังวันจันทร์หาวันศุกร์ทางเวลา 10:00 น. 50:30 น. ทาง AM คลื่นสั้น 6,130 กิโลเฮิรตซ์คลื่นกลาง567กิโลเฮิรตซ์และออกอากาศทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ก็แมนวันศุกร์หาวันอาทิตย์เวลา 19:30 น. หา 20:00 น. พบกับท่านผู้ฟังในมื้อนี้ก็อยู่ในเดือนสิงหาซึ่งในเดือนสิงหานี้ก็มีวันสำคัญหลายวันในนั้นวันที่13สิงหาแม่นวันสื่อมวลชนลาวในนั้นวันที่13สิงหายังเป็นวันสร้างตั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวก็เป็นกระบอกเสียงให้พรรคให้รัฐโฆษณาเผยแพร่ความรู้กฎหมายระเบียบการนโยบายต่างๆการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมท่องเที่ยวกิจกรรมหัตถกรรมและอื่นๆที่ปิ่นอ้อมซึ่งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของพวกเขาก็พร้อมที่จะให้การโฆษณาและพร้อมกันนั้นในเดือนสิงหานี้ก็ยังมีวันสำคัญอีกวันที่15สิงหาเป็นวันรัฐธรรมนูญแห่งชาติวันที่23สิงหาเป็นวันยึดอำนาจทั่วประเทศสนั่นรายการท่องถิ่นดินลาวซึ่งกระจายเสียงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของพวกเขาก็มันได้นำเอาเวียกงานวัฒนธรรมสังคมการท่องเที่ยวพวกเขาก็ได้สลับสับเปลี่ยนนำเสนอว่าถึงการท่องเที่ยวนั่นก็มีทั้งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์วัฒนธรรมธรรมศาสตร์และอีกอันนึงก็แม่นท่องเที่ยวด้านกสิกรรมผู้ใดเสริมสร้างอันใดก็แม่นเฮ็ดอันนั้นเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเศรษฐกิจของครอบครัวครอบครัวหนึ่งจะสามารถผลิตสิ่งใดได้แด่บ่ว่าจะประกอบอาชีพใดก็แล้วแต่ถ้าเฮาฮักประกอบอาชีพด้วยความสุจริตบ่ว่าจะเป็นการเฮ็ดไร่ไถนาตำหูกเท่าไม้กสิกรรมหัตถกรรมถ้าว่าเอาใจใส่ในการเสริมสร้างเศรษฐกิจครอบครัวก็จะเฮ็ดให้ครอบครัวนั้นมีอยู่มีกินได้แต่ก่อนที่พวกเขาจะเฮ็ดได้นั้นต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์จึงจะสามารถทำมาหากินได้นั้นพวกเขาขอเป็นกำลังใจให้เด้อท่านผู้ฟังและสำหรับมื้อนี้ก็จะพาทานไปฮู้เกี่ยวกับปราสาทเฮือนหินมรดกพันปีแห่งสวรรณเขตและเสน่ห์อันล้ำค่าที่นักท่องเที่ยวบ่ควรพลาดหากเอ่ยถึงแขวงสวรรณเขตหลายคนคงนึกถึงเมืองใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจของลาวเฮาที่มีวิถีชีวิตอันหลากหลายและเป็นประตูเชื่อมโยงสำคัญทางภาคพื้นลุ่มแม่น้ำคองแต่นอกจากความคึกคืนของตัวเมืองแล้วแขวงสวรรณเขตยังเก็บซ่อนมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันล้ำค่าไว้หลายแห่งซึ่งแต่ละสถานที่ล้วนแต่มีเรื่องราวอันยาวนานและสะท้อนถึงอริยธรรมอันหุ่งเหืองในอดีตปราสาทเฮือนหินตั้งอยู่บ้านเฮือนหินเมืองไซภูทองลงมาทางทิศใต้ประมาณ10กิโลเมตรและห่างจากตัวเมืองนครไก่สนพรหมวิหารแขวงสวรรค์เขตประมาณ50กิโลเมตรสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่เรียบฝั่งแม่น้ำคองท่ามกลางทิวทัศน์ธรรมชาติอันสงบงดงามเหตุให้นักท่องเที่ยวรู้สึกเหมือนได้เดินทางย้อนเวลากลับสู่อดีตตามข้อมูลทางประวัติศาสตร์ในฮู้ว่าประวัติเฮือนหินถูกสร้างขึ้นในระหว่างศตวรรษที่651หรือประมาณพ.ศ. 557-57ในยุคอาณาจักรสีโคตบุญซึ่งเคยเป็นอาณาจักรที่หุ่งเหืองในภาคพื้นลุ่มแม่น้ำคงด้วยอายุหลายพันกว่าปีประวัติศาสตร์แห่งนี้จึงนับเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์และโบหารคดีที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของลาวสิ่งที่สร้างความอัศจรรย์ให้แก่ผู้มาเยี่ยมชมคือสถาปัตยกรรมของตัวพระศาสตร์ที่ก่อสร้างด้วยหินทรายทั้งหมดโดยบ่ได้ใส่ปูนหรือวัสดุเสื่อมโตใดๆแต่หิน
แต่ละก้อนสามารถวางซ่อนกันได้อย่างแน่นหนาสะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาและฝีมือของสร้างในยุคโบราณอย่างน่าอัศจรรย์บริเวณอ้อมหอบยังพบห้องห้อยของสิ่งเก่าเสาหินและโบราณวัตถุอีกหลายอย่างที่ยังคงรักษาคุณค่าทางประวัติศาสตร์ไว้เป็นอย่างดีตลอดเส้นทางสู่พระศาสตร์เฮือนหินนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสวิถีชีวิตอันเรียบง่ายของชาวบ้านตามแคมแม่น้ำคงพร้อมด้วยภาพทิวทัศน์ของทุ่งนาและธรรมชาติอันเขียวงามที่ช่วยเพิ่มเสน่ห์ให้แก่การเดินทางยิ่งขึ้นนอกจากจะได้ศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์แล้วผู้มาเยี่ยมยามยังสามารถบันทึกภาพความประทับใจกับศิลปะโบราณอันทรงคุณค่าและดื่มด่ำกับบรรยากาศอันสงบห่มเย็นพระศาสตร์เฮือนหินบ่เพียงแต่เป็นสิ่งก่อสร้างโบราณเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของอริยธรรมภูมิปัญญาและประวัติศาสตร์ของชาติลาวที่ควรร่วมกันอนุรักษ์และสืบทอดไว้ให้ลูกหลานถ้าหากท่านใดกำลังโศกหาจุดหมายปลายทางที่ผสมผสานระหว่างธรรมชาติประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไว้ในบอนเดียวกันแล้วไปที่พระศาสตร์เฮือนหินแขวงสวรรค์เขตคืออีกหนึ่งจุดหมายที่ควรไปสัมผัสด้วย

ในปัจจุบันได้มีมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นองค์กรช่วยเหลือสังคมโดยสร้างเพจ Facebook ปลอมขององค์กรช่วยเหลือสังคมมูลนิธิอาสาสมัครกู้ภัยเพื่อเปิดรับบริจาคในสื่อออนไลน์ต่างๆโดยการนำใช้ QR code เลขบัญชีธนาคารของบุคคลในการรับบริจาคเพื่อให้ผู้ลงเสื้อโอนเงินบริจาคเข้าบัญชีดังกล่าวภายหลังที่ได้รับเงินแล้วมิจฉาชีพจะโอนเงินดังกล่าวนั้นไปหาบัญชีอื่นที่อยู่ธนาคารเดียวกันหรือธนาคารอื่นเพื่อบ่ให้สามารถนำเงินคืนได้และบอกทุกช่องทางในการติดต่อเพื่อบ่ให้ทางสามารถติดต่อได้ฉะนั้นเพื่อป้องกันจากมิจฉาชีพทานควร 1. ตรวจสอบแหล่งข้อมูลเพจ Facebook ขององค์กรดังกล่าวอย่างละเอียด 2. ตรวจสอบ QR code เลขบัญชีธนาคารก่อนจะโอนเงินทุกครั้งกรณี QR code ออกสื่อของบุคคลที่บ่แม่นบัญชีขององค์กรให้ทานสงสัยไว้เลยว่านั่นแม่นการหลอกลวง 3. แต่หากทานโอนเงินไปแล้วแต่มาฮู้ภายหลังว่าเป็นการหลอกลวงทานต้องแจ้งธนาคารธุรกิจและแจ้งต่อเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการและสิ่งสำคัญให้ทานเก็บกำรักษาข้อมูลและหลักฐานต่างๆเซ็นข้อความคลิปเสียงรูปภาพหรือใบบินต่างๆเพื่อสังรวมให้

0: เกเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพต้องระวังและมีสติศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนทุกครั้งเพื่อบ่ให้ทานตกเป็นเหยื่อของกลุ่มคนที่บ่หวังดีด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสปป.ลาว
1: ลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหั่นไผก็ว่าครอบครัวของเราทุกยากขาดเคินแม้แต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ําบ่นํานางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
2: แม่นแท้ล่ะบ่แม้ว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินแต่ยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบนี้มื้อหนึ่งก็พ้นทุกข์ได้ตัว
1: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่ออ
2: ยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าใครกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกหายล่าๆกินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกข์เซายากไว้เท่านั้นเราเว้าว่าใครก็แล้วแต่ถ้ารูปมันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกข์อีหลี
1: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
2: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าไข้ขึ้นหลายแล้วนี่แต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลื่นหลายแล้วเด้และรู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลคือลุงคอนว่าอีหลี
1: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแน่หน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
2: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถือปานเอากับปั้นทุบดิน
3: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการท่องถิ่นดินแล้วจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปจะให้ท่านมาฟังเที่ยวแขวงโบแก้วดินแดนแห่งอัญมณีแขวงโบแก้วตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นแขวงที่มีชื่อเสียงขึ้นชื่อทางด้านอัญมณีอันล้ำค่าและสวยงามมีสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านธรรมชาติประวัติศาสตร์และแหล่งอริยธรรมที่เป็นมนต์เสน่ห์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทางภายในและต่างประเทศเข้ามาเยี่ยมยามซึ่งมีคำขวัญว่าโบแก้วมณีล้ำค่าสมปาดอกงิ้วบานเทศบาลบรรดาเผ่าถิ่นเก่าสุวรรณคมคำสมธรรมนำยู่อู้สาวเลายวนส่วนสมวัดจอมเขามณีรัตไหวพระเจ้าสุวรรณภาคำแขวงโบแก้วประกอบมีห้าเมืองคือเมืองห้วยทรายต้นพึ่งปากทาผาอุดมและเมืองเมืองมีประชากรประมาณ 180,000 คนประกอบมีหลายชนเผ่าที่ดำรงชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์และมีวิถีชีวิตเป็นแขวงที่มีชื่อเสียงทางด้านอาหารท้องถิ่นโดยเฉพาะเมืองต้นพึ่งมีข้าวซอยบ้านน้ำกึ่งข้าวปุ้นหัวลงบ้านพี่บุญทองและเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำซึ่งเป็นพื้นที่เสื่อมโตระหว่างชายแดนลาวไทยเวียนมาเมื่อเดินทางมาถึงแขวงบ่อแก้วแล้วอันที่เห็นประจักษ์ตาทำอิดแมนความงามของตัวเมืองห้วยทรายที่ยาวเหยียดตามลำแม่น้ำโขงซึ่งเป็นเมืองเทศบาลของแขวงบ่อแก้วปัจจุบันทั่วแขวงกำลังได้รับการพัฒนาพื้นฐานเศรษฐกิจชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนแม่นดีขึ้นพื้นฐานโครงล่างมีการพัฒนาโดยเฉพาะเฮือนพักโรงแรมและสถานที่บันเทิงต่างๆห้านอาหารได้เกิดขึ้นเพื่อหงหับนักท่องเที่ยวและเป็นทายแห่งบงซ่อนในการพัฒนาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของแขวงแขวงบ่อแก้วถือว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมหลายแห่งที่สำคัญคื วัดสุวรรณภาคำเดิมซื้อว่าวัดพระธาตุปากทายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมที่มีความเก่าแก่สร้างขึ้นในโคโซ1022และในวันเพ็ง15ค่ำเดือน12ของทุกปีมีงานบุญประเพณีที่สืบสานกันมาแต่บุหันนกาลวัดจมเข่ามณีรัตน์ซึ่งเป็นที่เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่เขตบ้านใหญ่ห้วยสายใต้สร้างขึ้นในสมัยราชการพระเจ้าขุนจริงในปีค.ศ. 1880จะเห็นได้ความเก่าแก่ทรงคุณค่าทางด้านศิลปะวัฒนธรรมสีไม้ลายมือในการแกะสลักลวดลายต่างๆอย่างป่านีตเป็นบอนสักการะบูชาของชาวเมืองและนักท่องเที่ยวค่ายเก่าทหารฝรั่งที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ในสมัยสงครามอินโดจีนสร้างขึ้นในปี1900ซึ่งใช้เป็นบอนติดตามการเคลื่อนไหวของฝ่ายกลุ่มกันข้ามทั้งหน้านำและซ้ายแดนด้านหน้ามีป้อมยามสังเกตการภายในประกอบมีกำแพงหัวที่ก่ออ้อมทั้งสี่ด้านมีห้องการค่ายคุมขังนักโทษเฮือนพักทหารเฮือนครัวซึ่งได้เปิดให้นักท่องเที่ยวผู้ที่มีความสนใจเข้าไปเบิ่งได้นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านธรรมชาติเป็นต้นป่าสงวนแห่งชาตินำการเฮือนต้นไม้ตั้งอยู่บ้านตูบห่างจากเทศบาลประมาณ65กิโลเมตรเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ด้วยชีวนานาพันธุ์มีเฮือนต้นไม้ที่สร้างในป่าลึกมีความสูง40เมตรเพื่อใช้เป็นบ่อนพักสำหรับนักท่องเที่ยวที่ใช้เบิ่งสัตว์ป่าสัมผัสกับความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติโดยมีสายกาบเป็นสายทางระหว่างตูบหาตูบซึ่งเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกสถานที่หนึ่งก็แมนผาพระที่มีหอยแกะสลักรูปภาพอยู่ถึงผาหินแห่งนี้ตามตำนานกล่าวว่ารูปภาพแกะสลักนี้แม่นเหตุด้วยปลายดาบของเจ้าอนุวงศ์เพื่อระลึกถึงลูกสาวที่เคยเสียชีวิตอยู่แห่งนี้การเดินทางสู่แขวงบ่อแก้วแม่นมีความสะดวกสบายตลอดเส้นทางเต็มไปด้วยทัศนียภาพที่สวยงามความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและความสวยงามของทะเลหมอกและเห็นวิถีชีวิตของประชาชนบรรดาเผ่าโดยเฉพาะอยู่บ้านน้ำจ้างเป็นบ้านของชนเผ่าแลนแตนที่ตั้งอยู่ห่างจากเทศบาลเมืองห้วยทรายไปทางทิศตะวันออกประชาชนมีการดำรงชีวิตที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ยังคงรักษาประเพณีแบบดั้งเดิมในการนุ่งถือทีเรียบง่ายคือแม่ยิ้งนุ่งส่งขาสามส่วนและนุ่งเสื้อคุมแขนยาวที่เฮ็ดด้วยผ้าฝ้ายย่อมสีดำหรือสีครามส่วนผู้ชายนุ่งส่งขายาวและเสื้อแขนยาวดำหรือสีครามพร้อมนี้ชนเผ่าแลนแตนยังสืบทอดการผลิตเกี้ยด้วยหน่อไม้เพื่อนำใส่เข้าในพิธีกรรมต่างๆของเผ่าและในระยะต้นปีของแต่ละปีก็จะมีบุญประเพณีประจำปีก็คือบุญกินเจียงมีหลายๆสิ่งหลายอย่างที่แขวงบ่อแก้วรอคอยต้อนรับการเยี่ยมยามของแขกภายในและต่างประเทศ

0: ขาเอ้ยเจ้าว่าคือข่อยบอก
1: เมนหยังล่ะ
0: เดี๋ยวนี่น่ะบ้านเฮาเมืองเฮาเบิ่งบนได้ก็จังแม่นเจริญโหเจริญตาเอาแท้เอาว่าถนนหนทางตึกอาคารเฮือนซานบ้านซองก็แตกต่างกับสมัยเฮาเป็นสาวเนาะ
1: แม่นแท้ล่ะบ่ก็ย้อนเฮามีการนำพาสินำของภาครัฐนี่แหละที่ได้สุ่มทุกเฮือแห้งสติปัญญานำเอาความทันสมัยมาพัฒนาประเทศสะนั้นเฮามีโอกาสดีแบบนี้อยากเฮ็ดอยากสร้างหยังก็เฮ็ดได้โลดละเท่าเอ้ย
0: แม่นหั่นล่ะเนาะกะโตเฮาเองอายุก็ยังเหลือหน่อยอยู่แล้ว ก็ดีใจน้ำลูกน้ำหลานที่จะเห็นประเทศชาติบ้านเมืองเฮาเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆเนาะ

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ป.ฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ป.ให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างตีนรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่โรงหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านท่าน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของท่านก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
3: ขอบใจกับมิลิการทุกท่านที่ที่ตามหับฟังมาโดยตลอดเวลาทางรายการเหลือบ่หลายมื้อนี้เวียงทองประกอนคำและท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ขอให้ท่านจงโชคดีมีเงินใช้หลายๆสบายดี

0: อีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย
1: รางวัลประจำงวดที่126ออกครั้งวันที่7เดือนสิงหาปี2026ในการออกรางวัลในครั้งนี้มีการออกเลขรางวัลหวยเลข6โตและสลากพัฒนา5/45ซึ่งได้รับเกียรติเข้าร่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เฮ็ดกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากบรรณาธิการคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลโดยมีผู้ต่างนำมาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างหน้าจากห้องวักการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวแล้วสังสาสมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติเข้าร่วมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจหอยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเชิญจำนวนหนึ่งเข้าร่วมติดตามการออกเลขรางวัลฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความรับประกันของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเรียนเชิญบรรณาธิการคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสั่งน้ำหนักหน่วยบาทเพื่อบรรจุใส่อุปกรณ์พร้อมทั้งกวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดขอเรียนเชิญ
2: บรรณาธิการคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้กวาดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดซึ่งจะได้เริ่มจากอุปกรณ์หมายเลขเสียงประจำหลักจากนั้นสืบต่อกวาดกาความพร้อมของสุดอุปกรณ์ออกเลขรางวัลสลากพัฒนา5/45พร้อมกันนั้นคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้ทำการติดจางน้ำหนักเพื่อคัดเลือกเอาหน่วยบาทที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยไปจัดเรียงไว้อยู่บนน้องหับทางด้านนอกเพื่อบรรจุใส่แต่ละหน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ่มละ10หน่วยบาทสลากพัฒนา5/45แม่นผลิตภัณฑ์ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนามีหมายเลข1หาหมายเลข45ประกอบเป็น45หน่วยบาทนำใส่ในการเสี่ยงเอา5หน่วยบาทมาเป็นผลการออกเลขรางวัลการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลแม่นซื้อหาหมายเลขมูลค่า 1,000 กีบต่อ1เกมสามารถลุ้นได้5รางวัลคือรางวัลที่1มูลค่ารางวัลต่ำสุด1ตื้อกีบถ้ามีเงินรางวัลสะสมมันจะได้บวกเพิ่มซึ่งแบ่งปันรางวัลตามจำนวนของผู้ถูกรางวัลตัวจริงรางวัลที่2รางวัลละ 5,263,158 กีบรางวัลที่3รางวัลละ 210,517 กีบรางวัลที่4รางวัลละ 11,053 กีบและรางวัลพิเศษรางวัลละ 10,506,316 กีบนอกจากนั้นท่านยังสามารถเลือกซื้อเฉพาะ3หมายเลข2หมายเลขและ1หมายเลขของสลากพัฒนา5/45ในมูลค่าเริ่มต้น 1,000 กีบโดยมีเงินรางวัลคือดังนี้รางวัล3หมายเลขต้องถือ3หมายเลข2เลขหน้าจะสลับตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถือกับผลออกซื้อถือ 1,000 กีบมูลค่ารางวัล 700,000 กีบรางวัล2หมายเลขต้องถือ2หมายเลข1เลขหน้าจะอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถือกับผลออกซื้อถือ 1,000 กีบมูลค่ารางวัล 90,000 กีบและรางวัล1หมายเลขต้องถือ1เลขท้ายซื้อถือ 1,000 กีบมูลค่ารางวัล 20,000 กีบผู้ที่สนใจในการเสี่ยงโชคชิงรางวัลสลากพัฒนา5/45สามารถซื้อผ่านค้นขายหวยแฮปปี้และซื้อผ่านแอปแฮปปี้545ด้วยความสมัครใจบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาแม่นหัวหน่วยธุรกิจ1ของรัฐมีภาระบทบาทในการเคลื่อนไหวพิมพ์จำหน่ายใบหวยพัฒนาทุกประเภทด้วยการนำใส่หลายภาคส่วนเศรษฐกิจเข้าร่วมโดยมีจุดประสงค์ให้ประชาชนได้ผ่อนคลายอารมณ์ในการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลโดยความสมัครใจเก็บเอาเงินสดส่วนหนึ่งที่หมุนเวียนอยู่ในท้องตลาดคืนเข้าสู่ระบบการเงินธนาคารเคียงคู่กับการประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อเป็นการจำกัดการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งมีการถ่ายทอดเสียงสดออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มีการถ่ายทอดสดทางโทรภาพแห่งชาติลาวและทางเฟซบุ๊กลาวลอตเตอรี่ไลซึ่งจะเริ่มแต่เวลา 3:00 น.เป็นต้นไปเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ติดตามหาฟังและรับชมทุกขั้นตอนของการออกเลขรางวัลภายหลังสำเร็จการออกเลขรางวัลผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนายังมีการแจ้งทางเฟซบุ๊กลาวลอตเตอรี่ไลเฟซกระทรวงการเงินและท่านสามารถรับข้อความ SMS แจ้งผลหวยแต่ละงวดเพียงแต่สมัครบริการแจ้งผลหวยกดดาว555ดาว29ดาว30สี่เหลี่ยมโทรออกค่าบริการ 5,000 กีบต่อเดือนหรือโทรหาเบอร์107เพื่อรับฟังผลหวยค่าบริการ 1,000 กีบต่อนาทีเฉพาะเครือข่ายยูนิเทลนอกจากนั้นแมนยังจะได้ลงโฆษณาแจ้งผลการออกเลขรางวัลทางหนังสือพิมพ์ต่างๆในมื้อต่อไปเซ็นหนังสือพิมพ์กันจันใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวส่งทานสามารถเลือกติดตามกวดผลการออกเลขรางวัลได้ตามสองทางที่ทานสะดวกขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้สำเร็จการติดสร้างน้ำหนักคัดเลือกอำนวยบาลที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยและได้นำไปจัดเรียงไว้ตามลำดับอยู่บนน้องฮับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มเป็นที่เรียบร้อยเพื่อรับประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม้ได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลมาจาก7ภาคส่วนเข้าร่วมเป็นสักขีพยานปฏิบัติหน้าที่กวดกาความพร้อมของอุปกรณ์แต่ละสนิทร่วมเฮ็ดกิจกรรมการออกเลขรางวัลและเซ็นยั่งยืนผลของการออกเลขรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานขณะนี้การกวดกาความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิทก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำหน้าที่ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่1ได้แก่บัตรหมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่2ได้แก่บัตรหมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่3ได้แก่บัตรหมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่4ได้แก่บัตรหมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่5ได้แก่บัตรหมายเลข1และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข5พนักงานออกเลขรางวัลแมนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้ขณะนี้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มเป็นที่เรียบร้อย
1: ลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการบรรจุในบานเข้าใส่หน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบานซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

และหน่วยที่10หมายเลข0กับบรรจุหน่วยบานเข้าใส่หน่วยตุ้มก็ได้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบานเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปพนักงานออกในรางวัลจะทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่1

ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลมีคือดังนี้1ขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว2คณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากห้องว่าการสมัครงานนายกรัฐมนตรี3คณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบ4คณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากกระทรวงการเงิน5คณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติและ6คณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากกระทรวงยุติธรรมขอเห็นเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจาก6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเพื่อร่วมดำเนินกิจกรรมการออกเลขรางวัลกดเสียงให้หน่วยบาลตกลงมาสู่บ่อนห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบาลในขณะนี้บรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่2การดำเนินกิจการห้วยพัฒนาก็เพื่อเป็นการพักผ่อนโดยรวมของผู้ที่มาเสียงโศกสิ่งรางวัลเป็นการสร้างอาชีพเสริมสร้างรถแข่งทำและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ขายขายสร้างรายรับของงบประมาณของรัฐโดยการเก็บเอาเงินชดเชยหนึ่งที่หนึ่งเงินไปท่องตลาดยื่นเข้าสู่ระบบการเงินธนาคารเพื่อเพื่อกับการประกอบการช่วยเหลือสังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อลดท่อนการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการได้กดเสียงให้หน่วยบาลตกลงมาสู่บ่อนห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบาลขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลแม่นจะถือขันขึ้นไปรับเอาหน่วยบาลที่ตกลงมาสู่บ่อนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มเพื่อจะนำไปบรรจุร่วมกันใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุในบานทั้ง6ในบานเข้าใช้อุปกรณ์วงกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเพื่อทำการบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6หน่วยบานซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2

หน้าที่3หมายเลข3หน้าที่4หมายเลข4

0: หน่วยที่5หมายเลข5และหน่วยที่6หมายเลข6การบรรจุด้วยบาทหมายเลขเสียงประจำลักเข้าใส่อุปกรณ์ก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อย
1: ในโอกาสต่อไปขอเฮียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างาจากศูนย์กลางแนวล้อสังศาสตร์ได้ให้เกียรติประจำนาทีอยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำลักนำพนักงานออกเลขรางวัลซึ่งจะได้เสียงหน่วยบาทหมายเลขประจำลักแต่หน่วยที่1จนถึงหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำลักเป็นครั้งที่1

หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่1ได้แก่หมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2พร้อมโดยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการวนอุปกรณ์วงกลมเป็นข้างที่1การออกเลขรางวัลหวยเลขพ่อโกลแมนการเสี่ยง6หน่วยบาทจากทั้งหมด60หน่วยบาทมาเป็นผลการออกเลขรางวัลซึ่งจะได้ผลทั้งเลขพ่อโตเลข5โตเลข4โตเลข3โตเลข2โตและเลข1โตท้ายขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบาทและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักหมื่นต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นข้างที่2

หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่2ในแก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์ประกอบพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์ประกอบในครั้งที่2เงื่อนไขในการผับเงินรางวัลหัวพัฒนาใบหวยที่ถูกรางวัลต้องอยู่ในสภาพปกติโดยมีไฟลึกขีดขาดเปิดเพื่อนว่าปลอมแปลงก็เล็กใดๆและต้องอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบการนับแต่เมื่อออกเลขรางวัลเป็นต้นไปขอขอบใจน้ำคณะกรรมการก่อนพนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนุญาตและนำไปวางไว้อยู่บนรองหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักแสนต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่3

หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่3ได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่3บริษัทรัฐวิสาหกิจหอยพัฒนาแม่นหัวหน่วยธุรกิจหนึ่งของรัฐซึ่งมีพละบทบาทในการเคลื่อนไหวพิมพ์จำหน่ายใบหวยพัฒนาในประเทศด้วยการนำใส่หลายภาคส่วนเศรษฐกิจของห่วงขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบาทและนำไปวางไว้อยู่บนห้องพักอยู่ที่ตำแหน่งลักห้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นข้างที่4

หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่4ได้แก่หมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตุ้มหมายเลข6พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่4การซื้อขายหวยแบบทันสมัยมีการจำหน่ายหวยผ่านคนขายหวยทั่วประเทศและการซื้อผ่านระบบแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือที่ได้รับอนุญาตตามระเบียบฐานขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอพนักงานออกเลขรางวัลในเจ้าปันหน่วยบาลและนำไปวางไว้อยู่บนน้องฮับอยู่ที่ตำแหน่งลักหน่วยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นค่าที่5

0: หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักค่ะที่5ได้แก่หมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำที่เป็นตู้หมายเลข5พร้อมด้วยคณะกรรมการและออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่5ขณะนี้หน่วยบาทที่อยู่ในอุปกรณ์วงกลมก็เหลือเพียงแต่2หน่วยบาทเท่านั้นซึ่งพนักงานออกเลขรางวัลก็กำลังทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเพื่อเย็บให้หน่วยบาทได้สลับกันไปมาอีกครั้งขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบาทและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลัก10และต่อไปขอเชิญคณะกรรมการเสียงหน่วยบาทหมายเลขประจำหลักเป็นครั้งที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายขอเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการและหน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่6ได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่ประกอบวงกลมในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการได้ยกคันยกเพื่อเสียงหน่วยบาทตกลงมาสู่บนรองพับทางด้านนอกเป็นครั้งสุดท้ายขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการกับพนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบาทและนำไปวางไว้อยู่บนรองพับอยู่ที่ตำแหน่งหลักพัน
1: ในเวลานี้หน่วยบาททั้ง6หน่วยบาทก็ได้ถูกไปวางไว้อยู่บนห้องหับตามตำแหน่งที่เสียงได้เป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลจับเอาหน่วยบาทและทำการไขหน่วยบาทเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

และขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาท่านได้รับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่126ออกครั้งวันที่7เดือนสิงหาคมปี2026รางวัลเลข6โตเลขที่ออกได้แก่หมายเลข1 9 7 6 7 7 1 9 7 6 7 7เลข5ตัวได้แก่หมายเลข9 7 6 7 7 9 7 6 7 7เลข4ตัวได้แก่หมายเลข7 6 7 7 7 6 7 7เลข3ตัวได้แก่หมายเลข6 7 7 6 7 7เลข2ตัวได้แก่หมายเลข7 7 7 7และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข7หมายเลข7ผลการออกเลขรางวัลหวยเลข6ตัวก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปจะได้สืบต่อทำการออกเลขรางวัลสลักพัฒนา 5/45 ขอให้พนักงานออกเลขรางวัลออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์ออกเลขรางวัลในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากกระทรวงการเงินได้ให้เกียรติออกมาประจำหน้าที่เพื่อทำการออกเลขรางวัลขอเรียนเชิญสลากพัฒนา 5/45 เลือกซื้อ5หมายเลขใน1เกมมูลค่า 1,000 กีบสามัญรุ่นถูกได้หารางวัลสุนัมไส้45หน่วยบาท

0: สลักพัฒนาหาทับ45หน่วยที่1ได้แก่หมายเลข1หมายเลข1นอกจากนี้สลักพัฒนาหาทับ45ยังเลือกซื้อเฉพาะ3หมายเลข2หมายเลขและ1หมายเลขโดยถือเอาคนเดียวกับรางวัลที่1หน่วยที่2ได้แก่หมายเลข42หมายเลข42รางวัล3หมายเลขถูก3หมายเลข2เลขหน้าจะอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายถูกกับผลออกสู่ถูก 1,000 กีบมูลค่ารางวัล 700,000 กีบหน่วยที่3ได้แก่หมายเลข10หมายเลข10รางวัล2หมายเลขถูก2หมายเลข1เลขหน้าจะอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถูกกับผลออกมูลค่ารางวัล 90,000 กีบหน่วยที่4ได้แก่หมายเลข13หมายเลข13และรางวัล1หมายเลขต้องถูก1เลขท้ายซื้อถูก 1,000 กีบมูลค่ารางวัล 20,000 กีบและหน่วยที่5ได้แก่หมายเลข38หมายเลข38ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการผลการออกเลขรางวัลสลักพัฒนาหาทับ45ก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปแมงจะได้ทวนคืนผลการออกเลขรางวัลทั้งหมดให้บรรดาท่านได้รับทราบอีกครั้ง
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่1ห้อย26ออกครั้งวันที่7เดือนสิงหาคมปี2566เลขโคกโตได้แก่หมายเลข197 677197677เลขหาตัวได้แก่หมายเลข97677 97677เลขสี่ตัวได้แก่หมายเลข7677 7677เลขสามตัวได้แก่หมายเลข677 677เลขสองตัวได้แก่หมายเลข7777และเลขหนึ่งตัวท้ายได้แก่หมายเลข7หมายเลข7ผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนา5ทับ45มีหาหมายเลขได้แก่หมายเลข1หมายเลข42หมายเลข10หมายเลข13หมายเลข38ขอแสดงความขอบใจมายังบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสักขีพยานในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ขอขอบใจน้ำผู้ที่มักเสียงโศกเสียงรางวัลทั้งหลายที่ได้ประกอบส่วนจุกยู่หัวพัฒนามาโดยตลอดขอเอ่ยพรมายังบรรดาท่านจงมีแต่ความผาสุกโชคดีมีความเจริญก้าวหน้าในทุกนาทีเวียกงานพบกันใหม่ในการออกเลขรางวัลครั้งต่อไปสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังรายการเพลงดังในอดีต
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 น. 18:30 น.ทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์และวันจันทร์หาวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 หา 21:00 น.
2: มื้อนี้เบาสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังคำพรไส้อุดมควบคุมการผลิตมาพบกันทุกครั้งรายการเพลงดังในอดีตจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยดังในเมื่อก่อนนี้บางเพลงอาจก้าวถึงนักประพันธ์นักแปลงนักฮ้องที่โด่งดังมีชื่อเสียงที่ยังมีชีวิตและบ่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนำมาเสนอให้ทานได้รับฟังเมื่อนี้จะเว้าถึงเพลงดังใดๆนั้นติดตามได้ต่อไปนี้

0: สะเพาะมือนี่รายการเพลงดังในอดีตจะนำเสนอเพลงดังที่ฟังปัจสัญญาไว้ให้คิดเพื่อเตือนสติคนเฮาในการดำรงชีวิตเพราะว่าคนเฮาหากดำรงชีวิตด้วยความประมาทบ่เพียงแต่เหตุให้เฮาลำบากเท่านั้นอาจถึงแก่ชีวิตได้หลายคนคงรู้จักดีกับคำที่ว่าแข่ซึ่งเป็นสัตว์ที่อันตรายเพราะมันโหดร้ายกว่าสัตว์หลายชนิดแต่ถึงว่ามันจะเป็นอันตรายต่อคนเฮาก็ตามแต่มันก็มีผลดีในระบบนิเวศศาสตร์ดังนั้นแข่จึงได้รับการอนุรักษ์ไว้ในศูนย์อนุรักษ์ที่อยู่ภาคใต้ของลาว
1: ปัจจุบันแข่พันธุ์พื้นเมืองส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตภาคกลางและภาคใต้โดยเฉพาะอยู่แขวงสวรรณเขตซึ่งเป็นแหล่งที่สำคัญที่สุดพบหลายอยู่เขตเนินซุ่มน้ำซีจำพรในนั้นกวมเอาซีเมืองคือเมืองจำพรเมืองสนบุรีเมืองสองคอนและเมืองไซบุรีนอกนั้นก็ยังพบเห็นอยู่แขวงอัตตปือพบอยู่ในระบบแม่น้ำซีเปียนซีคำพรและซีกองส่วนอยู่แขวงคำมวนนั้นมีการรายงานว่าเคยพบเห็นคืนใหม่ในเขตแม่น้ำซีบางไฟและอยู่แขวงสารวันแม่นเคยพบอยู่ตามลำน้ำซีโดนแต่บ่มีรายละเอียดที่บ่งบอกถึงจำนวนที่แน่นอน
2: เพลงทำอิฐจากรายการสำหรับมื้อนี้จะนำเอาเพียงที่เว้าถึงแค่น้อยที่ต้องมาพบกับสตากรรมที่น่าเศร้าเมื่อถูกมนุษย์ทำร้ายจนถึงแก่ความตายอย่างบ่น่าเสือเพลงนี้แต่งโดยผายเมืองจันทร์และท้องดีสุนทรวิจิตรซึ่งพวกเพื่อนได้แต่งไว้แต่ปีค.ศ.1945นักร้องต้นฉบับแม่นบุญคงประดิจิตเพลงนี้ถูกนำมาห้องสืบต่อกันมาจากนักร้องหลายๆคนสำหรับเพลงที่รายการจะเปิดสู่ฟังนี่แม่นคำผ่านดินดาวงเป็นคนขับห้อง

0: ท่านที่เคารพบทเพลงแค่น้อยที่แต่งขึ้นในปี1945นี้มีเนื้อในที่แสดงถึงการใช้ตัวละครสัตว์เป็นตัวแทนในการสั่งสอนหรือเป็นคติเตือนใจโดยมีความหมายแฝงที่น่าสนใจคือให้เฮามีสติระมัดระวังและความบ่ประมาทในการดำรงชีวิตเห็นได้ว่าเนื้อในของเพลงได้กล่าวเตือนถึงภูมิภัยหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อการที่แค่น้อยลอยไปลอยมาและเข้ามาหาฝูงปลาอาจเป็นการเตือนให้เฮารู้จักระมัดระวังคนแปลกหน้าหรือผู้ที่มีท่าทางเป็นมิตรแต่แฝงด้วยเล่ห์เหลี่ยมกระบอกตางอย่างกับแค่น้อยที่ได้พรรณนาไว้ในบทเพลงซึ่งได้หลงเข้าไปในกับดักและในที่สุดก็ถูกตีจนตายสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าการกระทำที่บ่ดีหรือการเดินทางผิดย่อมนำไปสู่ผลหายและความจิบหายแก่ตนเอง
1: เนื่องจากว่าเพลงนี้ถูกแต่งขึ้นในปี1945ซึ่งเป็นยุคแห่งการต่อสู้เพื่อเอกราชมันอาจจะมีความหมายแฝงทางการเมืองในสมัยนั้นเช่นการเปรียบเทียบผู้ฮุกหานหรือผู้ที่บ่หวังดีต่อคนลาวซาดลาวแล้วก็จะถูกกระทำบ่ต่างอย่างกับแค่น้อยเมื่อเว้าเรื่องของแค่หลายคนคงคิดว่าอยู่ประเทศลาวนั่นแค่ได้สูญพันธุ์ไปแล้วความจริงจำนวนแค่ในธรรมชาติในประเทศลาวนั่นมันยังอยู่แต่กระตกอยู่ในสภาพความเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์ได้หากพวกเฮาบ่ช่วยกันอนุรักษ์หักษาไว้ซึ่งปัจจุบันมันยากที่จะนับจำนวนแค่ได้ชัดเจนแต่อิงตามข้อมูลการอนุรักษ์ล่าสุดที่เพิ่งเก็บกำระหว่างปี2024หา2026เป็นได้ว่าในเขตซีจำพรแขวงสวรรณเขตคาดว่ามีแค่ในธรรมชาติประมาณ300-350ตัวในนี้รวมทั้งตัวน้อยและตัวเต็มวัยนี่ถือว่าเป็นกลุ่มประชากรแค่พื้นเมืองในธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต
0: ้ในประเทศลาวเพิ่นมีโครงการอนุรักษ์แค่พื้นเมืองซึ่งเป็นโครงการปล่อยแค่คืนสู่ธรรมชาติตั้งแต่ปี2013เป็นต้นมาองค์การอนุรักษ์สัตว์ป่าหรือ WCS ร่วมกับรัฐบาลลาวได้เลี้ยงแค่ให้ใหญ่แล้วปล่อยคืนสู่ธรรมชาติไปแล้วเกือบ300ตัวโดยล่าสุดในเดือนมีนา2026ได้มีการปล่อยเพิ่มอีก56ตัวและยังมีแค่ที่กำลังเลี้ยงไว้เพื่อล้อทาการปล่อยอีกประมาณ190ตัว
2: แค่พันธุ์ท้องถิ่นถูกจัดอยู่ในกลุ่มสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์อย่างยิ่งแต่หากอิงตามความเชื่อท้องถิ่นเห็นว่าชาวบ้านในเขตเซจำพรมีความเชื่อถือว่าแค่เป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นผีเฝ้าบึงเหตุให้ประชาชนช่วยกันปกปักรักษาและบ่ล่าแค่เหล่านี้ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่เฮ็ดให้แค่ในลาวยังคงเหลืออยู่ประชาชนเชื่อว่าแค่ชนิดนี้บ่ดุร้ายต่อมนุษย์คือกับแค่น้ำเค็มและมักอาศัยอยู่ในบึงหรือแม่น้ำที่ไหลซ่า
3: ท่านที่หักแพงในอดีตประเทศลาวเฮาได้หับสมญานามว่าอาณาจักรล้านสร้างเพราะเป็นดินแดนที่มีสร้างอาศัยอยู่อย่างหลวงหลายแต่มาฮอดปัจจุบันจำนวนสร้างได้ลดน้อยถอยลงอย่างน่าเป็นห่วงอิงตามข้อมูลจากองค์การอนุรักษ์และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องคาดคะเนว่าประเทศลาวมีสร้าง

0: ทั้งหมดประมาณ800หา 1,000 ตู่เท่านั้นซึ่งแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือสร้างบ้านสร้างเลี้ยงมีประมาณ400กว่าตู่และสร้างป่ามีประมาณ400หา600ตู่ที่อาศัยอยู่ในเขตป่าสงวนต่าง
1: ๆแขวงที่มีสร้างหลายที่สุดก็คือแขวงที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองสร้างและมีจำนวนสร้างหลายกว่าหมู่ในลาวเช่นแขวงสยบุรีเป็นแขวงที่มีสร้างบ้านหรือสร้างเลี้ยงหลายที่สุดในประเทศยุคแขวงนี้ยังมีการจัดบุญสร้างเป็นประจำทุกๆปีเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวนอกจากนี้ยังมีศูนย์อนุรักษ์สร้าง Elephant Conservation Center ที่ตั้งอยู่อ่างน้ำเตียนเพื่อเบิ่งแยงและขยายพันธุ์สร้างพร้อมนั้นอยู่เขตป่าสงวนน้ำปุยเมืองเพียงแขวงสยบุรีก็เป็นเขตที่ยังมีสร้างป่าอาศัยอยู่หนาแน่นสมควรนอกนั้นยังมีอยู่อีกหลายแขวงในภาคกลางและภาคใต้ของลาว
2: หลายคนอาจบ่เข้าใจว่าเป็นหยังสร้างจึงหลุดหน่อยลงสาเหตุต้นต่อที่เฮ็ดให้จำนวนสร้างในลาวหลุดลงเป็นย้อนการสูญเสียที่อยู่อาศัยย้อนว่าป่าไม้ถูกบุกรุกทำลายถากถางเพื่อทำการผลิตเฮ็ดให้สร้างบ่มีบอนหากินได้สะดวกเหมือนแต่ก่อนและการล่าสัตว์ของนายพานฆ่าสร้างเพื่อเอางาและอวัยวะต่างๆก็เป็นส่วนหนึ่งในการเฮ็ดให้จำนวนสร้างหลุดลงบ่เพียงเท่านี้สร้างบ้านส่วนหลายยังถูกนำไซเข้าในเวียกงานลากแก่ไม้ต่างเคืองเดินทางไก่ไปฆ่านำเจ้าของในสมัยก่อนและปัจจุบันเฮ็ดให้พวกมันเมื่อยล้าและบ่มีโอกาสได้ผสมพันธุ์ตามธรรมชาติแต่ว่าปัจจุบันรัฐบาลและองค์การสากลกำลังร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อฟื้นฟูประชากรสร้างเพื่อให้สมกับชื่อล้านสร้างให้คงอยู่กับคนลาวตลอดไป
3: เมื่อเว้าถึงสร้างก็อย่าลืมว่าสร้างนั้นเป็นสัตว์ที่มีคุณค่าหลายสำหรับคนลาวเพราะคนลาวฮักเหมือนคนในครอบครัวสำหรับสร้างป่าก็แม่นสัตว์ประเภทห่วงห้ามบันซีไอ้ที่มีความสำคัญทางด้านนิเวศวิทยาหายากใกล้จะสูญพันธุ์หรือมีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์สูงเมื่อเว้าเรื่องสร้างแล้วทางรายการมีเพลงหนึ่งอยากนำเสนอสู่ท่านฟังเพลงนี้เป็นเพลงที่แต่งขึ้นมาบ่ดลและบ่ได้จัดว่าเป็นเพลงดังในอดีตแต่อยากนำเสนอสู่ท่านฟังเพลงนี้มีชื่อว่าฮักบ่าวไสยะผู้ให้เนื้อห้องและทำนองแมนหลังสี่วงละครสาววอนลาวครับพ่อ

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 MHz เวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 ระบบคลื่นกลาง AM 567 GHz เวลา 18:00 น 18:30 นวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

0: ทานที่เคารพหักบ่าวไสยะผู้ให้เนื้อห้องและทำนองแม่นหลังสีวงละครสาววอนลาวขับห้องผ่านไปแล้วหวังว่าคงพอฟังได้อยู่เนาะพอมันอาจบอกก่งกับจิตใจหลายคนที่มักฟังเพลงเก่าหรือเพลงดังในอดีตแต่ถึงแนวใดก็ตามรายการเฮาก็ประละเพลงดังในอดีตบ่ได้ดอกย้อนผ่านมาหลายคนบอกว่าเพลงเก่าฟังแล้วสบายมีความหมายลึกซึ้งดังนั้นเพลงต่อไปนี้รายการจะนำเสนอเพลงที่มีเนื้อในแสดงถึงความหู้สึกเรื่องความหักที่ปิดบังไว้ในใจและความทรมานของการที่บ่กล้าเผยความในใจออกมาให้คนที่ตนหักได้หับหู
1: บ่ฮู้ว่าอาการหลงหักคนที่บ่กล้าเปิดใจบ่กล้าบอกนี่มีไผแดที่มีและเคยผ่านมาแล้วในอดีตหรือกำลังมีความหักที่เป็นความลับและต้องได้อดกั้นไว้ให้ฝังลึกอยู่ในใจมาเป็นเวลาดุนนานแต่ก็บ่กล้าเอ่ยหรือเปิดเผยออกมาเพราะมีความย่านกลัวบางอย่างทั้งที่ฮู้ว่าความทุกข์ระทมในความโดดเดี่ยวย้อนหักเข่าข้างเดียวนี้เป็นแนวใดโดยเฉพาะในยามค่ำคืนต้องผสืนกับความเงียบเหงาและความทรมานที่กัดกินใจเนื่องจากความหักที่บ่ได้บอกออกไปเนื่องจากในชีวิตจริงบ่กล้าบอกหักดังนั้นจึงมีความสุขเพียงแต่ในโลกแห่งความฝันซึ่งเป็นบ่อนที่ได้พบนาได้มาหาและได้ล้มกับคนที่ตุ่นหักอยู่ทุกคืนในจินตนาการเท่านั้น
2: เว้าได้ว่าเพลงที่เฮาจะนำเสนอต่อไปนี้มันซื่อถึงอารมณ์ของคนที่แอบหักซึ่งเต็มไปด้วยความอ่อนไหวความหวังและความโหยหาที่บ่สามารถเว้าออกมาเป็นคำเว้าได้ในโลกแห่งความเป็นจริงเพลงนี้จากการประพันธ์โดยคำหล่าหนอแก้วซึ่งได้แต่งไว้แต่ปีค.ศ. 1968นักฮ้องต้นฉบับแมนบุญเทียงมณีวงศ์แต่เพลงที่จะนำเสนอให้ท่านฟังต่อไปนี้แมนโทสตูดิโอเรคคอร์ดดิ้งสร้างดนตรี AI ขับฮ้อง

0: ท่านที่ฮักแพงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาใกล้จะหมดลงแล้วหากท่านมีคำคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยดังมาแล้วในอดีตท่านสามารถแนะนำโดยกงได้โดยการฝากข้อความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของพวกเราน
1: อกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุที่กระจายทั้งภาคพื้นดินโดยกรุงแล้วท่านยังสามารถรับฟังได้ทางอินเทอร์เน็ตฟังผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวก็ได้เข้าไปที่ www.lnr.org.la หรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุได้เช่นกันเช่นแอป Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดและติดตั้งได้ฟรีใน Play Store สำหรับระบบ Android และ App Store สำหรับระบบ iOSขอบใจหลายๆที่ท่านได้รับฟังรายการของเฮามื้อนี้บ่าวสาว AI ผู้ดำเนินรายการคำพรไสอุดมผู้ควบคุมการผลิตสิได้อำลาพาจากท่านผู้ฟังแล้วขอให้ท่านรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ในมื้อหน้าเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขโชคดีทุกทิวาลาตีกัน
0: สบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสินทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ปีนี้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมจะเร่งเก็บและหับงบประมาณฟื้นฟูป่าและปลูกป่าทดแทนจากโครงการพัฒนาที่มติสภาแห่งชาติทับหง6เดือนต้นปีนี้แขวงเส้นสมบูรณ์สามารถเก็บและหับเข้างบประมาณได้ตามคาดหมายที่วางไว้เหตุให้รวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในขยายตัวในระดับ 7% ต่อปีรัฐบาลจีนประกาศมาตรการตบโตนโยบายสหรัฐอเมริกาที่ยังเก็บภาษีในอัตราใหม่กับประเทศคู่ค่า60ประเทศรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีระดมกำลังเจ้าหน้าที่หับมือกับคลื่นความร้อนหุนแหงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: วันที่6สิงหาคมนี้ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีสหายสอนไซสีพันดอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติต้อนรับสหายด่วนมิงฮวนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคหัวหน้าสถาบันการเมืองแห่งชาติโฮจิมินห์พร้อมด้วยคณะในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมยามลาวและเข้าร่วมกองประชุมสัมมนาวิทยาศาสตร์สากลลาวเวียดนามระหว่าง4สถาบันอย่างเป็นทางการโอกาสนี้สหายสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีได้แสดงความยินดีต้อนรับตีราคาสูงต่อการพบพันหัวมือระหว่าง2ภาค2รัฐและประชาชน2ชาติลาวเวียดนามก็คือสายพบพันหัวมือระหว่าง4สถาบันที่ได้รับการเสริมขยายอย่างหนักแน่นเข้าสู่ล้วงลึกและหักษาบทบาทเป็นเสาค้ำของสายพบพันที่เป็นมูลเสื้อพร้อมทั้งสมเสยการจัดกองประชุมสัมมนาวิทยาศาสตร์ภายใต้หัวข้อเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองขอลือเริ่มของลาวและบทเรียนประสบการณ์ของเวียดนามซึ่งเป็นหัวข้อที่ถูกทิศทันเวลามีความหมายทั้งด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4เพื่อให้การหัวมือเกิดผลประโยชน์สูงสุดสหายนายกรัฐมนตรีได้เสนอบางทิศทางการหัวมือเป็นต้นการรักษาการพัฒนากลไกการหัวมืออย่างเป็นระบบต่อเนื่องยกสูงคุณภาพการค้นคว้าโดยสุ่มใส่เวียกงานด้านยุทธศาสตร์เส้นเศรษฐกิจเอกราชการบริหารรัฐเศรษฐกิจดิจิตอลเศรษฐกิจสีเขียวเล่นอื่นส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักวิชาการและนักศึกษาค้นคว้าร่วมและพัฒนาฐานข้อมูลการสั่งรวมผลการค้นคว้าเป็นข้อเสนอทางนโยบายรายงานต่อการนำของสองประเทศจัดกองประชุมสัมมนาร่วมกันอย่างต่อเนื่องและสืบต่อเพิ่มพูนคุ้นสร้างมูลเสื้อความสามัคคีพิเศษลาวเวียดนามเวียดนามลาวในโอกาสเดียวกันสหายหัวหน้าสถาบันการเมืองแห่งชาติโฮจิมินห์ได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นของสหายนายกรัฐมนตรีลาวพร้อมทางรายงานเกี่ยวกับผลสำเร็จของการจัดกองประชุมสัมมนาวิทยาศาสตร์การแลกเปลี่ยนบทเรียนและทิศทางการหัวมือทางด้านวิชาการโดยได้แสดงความมั่นหมายที่จะสืบต่อประสานงานสมทบและหัวมืออย่างใกล้ชิดกับบรรดาสถาบันค้นคว้าของประเทศลาวสืบต่อเพิ่มทวีการพัวพันหัวมือหอบด้านประสานสมทบจะตั้งพันขยายบรรดาแผนการหัวมือให้เป็นหูประทับหลายขึ้นเพิ่มพูนคุ้นสร้างสายพัวพันมิตรภาพความสามัคคีพิเศษลาวเวียดนามเวียดนามลาวให้นับมือนับได้หับการเสริมขยายและแตกดอกออกผลเป็นเก้า
0: ๆปีนี้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมจะเร่งเก็บและหับงบประมาณฟื้นฟูป่าและปลูกป่าทดแทนจากโครงการพัฒนาที่มติสภาแห่งชาติทับหงในการหันเปลี่ยนที่ดินป่าไม้เป็นดินประเภทอื่นของบรรดาโครงการพัฒนาเพื่อหับประกันเฮ็ดให้เนื้อที่ป่าปกคลุมให้ได้65ส่วนห้อยฮอดปี2030ตามแผนการที่วางไว้โอกาสซี้แจงโตกองประชุมสมัยวิสามัญเทศที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบจัดขึ้นเมื่อบ่อนเดือนมื้อนี้ที่หอสภาแห่งชาติอุวิจันทร์ท่านลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมให้ฮู้ว่ากระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมจะสมทบกับกองทุนปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมและป่าไม้เป็นเจ้าการสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและงบประมาณแหล่งอื่นๆคุ้มครองและจัดสรรงบประมาณในการฟื้นฟูป่าและปลูกป่าทดแทนที่ได้อนุมัติในจำนวน11ตื้อกีบเพื่อให้สามารถจัดตั้งปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลพร้อมทางกำหนดกลไกระหว่างศูนย์กลางและท้องถิ่นอย่างละเอียด
2: สุ่มใส่เร่งเก็บรายหับงบประมาณที่ฟื้นฟูป่าโดยเฉพาะเป็นการปลูกป่าทดแทนจากบรรดาโครงการที่มติสภาแห่งชาติทับห้องไปหันส่วนใหญ่แล้วแม่นบ่ทันได้มีการออกเงินเข้าในกองทุนพวกป้องกันสิ่งแวดล้อมจังซั่นนี่แม่นพวกเขาก็จะได้สุ่มใส่เนาะเป็นเจ้าการและสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและงบประมาณแหล่งอื่นๆเนาะเพื่อว่าเก็บเข้าเพื่อว่านำใส่เม็ดเงินดังกล่าวนอกจากนั้นก็แม่นคุ้มครองจ จัดสรรงบประมาณในการฟื้นฟูป่าและก็ปลูกป่าทดแทนเพื่อที่ได้อนุมัติในจำนวน11ตื้อนี้เพื่อให้สามารถจัดตั้งปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผลนั้นพร้อมกันนั้นแล้วแม่นพวกเขาก็ได้มีการกำหนดในการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงของคะแนนการได้มีการกำหนดกลไกระหว่างศูนย์กลางและท้องถิ่นอย่างละเอียดเนาะโดยเฉพาะแม่นคะแนนการก็คือกรมป่าไม้นี้ก็ต้องได้มีการประสานสมทบกับแผนกสิกรรมป่าไม้ของแขวงและเมืองแล้วก็การจัดตั้งต่างๆอยู่ในขั้นท้องถิ่นนั้น
0: ท่านลินคำดวงสวรรค์ให้ฮู้ตื่นว่าในตัวหน้าจะสูงยุ่งส่งเสริมอย่างแข็งแรงในการสร้างโครงการสินเชื่อกักบอนป่าไม้เพื่อคุ้มครองปกป้องรักษาและฟื้นฟูป่าไม้ทั้ง3ประเภทป่าโดย3รูปแบบการร่วมมือคือการร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาครัฐการร่วมมือกับภาคเอกชนเพิ่มทวีการร่วมมือกับครูหวมพัฒนาในการพัฒนาคุ้มครองและปกป้องรักษาป่าไม้ตามที่สีเขียวและเงินยง
1: 6เดือนต้นปีนี้แขวงไซสมบูรณ์สามารถเก็บและหับเข้างบประมาณได้ตามคาดหมายที่วางไว้เหตุให้รวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP ขยายตัวอยู่ในระดับ 7% หรือหลายกว่า 1,000 ตื้อกีบเท่ากับ 54% ของแผนการปีท่านบัวพันธ์อินทปัญญาประธานคณะกรรมการปกครองแขวงไซสมบูรณ์ให้สัมภาษณ์ต่อนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเมืองบ่อดอนมะนิว่าสาเหตุเทศให้แขวงไซสมบูรณ์สามารถจะตั้งปฏิบัติการเก็บและหับเข้างบประมาณได้ลื่นแผนการใน6เดือนต้นปีย้อนได้หับการนำภาษีน้ำยางใกล้ชิดจากศูนย์กลางภาคบวกกับความเอาใจใส่ของบรรดาการน้ำแขวงทุกขั้นเฮ็ดให้สังคมมีความสงบปลอดภัยนักลงทุนให้ความเชื่อมั่นเข้ามาลงทุนเป็นจำนวนหลายโดยอิงใส่5ทาแห่งต้นต่อโดยเฉพาะแขนงการกสิกรรมท่องเที่ยวพลังงานไฟฟ้าบ่อแฮและการเสื่อมโยงเสื่อมจอดกับบรรดาแขวงใกล้เคียงเฮ็ดให้เศรษฐกิจของแขวงนับมือนับขยายตัวอยู่ในระดับดี
3: เพราะว่าในกำหนดใน414ของรัฐบาลนี่ได้กำหนดเกี่ยวกับหาทาแห้งที่พวกเฮาได้เห็นว่าเป็นมูลนิธิต้นต่อคงเขตกสิกรรมคงเขตการท่องเที่ยวคงเขตบ่อแฮพลังงานพลังงานไฟฟ้าแต่การเสื่อมโยงเสื่อมจอดจะสั่นข้าพเจ้าคิดว่าในบรรดาทุกๆเวียกที่ได้กำหนดอยู่ในจุดสมของการพัฒนาได้มีการเคลื่อนไหวได้มีการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะเป็นโครงการพัฒนาเส้นทางเสื่อมโยงเสื่อมจอดเฮาก็ซุ้มใส่บรรดาเส้นทางที่เป็นจุดสุมจุดสุมโดยเฉพาะทางที่ด้านนาเสื่อมจอดบรรดาแขวงไซสมบูรณ์กับแขวงเพื่อนมิตรโดยเฉพาะแขวงสิงขว้างนี่ก็พอเฮาก็ซุ้มใส่เฮ็ดให้การไปมาม ีความสะดวกได้หลายขึ้นกว่าเก่าหลายขึ้นกว่าเก่า
1: ท่านบัวพันธ์อินทปัญญาให้ฮู้ตื่นว่าสำหรับโครงการลงทุนของนักลงทุนภายในและต่างประเทศที่เข้าไปลงทุนอยู่แขวงไซสมบูรณ์มีทั้งหมดห้อย73โครงการในนี้ขั้นศูนย์กลางคุ้มครองมี39โครงการขั้นแขวงคุ้มครองห้อย34โครงการถ้าคิดเป็นมูลค่าการลงทุนทั้งหมดประมาณ 3,000 ตื้อกีบเฉพาะโครงการที่อนุมัติใน6เดือนต้นปีนี้มีทั้งหมด8โครงการมูลค่าการลงทุนหลายกว่า400ตื้อกีบและ6ล้านดอลลาร์ส่วนใหญ่แมนลงทุนใส่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและพลังงานไฟฟ้า
0: วันที่4สิงหานี้คณะผู้สอบโครงการศูนย์สื่อสารมวลชนสากลจีนได้จัดพิธีปิดฝึกอบรมบรรดานักข่าวภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกแอฟริกาเอโรปและอเมริกาลาตินของโครงการรายงานข่าวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอยู่ในนครหลวงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเวลา3เดือนโดยมีท่านหงเลยผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศจีนท่านหูไห่เต้าองค์ประธานสมาคมการทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนบรรดาทูตตานุทูตท่านภูวาสามนตรีองค์หัวหน้าคณะผู้ต่างหน้าและที่ปรึกษาสถานเอกอัครทูตลาวประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมด้วยบรรดานักข่าวจากประเทศต่างๆและตัวแทนสื่อมวลชนเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวในพิธีดังกล่าวท่านหงเลยได้กล่าวย่องยอสมเสยผู้เข้าห่วมสำหรับการรายงานข่าวอย่างกว้างขวางทั่วประเทศจีนโดยซี่เห็นว่าโครงการดังกล่าวได้สนองโอกาสอันล้ำค่าในการเจาะลึกความเข้าใจเกี่ยวกับความทันสมัยของจีนและเส้นทางการพัฒนาของประเทศในระยะ3เดือนผ่านมาบรรดานักข่าวได้ไปเยี่ยมยาม19แขวงนครและเขตปกครองตนเองโดยได้ผลิตบทข่าวและเรื่องราวต่างๆผ่านหลายช่องทางของสื่อสังคมออนไลน์เกือบ 4,000 เรื่องซึ่งได้รับการเผยแพร่และออกอากาศโดยบรรดาองค์การสื่อมวลชนทั่วซีกโลกใต้ ทานหงเลยได้กล่าวว่าผู้เข้าร่วมยังได้ศึกษาประวัติศาสตร์และการบริหารของพรรคคอมมิวนิสต์จีนรวมทั้งการไปเยี่ยมยามโรงเรียนศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและสถานที่ประวัติศาสตร์ปฏิวัติที่สำคัญโดยกงกับบรรคบรอบ105ปีของการสร้างตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนเมื่อวันที่1กรกฎผ่านมา
1: ปัจจุบันลาวพร้อมประเสริฐหน้ากับปัญหาเด็กขาดโภชนาการหลายรูปแบบเด็กน้อย1ส่วน3มีร่วงสูงบ่ได้มาตรฐานและ1ใน10กำลังขาดสารอาหารกระทันหันในนั้นมีหลายกว่า4ส่วนห้อยมีน้ำหนักหลุดมาตรฐานและเกือบ3ส่วนห้อยมีน้ำหนักเกินมาตรฐานดร.นางพรประเสริฐไสยมงคลหัวหน้ากรมอนามัยและส่งเสริมสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าผ่านมาก็คือปัจจุบันรัฐบาลได้เอาใจใส่ในทางกงและทางอ้อมเพื่อปรับปรุงโภชนาการของแม่และเด็กรวมถึงการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวแต่เมื่อเกิดจนฮอด6เดือนและเสริมด้วยอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างเพียงพอเคียงคู่กับน้ำนมแม่นับแต่อายุ6เดือนจนฮอดอายุ2ปี
4: ดังนั้นพวกเราต้องได้เอาใจใส่ในมาตรการแก้ไขทั้งทางกงและทางอ้อมเพื่อปรับปรุงโภชนาการของแม่หญิงและเด็กน้อยรวมถึงการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวแต่เมื่อเกิดฮอด6เดือนเสริมด้วยอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างเพียงพอควบคู่กับนำนมแม่นับแต่อายุ6เดือนจนฮอดเด็กน้อยได้อายุ2ปีและสำหรับผลเสียหายของภาวะขาดโภชนาการนั่นก็เห็นได้ว่าผลกระทบของการขาดโภชนาการต่อเศรษฐกิจของประเทศมีประมาณถึง 13.7 พันตื้อซึ่งเท่ากับ 5.2% ของผลิตภัณฑ์รวมภายในของ GDP ของประเทศซึ่งหลายกว่าอัตราเติบโตของเศรษฐกิจซึ่งว่ามีแต่ 4.2%
1: ดร.นางพรประเสริฐสัญญมงคลให้ฮู้ตื่มว่าเพื่อแก้ไขปัญหาโภชนาการภายในประเทศรัฐบาลจึงได้รับรองนโยบายแห่งชาติว่าด้วยโภชนาการขึ้นเป็นฉบับทำอิฐในเดือนธันวาคมปี2008และในเดือนพฤศจิกายนปี2009ได้รับรองยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานแห่งชาติ2021-2025และยุทธศาสตร์ฉบับที่2แต่ปี2026-2035ส่วนแผนปฏิบัติงานแห่งชาติในระยะ2026-2035นั้นแม้นได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการโภชนาการแห่งชาติแล้วเมื่อมม.มานี
0: ้ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากต่างประเทศจีนประกาศมาตรการตอบโต้นโยบายของสหรัฐอเมริกาที่เรียกเก็บภาษีอากรในอัตราใหม่กับประเทศคู่ค้า60ประเทศซึ่งรวมถึงจีนโดยมาตรการของจีนได้แก่การจำกัดการส่งออกโดรนไปยังสหรัฐอเมริกาขึ้นบัญชีดำบริษัทอเมริกา6แห่งนอกจากนี้ยังระงับการกวดกาติดตามโรงงานอุตสาหกรรมขึ้นบัญชีดำบริษัทกวดสอบมาตรฐานของอเมริกาและปิดการสอบสวนด้านความมั่นคงแห่งชาติต่อการนำเข้าเครื่องพิมพ์และเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับสำนักงานจากสหรัฐอเมริกาด้วย
0: ตามข่าวต่างประเทศท่านเจบยองประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมกำลังเจ้าหน้าที่และทรัพยากรทั้งหมดที่มีเพื่อหับมือกับคลื่นความร้อนหุนแรงที่กำลังปกคลุมหลายพื้นที่ของสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11คนผู้นำสาธารณรัฐเกาหลีเน้นนักถึงการคุ้มครองชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนด้วยการเพิ่มมาตรการเบิ่งแยงดูแลกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูงพร้อมกันนั้นยังขอการร่วมมือกับประชาชนให้หลีกเลี่ยงการเฮ็ดเวียกหรือจัดกิจกรรมกลางแจ้งในระยะที่อากาศร้อนอบอ้าวสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของสาธารณรัฐเกาหลีเตือนว่าความหุนแฮงของพายุดอนฟินอาจเฮ็ดให้สภาพอากาศร้อนแฮงในสากลเพิ่มทวีขึ้นอีก
1: ท่านอิสมาอิลเบกายีโคซกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวว่าอิหร่านและโอมานมีความคืบหน้าในการเจรจาเพื่อจัดตั้งเส้นทางเลนเรือที่ปลอดภัยผ่านซองแคบฮอร์มุซท่านบาเกอีแถลงต่อสื่อมวลชนว่าอิหร่านและโอมานได้บรรลุความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับเส้นทางภูมิศาสตร์ทางเส้นทางเลนเรือที่เสนอไว้และกำลังหางแถลงการร่วมเพื่อสรุปปัญหาสำคัญที่ซองไฟเห็นพร้อมกันโดยเงื่อนไขว่าบุคคลที่3บางฝ่ายจะบ่เข้ามาขัดขวางขบวนการดังกล่าวท่านกล่าวตื่มว่าในระยะ2เดือนผ่านมาทั้ง2ประเทศได้หารือกันอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับเส้นทางเลนเรือดังกล่าวโดยทั้งการอิหร่านได้พิจารณาในด้านเทคนิคกฎหมายความมั่นคงและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่านบาเกอีกล่าวว่าซองแคบฮอร์โมสถูกปิดเนื่องจากการหุกหานทางทหารของอเมริกาและอิสราเอลต่ออิหร่านรวมทั้งผลกระทบด้านความมั่นคงที่เกิดขึ้นต่อภาคพื้น ท่านกล่าวตื่มว่าความเข้าใจร่วมกันระหว่างอิหร่านและโอมานเพียงอย่างเดียวบ่ได้หมายความว่าสองแคบฮอร์มุซจะกลับมาปลอดภัยสำหรับเรือที่สัญจรเนื่องจากปิดล้อมทางทะเลของอเมริกาและการกระทำที่เป็นภัยคมคู่ต่ออิหร่านและผลประโยชน์ของอิหร่านยังดำเนินการอยู่
0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ภัยมณีธรรมวงศ์สาและดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน

สบายดีท่านผู้ฟังมิตรรายการที่หักแพงขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการบทกลอนและเสียงเพลงพบพ่อกับเพื่อนมีรายการเป็นประจำนำความบุญสื่นมามอบเป็นกำลังแห่งใจพรคลายความอิดเมื่อยให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องมิตรรายการที่หักฟังอยู่ทางบ้านปัจจุบันหลายท่านปฏิบัติหน้าที่เวียกงานสำเร็จผลมีผลงานใหม่ยิ่งใหญ่กว่าเก่าและก็มีความภาคภูมิใจพึงพอใจกับผลงานของตนเองที่เหตุใดแต่ว่าแต่ยังมีหลายๆท่านยังบ่ทันสำเร็จผลเทื่อกะย้อนเวลาเนาะจังสันก็ขอให้แข่งขันกับเวลาเพื่อนว่าจะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานหรือว่าเฮาจะเฮ็ดอันใดก็เป็นเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเฮาจะเฮ็ดได้ดีได้หับมากหับผลสำใดจังสันทางรายการบทกลอนและเสียงเพลงมอบให้เด้อความมวลซื่นเป็นกำลังแห่งใจให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องมิตรรายการทุกทุกท่านเนาะคำคืนนี้บทกลอนที่จะเสนอเป็นกลอนที่คัดจากเปิ้มอุทิยานอักษรแห่งนครกาวีเป็นบทเขียนของดอกซ่อนดอนโขงมอบให้กับเพื่อนมิตรรายการในค่ำคืนนี้ในก่อนที่มีเสือว่าอายอุ่นจากอกแม่แสนอกอุ่นเมื่อใดเนาอกอุ่นมารดาอุ่นกายญาทางจิตใจอยู่สบายเบาแค้นเศร้าแรงแม่เพียรถนอมเลี้ยงบ่วางตัวปะปอยเลือดอกแม่หลั่งย้อยไหลเข้าสู่ตัวคอยนาหนาวหลายห้อยพื้นผ้าหนาใหญ่พื้นงามไปเท่าทันอ้ายอกอุ่นคิงคุ้งเนื้อแม่โหดโยมโสมอุ้มทั้งวาจาอ้อยอินยามได้ยินพาให้หลับแนบนิ่งในวงล้อมวางแขนแม่นาอ้อมอกแม่ป่านว่าได้อยู่เฮือนใหญ่ฝ่าหนาม้วนหมู่ไผลีมาบ่สั่นคอนแขนยานอันว้าฝุ่งยุงหินที่บินมาตอมไตมือแม่ปัดไปปองประคองตุ้มหักเห่าบุญคุณแม่หลายมากล้นหาสิ่งเสมอเหมือนมีแม่โกดจริงกายเป็นคนห้ำเหียนเขียนได้คำสอนแม่เพียนแพงเว้าเป็นคนดีของซาดให้หู้จักพ่อหุ่มสุ่มเสื้อซาดตระกูลวานากอดแม่กอดให้แน่นเนาแนบสวงอกกราบหับในบุญคุณแม่เพียรแพงเลี้ยงมีแม่กดจริงมีวันนี้ทำความดีให้กับซาดรสซาดนมหวานลูกยังจำเจอได้ย้อนคุณแก้วแม่

บทก่อนอายอุ่นจากอกแม่ผ่านท่านผู้ฟังไปเนาะเป็นบทเขียนของดอกซ้อนดอนคงคัดจากปื้มอุทยานอักษรแห่งนครกาวีเป็นว่าแสนอบอุ่นเมื่อใดอยู่ในอ้อมกอดของแม่มารดาอุ่นใดกระบอเปรียบเสมอเมือนอุ่นอ้อมกอดของแม่มันอุ่นทางกายญาและจิตใจเนาะบ่ว่าเศร้าว่าแรงแม่นว่าสิห้อยผืนผ้าหรือว่าซิปผืนผ้าที่ใหญ่มันก็ยังบ่อบอุ่นเท่ากายญาของอ้อมกอดของแม่ว่าซะเนาะมอบเป็นความสุขมื้อซื่นให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องมิตรรายการทุกท่านที่กำลังเปิดวิทยุรับฟังอยู่ในปัจจุบันนี้ท่านใดอยากจะประกอบส่วนมนต์ซืนหรือว่าอยากจะทดสอบความรู้ของตนเองทางด้านการเขียนบทกลอนก็ส่งมาได้เด้อยินดีนำเอาผลงานมาออกสู่รายการนี้เนาะมาหับฟังบทกลอนต่อไปก่อนบทนี้เป็นบทเขียนของลูกดอนกระเด็นขอมอบเป็นความมุ่นซืนให้กับเพื่อนมีรายการทั่วประเทศหากว่าได้ฟังแล้วสุขภาพแข็งแรงและสุขโชคดีตลอดไปบทก่อนสื่อว่าคอยน้องทงนาเฮาเดือน11ออดอ่อนลมวอนวีวอนอ่อนซอนแนมนำนาทุ่งทามแท่กวงเข้าออกห่วงเหลืองลายคือคำผืนแผนแสนสื่นสวงสวงสิ่งย่อคอขิงก่องกลมยามลมต้องต่อยตีนกเย็นแวนแวดห้องก้องภัยเข้มเถียงทรงเสียงหุยหวนหากอมนาแหนมเข้าเสียงกะเว้าประสานเต้าปลายตาลต้นต่ำส้มเข่างามก่องกลมคือคำแผนคำง้อยเถียงมือคำแก้มแหนมทงสุดสายตาสุดคะนิงหวนนางว่าสิคืนมาบ้านคืนสถานแถวห้องทงนาทองทางทงลงเกี่ยวผลกอบกูนำอ้ายนงกล่าวจ๋าแต่สัญญาหลายเลี้ยวเบี้ยวเบียงบังรหัสถึกแสงสีมวยมัดบ่ต่าวมาคือเว้าสัญญาเฮาห้ามห้างเป็นหมันบ่มีค่าหน้าสาวสีสำซอยมีคนส่วนสวยสู่กลับมาเถิดยอดสู้อ้ายคอยอยู่เดียวดายคงหมายเหียงผ่านางบ่ห่างเหินหายหน้าเก็บเกี่ยวนาเฮาแล้วลมวีแววหวานวาเป็นวีวาว่าเว้าสลองเข้าห่วมกันอย่าให้หักขาดสะบั้นสลายลายลมลวงนางเอ๋ยถึกบ่าวเวียงควงไปใส่หวานหวานเว้าเบื่อนาเฮาเคยสร้างทางเค็มเถียงเคยย่างมาเถิดหนามาสวยสร้างทางป่าไผ่โคกคอยยังคอยน้องบ่

พันธ์ท่านผู้ฟังไปอีกเนาะสำหรับบทกลอนซึ่งเขียนโดยลูกดอนกระเด็นเพิ่นให้ชื่อว่าคอยน้องทุ่งนาเฮาเอาไปอยู่ทางใดเนาะว่าซั่นมาซะเด้อไปเลยไปหลับจงมายามบ้านป่าขาดอนเด้ว่าซะเนาะมีความคิดฮอดคิดถึงเพิ่นว่าอยากไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานก็อย่าสิไปเลยไปหลับจงมีเวลามายามบ้านเด้อว่าซั่นคนอื่นเขายังมาบัดนองคือว่าบ่ยินข่าวยินข่าวเอาเป็นอีกบทกลอนหนึ่งฝากเป็นความสุขมื้อซื่นให้กับเพื่อนมิตรรายการที่รับฟังอยู่ในขณะนี้มาฟังบทกลอนต่อไปก่อนบทนี้เป็นผลงานการเขียนของแสงเพชรแก้วประเสริฐมอบเป็นความสุขมื้อซื่นให้กับเพื่อนมิตรรายการในค่ำคืนนี้ในก่อนที่มีชื่อว่าบ้านแม่ภูมิฐานแถวถิ่นแคว้นแดนดานโดยเขาภูพนมเรียงรายงามเยียดยาวประกันบ้านลำน้ำนอนคอนเกี้ยวสายยาวระวังดานพึกษาเสนโกตันทันทานทินภัยมัดสาลอยเล่นจันในนานวาลีอุดมสมบูรณ์สัตว์สิ่งมีหลายล้นเสือสิงลิงหมูเม่นเมื่อยมีสนีคางอากาศบินเซลเซลขนาล้นอังเมืองเหลี่ยวลงแลลำไต้ยุทางสบายไปทงเพียงไก่เกินตาใหญ่ใหญ่ภูมิพื้นบ้านใดหรือเทียมบ้านเมืองใสแสนสว่างบ้านเมย์คอยสุขสื่นซอยบ่มีตื่นต่ำไผ่เหี่ยมเอ๋ยอากาศสดธรรมชาติสร้างสั่นสั่งแปลงปันคู่หาหารตูนตาดสัมสบันสวงแก้วสุ่มเย็นสุ่มสวงซอยลาวันเมืองแม่ให้สึ่งภัยขู่ย่านพายุแค้วห่างเฮือนสุขใดเหมือนบ่อนบ้านเพียงแค่ดินลาวน้ำใสใจคนขักคองดาวเดือนแจ้งอยู่ใสหอนลืมเจ้าลืมเฮาน้องพีแสนไก่ยามพา

0: ห่วยคือว่ายุงลายหลายแท้เซียวเงินตัวนี้นะอู้เบิ่งดูนี่แต่ยุงลายโอ้ย่านเป็นไข้เลือดออกวะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมากระทบมันซั่นตัว
0: ประมาทบ่ได้ไดเบิ่งดูคุ้ยน้ำไห้น้ำก็บ่มีฝาปิดน้ำขังอยู่กระโปะกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มกระบดหากบดทางอู้แบบนี้ยุงลายมันก็หัวยุ่มๆแล้วโตสิเลี้ยงยุงไว้ฆ่าตัวเองวะเสี่ยว
1: อย่าเว้าแน่นท้อเสี่ยวเอ้ยเฮามันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดเด้โตต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้เหือนหกเหือกระโปะกระป๋องสิ่งที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีคุ้ยน้ำไห้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงนี่มาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตบ่ฮู้บ่ห
1: ือ
0: ยุงลายนี่นะเป็นพาหนะนำเสื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาได
1: ้ก็ฮู้อยู่เสียวเอ้ย
0: ฮู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะนะ
1: เอาๆๆเฮาสิจัดการอนามัยเดี๋ยวนี้แหละเสียวเอ้ย
0: เ
2: ออจงพร้อมกันกำจัดแรงเพาะพันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

าเสียงเพชรเกี้ยวประเสริฐในสื่อบทก่อนว่าบ้านแม่เฮาบ้านแม่เฮาเป็นดินแดนที่สวยงามมีธรรมชาติมีสายน้ำลำธารอากาศก็แสนดีว่าซั่นผู้คนก็นิสัยดีเว้าหนัวหัวมวลอยู่ใส่ก็บ่คือบ้านเฮาเด้อเพิ่นว่าจังซั่นเนาะมอบให้กับเพิ่นมิตรรายการในค่ำคืนนี้หวังว่าคงจะเป็นทีเบิกบานมวลซื่นบ่หลายก็คงน้อยเนาะมาฟังบทก่อนต่อไปก่อนบทนี้เป็นบทเขียนของสายดอนใต้ซึ่งได้คัดมาจากปื้มโฮมกวีโพดแห่งกาเมบทก่อนเพิ่นมีชื่อว่าป่าเป็นและป่าตายป่าเป็นร้อยดีเต้นดันดืบเมื่อเหนือห่างขวดคุยทวนกระแสเมนาทีไหลริ้วแสนเมื่อยหิวก็ทนสู้ให้ถึงปลายจุดเล็งบ่มีหวนตาวหน้าลงใต้ลองนาทีสั่นเดียวชีวิตนี้มนุษย์ชาติสุมคนการเกิดมีชีวิตประเสริฐสูงเหลือล้นต้องบุกดันขันสู้บ่ยอมถอยหลังตาวเพื่อจุดหมายมาดมุ่งที่มีไว้แต่ละคนนั่นแล้วขอเพียงแต่ถือต้องตามปองเปิงแป๋วบ่ลวงในคุณของระเบียบการเมืองบ้านยากง่ายขอขันท่าเตรียมตัวตั้งต่อมีความเพียรเพียบพร้อมอดทนน้อมแนบนำหากว่าป่าตายแล้วก็ลบตาวคืนหลังไหลลองลงลำของทางทวนลงใต้ป่าตายหมดทางสู่ต้องไหลคืนกับตาวมันหากฟูอยู่หน้าน้ำลงใต้เมนาทีพุ่นแล้วคนใดหากย่อท้ออิดอ่อนกายใจบ่เข้มแข็งคมเด็ดเคลื่อนแข็งคันเข้มเหมือนดังป่าตายแล้วที่ไหลลงใต้ต่ำคนเฮาหากบ่สู้สิตายด้ามดัง

0: สบายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นอย่างคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเฮาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี่
1: อืมเราเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้หนีหมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยานะ
0: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าจะเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

็นจังได๋รับฟังบทกลอนและเสียงเพลงผ่านไปหวังว่าบรรดาพ่อแม่พี่น้องมิตรรายการคงจะบ่ทันหลับนอนกันเถอะเนาะยังคงเป็นกําลังแรงใจให้เปิดเครื่องรับฟังอยู่ในขณะนี้เมื่อกี้นี่ฟังบทกลอนจากซ้ายดอนใต้เพิ่นให้ชื่อว่าป่าเป็นและป่าตายเพิ่นว่าคนเฮานี่หากว่าคนใดย่อท้ออิดอ่อนกายใจหากว่าบ่เข้มแข็งคมเด็ดเคลื่อนแข็งคันเข้มเหมือนดังป่าตายแล้วสิไหลลงใต้ต่ำหากว่าจิตใจบ่โตสู้สิตายด้ามดังป่านั่นแล้วเพิ่นว่าเนาะฉะนั้นเกิดเป็นคนต้องมีจิตใจที่โตสู้บ่ต้องยอมแพ้เนาะสู้ถึงว่ายังบ่ถึงฝันเทือก็บ่ต้องอ่อนกายบ่ต้องอ่อนใจบ่ต้องท้อแท้ต้องสู้ต่อไปเนาะความหวังหรือว่าศาสนานั้นรอท่านอยู่ข้างหน้าอย่างแน่นอนขออย่างเดียวต้องสู้อย่ายอมแพ้เนาะมาหาฟังบทก่อนต่อไปก่อนบทนี้เป็นบทเขียนของบัวบางบึงขอมอบให้กับเพื่อนมิตรรายการทุกท่านในก่อนที่มีชื่อว่าความบริสุทธิ์จากใจหวังดีที่มอบให้ฝันไฟคงเห็นไว้เมื่อยามเดินไกลห่างกันเกินกำอาจเป็นฝันฝังมันนิรันดรซ้อนแบงเกิดผูกพันเสื่อมเข้าไม่ตีน้อมแนบมโนวาเดมิหมายวันแยกห้างทางไตไก่เทียวนึกน้อมเดียวเฟื่อแฝงคอบแยงประคองตูมสมานสันใจเกี้ยวประสานใจกายปองประจักปุ๋งหักแท้ในห้องแห่งภวังค์ล้วนใจใส่ซื่นซ้อยมาจากดวงใจบ่วันไหวคอนแคนคูนทลายเปปีนดินทางเดินไก่ค่อยทะยอยนำก้าวผ่านขอเพียงอึดต่อทนเพียงคำผูใจมีพลังเหลื่อมล้ำมีค่าคุ้มขังปาฐนาใจหมายบ่วางดีเวอร์เวิงเพื่อนใดดีใจแท้มีแวหนีเปเปลี่ยนสุขทุกเสริญหยดย่องประดื่มข้างส่งประเคนหากใจจริงจอดมันฟันพาหนามหนาใจซื่อใส่ในงานหยดย่อนิยมยองใจดีสมหนาแน่นบริวารบ่แหน่งนายกายนี้มีชื่อข้างค

เอาเสียงเพลงเพิ่มบทกลที่มีชื่อว่าความบริสุทธิ์ใจความบริสุทธิ์จากหัวใจบ่มีคิดเลี้ยวบ่มีแต่เปลี่ยนมีแต่ยึดมั่นในหัวใจผูกพันกันไปบ่มีวันแยกห่างเป็นว่าซะเนาะสิแลความบริสุทธิ์ใจความจริงใจมันซื่อกันบ่ได้เนาะมันต้องบริสุทธิ์พุทธพงมาจากส่วนลึกในหัวใจแท้ๆเนาะที่มีให้มีต่อกันและกันนี่อันนี้แม่นเป็นความดีที่ประเสริฐเลิศล้ำที่สุดคนเฮาอยู่ร่วมกันให้ฮักกันไว้หลายๆเนาะฮักกันไว้ดีกว่าสังกันเพิ่นว่าความฮักนี้มีฮักแล้วมันก็มีคุณงามความดีกินบ่มืดละคันฮักกันเนาะบ่มีไผสิมาแยกห่างบ่มีแยกออกกันได้เนาะย้อนความฮักความสามัคคีความเข้าใจซึ่งกันและกันมาเหลียวเบิ่งเวลานาทีสมควรแก่เวลาที่สิได้มาลาพาจากท่านผู้ฟังไปค่ำคืนนี้ผู้ดำเนินรายการไกสอนวิศยราชขออวยใส่พรทุกท่านจงมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีคืนต่อไปพบกันใหม่ค่ำคืนนี้ลาตีสุขสันต์

ชีวิตที่ผ่านมาคือขูชีวิตที่เหลืออยู่คือโอกาสสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงนำประธานเข้าสู่เวลาของรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้ออกอากาศทุกมื้อเวลา 22:00 นถึง 23:00 นท่านผู้ฟังได้ที่ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์อยู่กับผู้น้องหับนาทีดำเนินรายการหรือว่าท่านใดที่อยากจะหับฟังที่วิทยุออนไลน์ก็สามารถติดตามหับฟังได้เนาะหับฟังได้ที่ www.lnr.org.la วิทยุออนไลน์หับฟังได้ทั่วโลกอันนี้แจ้งเลยเนาะบางทางที่อาจจะสะดวกหับฟังทางวิทยุออนไลน์นี่นะหับฟังได้เด้อฮันเด้อบ่ว่าท่านจะอยู่จุดใดพื้นที่ใดหับฟังได้รายการต่างๆเพื่อแหละเริ่มตั้งแต่ภาคข่าวทั่วไปแด้หรือว่ารายการเป้าหมายหรือว่ารายการบันเทิงแบบนี้ก็มีข้อมูลสารดีๆให้บรรดาท่านได้ติดตามหับฟังในขอบเขตทั่วประเทศสำหรับมื้อนี้ทางรายการลาติเสียงเพลงก็มีหลายข้อมูลข่าวสารและก็สารดีๆเนาะที่จะนำเสนอและก็ให้บรรดาท่านได้หับฟังแต่ว่าจะมีสารใดนั้นบุญน้องจะให้ทานหับฟังในระยะต่อไปตอนนี้หับฟัง2เสียงเพลงจากทางรายการก่อน

0: อ้าวแม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ่งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงลายมากัดเป็นไข้เลือดออกได
1: บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงลายมันมากัดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ่งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่เป็นแต่ลูกไดเจ้าก็คือกันถ้าจะนอนเว้นก็ต้องนอนในมุ่งป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายไดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่มีคนเสียชีวิตจนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนได
2: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

มอบส่งเสียงเพลงเริ่มต้นให้ทานได้หับฟังมวลๆผ่านไปหวังว่าจะถูกใจทุกท่านที่หับฟังรายการอยู่ในตอนนี้บางท่านอาจจะหับฟังอยู่เฮือนบางท่านอาจจะหับฟังอยู่ตามวิทยุของรถเนาะกำลังขับรถย้อนยานพาหนะอยู่บ่ว่าจะเป็นคนขับรถส่วนตัวบ่หรือว่าเป็นโซเฟอร์โดยสารก็ดีเนาะท่านผู้ฟังเนาะแต่ว่ามีสิ่งนึงที่บุญน้องอยากจะฝากเตือนก็คือเรื่องของการใช้โทรศัพท์มือถือในเวลาที่เฮาขับรถเนาะซึ่งปัจจุบันนี้ท่านผู้ฟังโทรศัพท์มือถือนี่ก็ถือว่ากลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนเฮาแล้วบางคนก็ว่าเป็นอวัยวะที่33เลยก็ว่าได้เนาะฉะนั้นเวลาที่เฮาขับขี่ยานพาหนะก็อยากให้หลีกเลี่ยงในการใช้โทรศัพท์มือถือบางครั้งเนี่ยผู้ฟังเพียงแต่เสี้ยววินาทีสายตาของเฮาเหลียวไปเบิ่งข้อความต่างๆเนาะอาจจะมีความเสี่ยงสูงที่จะให้เฮานั้นเกิดอุบัติเหตุได้ฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังการใช้โทรศัพท์มือถือในระหว่างการขับรถนี่มันมีความเสี่ยงสูงอยู่แล้วอีกสิ่งหนึ่งก็เป็นพิษต่อระเบียบจราจรนะคะผู้ฟังเนาะคันว่าท่านอยากเปิดเพลงท่านก็เปิดปะไว้เลยเปิดบลูทูธเสื่อมใช้รถเปิดแล้วก็ฟังไปหรือว่ามีคนโทรเข้ามาอยากจะหับสายจำเป็นก็ขอให้แนบขวาเนาะจอดแนบขวาใส่ไฟสัญญาณใส่ไฟเตือนแล้วก็ลมแล้วจังขับรถต่ออันนี้จะเป็นการดีและก็เป็นการปลอดภัยต่อกับตัวเฮาและก็ผู้ห่วมโดดเดินทางเนาะท่านผู้ฟังอันนี้บุญน้องฝากทุกท่านไว้เปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมหับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอี

0: แก้วไม่ลูกยังอย่างคือไข่น้ำเพียงแท่น่ะ
1: สักเครื่องไรเครื่องนะแม
0: ่คือพ่อเปิดใส่องค์ใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะน่ะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายอันใดแม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากเลยหั่นล่ะลูกเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่น่ะมันเปลืองเด้อลูกเอ้ยเท่าน่ะนะให้ลูกเปิดใส่องค์หรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจังสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำเด้อลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้ว

0: มื้อนี้ข่อยจักเป็นแนวใดบ่รู้สึกว่าปวดตนปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่ล่ะ
1: เป็นไข้ก็ไปหุ้งหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายเด
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรัดไว้ก็คือสิเซา
1: บ่ได้ไดบ่ได้ไดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องไปหุ้งหมอให้แพทย์เป็นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกเอาบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้แม่นแล้วถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้รีบเฝ้าไปหุ้งหมอโดยด่วน

คณะนิทานกำลังให้เกียรติที่ตามมาฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวออกอากาศทุกมื้อเวลา 22:00 ถึง 23:00 หาฟังได้ที่ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์อยู่กับปุ่นน้องหับนาทีดำเนินรายการเนาะอ่ะหลายๆข้อมูลข่าวสารสาระดีๆปุ่นน้องหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านที่หาฟังรายการอยู่ในตอนนี้ก็อย่าลืมนะคะผู้ฟังก่อนเข้ารับข่าวนอนสำหรับค่ำคืนนี้ขอให้บรรทานนั้นกวดกาเบิ่งให้ดีเฮือนซานบ้านซองไฟฟ้าเฮือนอยู่ตามเฮือนซานเนาะเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไผที่ว่าเปิดแอร์เปิดพัดลมก็ขอให้มีเวลาในการหมดแดบางคนว่าเปิดแอร์ตั้งแต่เช้าฮอตสวยแล้วมาเปิดตอนแรงฮอตค่ําฮอตแจ้งอีกอันนี้มันอันตรายนะท่านผู้ฟังเนาะมีเวลาเปิดแล้วก็ต้องมีเวลาปิดเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรเรื่องของระบบไฟฟ้าที่ว่าเฮ็ดเวียกลายเกินไปมันฮ้อนนี่นะอาจจะมีความเสี่ยงนะท่านผู้ฟังฉะนั้นขอให้ทุกคนในครอบครัวช่วยกันเป็นเจ้าการกวดกาเบิ่งให้ดีเนาะสำหรับค่ำคืนนี้อ่ะเปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอีก

0: คือว่ายุงหลายแท้เสี่ยวเฮือนตัวนี้เบิ่งดูมีแต่ยุงหลายโอย่านเป็นไข้เลือดออกว่ะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมันมากระทบมันเส้นตัว
0: ประมาทบ่ได้ใดเบิ่งดูฟุยน้ําไห้น้ํากับบ่มีฝาปิดน้ําขังอยู่กับพวกกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มกับบ่ถากบ่ถางแบบนี้ยุงหลายมันก็หัวย่ำๆแล้วตัวที่เลี้ยงยุงลายไว้ฆ่าตัวเองว่าเสียว
1: อย่าว่าดังนั้นท้อเพราะมันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดตัวต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้มันหกเหือกระปุกกระป๋องสิ่งใดที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีฟุยน้ำไห้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงมาไข่ใส่บ่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของยุงโตฮู้บ่ยุงลายเป็นพาหะนำเชื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาใด
2: ฮู้อยู
0: ่ฮู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะ
1: เออน้องสิจัดการเฮ็ดอนามัยเดี๋ยวนี้ล่ะ
3: จงพร้อมกันกำจัดแรงแพร่พันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออก

เฮาสลับสับเปลี่ยนทั้งข้อมูลข่าวสารแดเสียงเพลงเสียงลำแดเนาะเป็นแต่หลายอย่างหลายอย่างละ2เพลงก็หวังว่าจะสร้างความมนต์ซื่นให้กับทุกท่านที่รับฟังรายการอยู่ในตอนนี้เนาะสำหรับค่ำคืนนี้บุญน้องก็ฝากตื่นอีกเด้อท่านผู้ฟังเรื่องของการเข้าหลับเข้านอนนี่นะก็อย่าลืมนะผู้ฟังการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อพยาธิไข้ยุงลายนี่ข้อให้มีสติเด้อทุกครั้งที่นอนก็อย่าลืมกางมุ้งนำเด้อบางคนว่าค่อยเปิดแอร์เปิดพัดลมแล้วกางมุ้งก็ได้บ่อยากให้คิดแบบนั้นนะท่านผู้ฟังเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็ยังมีหลายคนที่ว่าติดเชื้อพยาธิไข้ยุงลายแล้วก็ระยะที่ผ่านมา ก็มีหลายคนที่ว่าเสียชีวิตย้อนการติดเชื้อพยาธิไข้ยุงลายแล้วฉะนั้นขอให้ทุกคนเป็นเจ้าการเนาะรักการหาปอนี่แหละท่านผู้ฟังช่วยกันเด้อโดยเฉพาะแม่นปอปฏิบัติให้ได้ท่านผู้ฟังเริ่มต้นจากตัวเฮานี่แหละอันนี้บุญน้องฝากความเป็นห่วงเป็นใยมิตรรายการทุกทานบ่ว่าจะอยู่ในครอบวงจันทร์ก็ดีหรือว่าทางต่างแขวงก็ดีเนาะเปลี่ยนบรรยากาศอีกตื่มรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการตื่มอีก

0: ห้อยคือว่ายุงหลายแท้เสี่ยวเฮือนตัวนี้เบิ่งดูมีแต่ยุงหลายตัวย่านเป็นไข้เลือดออกว่ะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมันมากระทบมันเส้นตัว
0: ประมาทบ่ได้ใดเบิ่งดูฟุยน้ําไห้น้ําก็บ่มีฝาปิดน้ําขังอยู่กระปุกกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มก็บ่ทากบ่ทางแบบนี้ยุงลายมันก็หัวย่ำย่ำแล้วตัวที่เลี้ยงยุงลายไว้ฆ่าตัวเองว่าเสียว
1: อย่าว่าดังนั้นท้อเพราะมันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดตัวต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้มันหกเหือ้อกระปุกกระป๋องสิ่งใดที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีฟุยน้ำไห้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงมาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงตัวฮู้บ่ยุงลายเป็นพาหะนำเชื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาใด
2: ฮู้อยู
0: ่ฮู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะ
1: เออเราสิจัดการเฮ็ดอนามัยเดี๋ยวนี้ล่ะ
3: จงพร้อมกันกำจัดแรงแพร่พันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออก

0: มื้อนี้ข้อยจักเป็นแนวใดบ่รู้สึกว่าปวดตนปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่ล่ะ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายเด
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรัดไว้ก็คือสิเซา
1: บ่ได้ไดบ่ได้ไดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกเอาบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้แม่นแล้วถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้รีบเฝ้าไปห้องหมอโดยด่วน

กลับเข้ามาอยู่กับรายการลาตีเสียงเพลงอีกครั้งหนึ่งเนาะซึ่งเวลาของทางรายการเฮา1ชั่วโมงก็ถือว่าปื๊ดเดียวท่านผู้ฟัง1ชั่วโมงเวลาเดินทางมาฮอดระยะท้ายของทางรายการก็ต้องขอขอบใจมีรายการทุกท่านที่รับฟังรายการมาตั้งแต่ต้นเนาะขอบใจกำลังใจทุกเสียงทุกสายขอบใจทุกคำตับเนติสมที่มีรายการส่งข่าวข่าวกันเข้ามามีรายการสามารถส่งข่าวข่าวมาได้ในวันเวลาทางราชการที่หมายเลขโทรศัพท์020-5986838ตัว4ยินดีต้อนรับมีรายการทุกทานสำหรับค่ำคืนนี้บุญนงมีคำเว้าหนึ่งที่อยากจะเป็นอีกข้อคิดให้ประธานเนาะก็คือคำเว้าที่เพิ่นว่าก้าวไปทางหน้าถึงจะซาแต่ก็ยังดีกว่าถอยหลังหวังว่าจะเป็นข้อคิดที่ดีเป็นคำเว้าที่ดีให้กับประธานที่รับฟังรายการอยู่ในตอนนี้สำหรับค่ำคืนนี้เฮาปิดท้ายกันเติมอีกหนึ่งเสียงเพลงเสียงเพลงจบลงเมื่อใดผู้ดำเนินรายการบุญนงพานภูวงลาทุกท่านไปก่อนขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีสบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เสริญทันติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา5โมงเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ทานผู้ฟังทุกทานสบายดี

0: บายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 ถึง 23:00 มื้อนี้แมนวันเสาร์แฮม10ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่8เดือนสิงหาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5:00รายการสดสื่นยามเช้า6:00รายการเพื่อสุขภาพที่ดี6:30รายการข่าวตามเหตุการณ์7:00รายการข่าวภาคเช้า7:30รายการผู้แทนประชาชน8:00รายการท่องเที่ยวลาว8:15รายการกวางซีที่สวยงาม8:30รายการเปิดใจไว้หนุ่ม9:00รายการสีสันเสียงเพลง10:00รายการความฮู้เกี่ยวกับสิ่งเสพติด10:30รายการละครวิทยุ11:00รายการเพลงก่อนเที่ยง12:00รายการข่าวภาคเที่ยง12:30รายการเพื่อนธนาคาร13:00รายการเพลงสากล14:00รายการเพลงย้ำบ่าย15:00รายการความฮู้ทางกฎหมายภาษาม่ง15:30รายการประกันสังคม16:00รายการพันเรื่องเราเว้าเรื่องธุรกิจ16:30รายการเราจากเรื่องจริง17:30รายการห้องเฮียนข่งจื้อวสล18:00รายการฮอบฮู้เรื่อง SME 19:00รายการข่าวภาคคำ19:30รายการท่องถิ่นดินลาว20:00รายการขับลำท่องถิ่น20:30รายการเพลงดังในอดีต21:00รายการข่าว15:0021:15รายการเพลงกอมนิทรา22:00รายการลาตีเสียงเพลง23:00หมดรายการกระจายเสียงแล้วอัศถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานรับฟังรายการสดสื่นยามเช้า
1: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี้ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี้ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่ของหนอนน้ำ
2: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

สุขสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสดสื่นยามเช้ารายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆวันเสาร์วันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 5:00 น. 5:00 น. กระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พบพ่อกับท่านผู้ฟังในมื้อนี้แฮม10คําเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569กงกับวันที่8เดือนสิงหาคม2026ท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้มีรายการมื้อนี้เป็นมื้อพักผ่อนเนาะหลายคนนี่ก็นอนพักเอาเหือเอาแห้งแน่แต่ว่าบางคนนี่ก็ยังคงสืบต่อในการประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานของตนเองอยู่ตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าเนาะเฮาหันในการประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานบ่ว่าจะเป็นทั้งพ่อค้าแม่ค้าสาวขายโซเฟอร์แลนด์รถโดยสารเนาะใส่เนื้อใส่ใต้การไปกันมาในตอนเช้าแบบนี้ท่านผู้ฟังขอให้ทุกคนขับขี่รถด้วยความระมัดระวังเนาะคอยไปคอยมาถามกลางบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้หลายคนนี่ก็ตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าแล้วเฮ็ดเวียกงานเวียกสารแดบางท่านนี่ก็ออกกำลังกายเป็นการผ่อนคลายยืดเส้นยืดสายให้กับร่างกายตนเองเนื่องจากว่าญาติเอาเวลาพักผ่อนเด้อเนาะบางคนนี่ก็จิบน้ำชากาแฟอยู่ในตอนเช้าๆแบบนี้ล่ะมีรายการบรรยากาศมื้อนี้หลายคนที่กะเกียมแผนการเดินทางแน่ขึ้นไปเหนือลงไปใต้บ่ว่าจะนำไส้เส้นทางใดก็แล้วแต่กันไปกันมาในทุกมื้อนี้ท่านผู้ฟังก็ขอให้ทุกคนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศเพราะว่าดังที่ฮู้นำกันสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงหลายเขตหลายพื้นที่เนาะอากาศบ่คือกันสนั่นกันไปกันมาก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังมีสติน้ำกันเด้อท่านผู้ฟังสิ่งที่สำคัญก็คือติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องและนอกจากนั้นข่าวสื่อเนื้อในจากทางรายการพวกเขาในมื้อนี้ก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสารณฮู้สิ่งดีๆนำมาฝากเคียงคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงแดมาสลับสเปียนมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขกับท่านผู้ฟังที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้และตอนต้นรายการนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อนหลังจากนั้นพบกันในระยะต่อไป

0: แก้วเม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแหงแค่หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

ยินดีต้อนรับทุกท่านกับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการสดเสียงยามเช้าผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz ได้รับฟังสิ่งดีๆพร้อมด้วยเสียงเพลงจากทางรายการพวกเราผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ท่านผู้ฟังทางรายการก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารมาฝากบรรดาท่านและในเดือนสิงหาคมนี้ก็มีมื้อวันสำคัญต่างๆวันที่13ที่จะมาถึงนี้ก็แม่นวันสื่อมวลชนแห่งชาติและวันพิมพ์จำหน่ายนอกจากนั้นก็แม่นวันสร้างตั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและวันที่15ก็แมนวันรัฐธรรมนูญแห่งชาติวันที่23ก็แมนวันยึดอำนาจท่านผู้ฟังในเดือนสิงหาคมนี้ก็ล้วนแล้วแต่มีมื้อวันสำคัญหลากหลายวันหลายสำนักงานของการก็ได้มีการสร้างขบวนการต้อนรับวันสำคัญต่างๆเนาะแล้วก็ได้มีการออกแห่งงานเพื่อเป็นการสร้างขบวนการต้อนรับวันสำคัญบอกว่าจะเป็นทั้งแขวงจำปาสักท่านผู้ฟังเพิ่นกาเกี่ยมจัด6กิจกรรมใหญ่เพื่อคำนับหับต้อนวันรัฐธรรมนูญครบรอบ35ปีซึ่งทั้งแขวงจำปาสักเพิ่นกาให้ฮู้ว่าทั้งการเฉลิมฉลองเพื่อเป็นขบวนการกว้างขวางซึ่งทั่วแขวงก็ได้จัด6กิจกรรมสำคัญเป็นต้นก็แมนการออกแห่งงานรวมทั่วแขวงตามเส้นทางเลขที่13ใต้เส้นทางสายกลางต่างๆสถานที่สำคัญของแขวงและอนามัยสำนักงานองค์การของตนขบวนการประดับประดาและติดป้ายคำขวัญอยู่ตามสำนักงานองค์การต่างๆเพื่อให้มีความสวยงามและสร้างบรรยากาศคึกคืนต้อนรับวันดังกล่าวนี้ท่านผู้ฟังซึ่งกองประชุมสัมมนาวิชาการได้มี3หัวข้อสำคัญคือยกสูงภาระบทบาทของสภาประชาชนแขวงในระยะใหม่การจัดตั้งปฏิบัติรัฐธรรมนูญและกฎหมายอยู่แขวงจำปาสักในระยะใหม่ทิศทางการปฏิบัติภาระบทบาทสิทธิและนาทีของสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่15แขวงจำปาสักนอกจากนี้ท่านผู้ฟังก็ยังมีกิจกรรมแข่งขันกีฬาปานเตะกิจกรรมยางเพื่อสุขภาพและพิธีปฐกถาหวนคืนมูลเสื้อวันรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและวันสร้างตั้งกำลังประชาชนนี่คือทั้งแขวงจำปาสักท่านผู้ฟังเพิ่นก็ได้กะเกียม6กิจกรรมใหญ่เนาะเพื่อคำนับหับต้อนวันรัฐธรรมนูญปีนี้ครบรอบ35ปี15สิงหาปี1991หา15สิงหาปี2026ที่จะมาถึงนี้ท่านผู้ฟังซึ่งทั้งแขวงจำปาสักก็ได้พร้อมกันสร้างขบวนการให้มีบรรยากาศฟูดฟื้นและมีความหมายความสำคัญทั่วแขวงจำปาสักตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อนแล้วพบกันในระยะต่อไปจากทางรายการสดเสริญยามเช้าเติมอี

0: สบายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นอย่างคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี่
1: อืมแล้วเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้หนีหมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยานะ
0: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าจะเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ยินดีต้อนรับทุกท่านกับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการสดสื่นยามเช้าได้หับฟังสิ่งดีๆพร้อมด้วยเสียงเพลงจากทางรายการผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ฝากกันไว้เติมเด้อท่านผู้ฟังและดูฝนแล้วเนาะพยาธิตามฤดูกาลก็จะเป็นพยาธิไข่ยุงลายหรือว่าพยาธิไข่เลือดออกฉะนั้นบ่ควรถือเบาบ่ให้มักง่ายเด้อท่านผู้ฟังในการใช้ชีวิตประจำวันโดยเฉพาะก็คือการปฏิบัติหาปอให้เป็นประจำอนามัยเฮือนสารบ้านซองบ่อนใดที่มันหกมันเหื่อบ่อนใดที่มีน้ำข้างขังกระปกกระป๋องน้ำพังลิ้นถ่านห้องจ่องน้ำนี่ก็ต้องได้อนามัยให้สะอาดบ่อนใดที่ว่ามีองค์น้ำแอ่งน้ำถาวาใส่แล้วก็ต้องปิดฝาภาชนะทุกครั้งหรือว่าระยะนี้ท่านผู้ฟังต้องได้บังแยงสุขภาพให้ดีนอนในมุ้งเนาะเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงมากัดเสื้อผ้าอาภรณ์ก็ต้องพับให้เป็นระบบระเบียบให้มีความสะอาดดังที่ฮู้นำกันท่านผู้ฟังถ้าว่าหกเหื่อหลายเกินไปมันก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่พอพันยุงลายได้ฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนปฏิบัติหลักการหาปอให้เป็นประจำที่กระทรวงสาธารณสุขเพิ่นวางออกและถ้าว่าผู้ใดที่ว่ารู้สึกว่าบ่สบายเป็นไข้ปวดเคียงตัวห้อนเป็นไข้มาได้มื้อนึง2มื้อแล้วแต่อาการก็ยังบ่ดีขึ้นบ่ให้ซื้อยามากินเองเด้อท่านผู้ฟังต้องได้ไปกวดไปพบแพทย์หมอหรือว่าสุขศาลาใกล้บ้านท่านเนาะเพื่อว่าจะให้ท่านหมอนั้นได้ปินปัวให้สวงให้เซาให้ทันเวลาเด้อท่านผู้ฟังนี่คือความปรารถนาดีจากทางรายการสดสื่นยามเช้ามาเปลี่ยนบรรยากาศกันเติมอีกก่อนบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้ให้ทันได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการพวกเราแล้วพบกันในระยะต่อไปมารับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการเติมอีก

0: พยาธิไข่ยุงลายหรือพยาธิไข่เลือดออกสามารถป้องกันได้โดยบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติหลักการหาปอฉะนั้นถ้าทานหรือคนในครอบครัวของทานตลอดฮอดการมีส่วนร่วมของชุมชนจงได้พร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติหาปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์และเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเหือนและนอกเหือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำและพัดถูภาชนะเซนเต้าดอกไม้น้ำหองตินตู้ถ่านหองจอกน้ำ3ปล่อยป่าหางนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงบ่ให้มีน้ำข้างน้ำกระโปะกระป๋องหางลิ้นอย่างตินรถเก่า5ปฏิบัติเป็นประจำทุกๆอาทิตย์และถ้าเป็นไข่บ่ให้เสื้อยามากินเองบ่ให้ปินป่วยอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์เพื่อปินป่วยอยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
1: ปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็บ่ใช่จักเป็นพยาธิไข่ยุงลายหรือไข่เลือดออกได้ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

จงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน

ขณะนี้ท่านผู้รับฟังรายการสดเสียงยามเช้าได้รับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการพวกเราผ่านไปหวังว่าจะเป็นอีกเสียงเพลงหนึ่งที่สร้างความสุขความบันดาลใจกับมิตรรายการทุกคนในบรรยากาศตอนเช้าแบบนี้เนาะหลายคนใดคนนี่ก็ตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าหาวหันในการประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานของแต่ละคนบ่ว่าจะปฏิบัติหน้าที่เวียกงานใดก็ดีทางรายการพวกเราก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้กับทุกคนก็แล้วกันและกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ท่านผู้ฟังทางรายการพวกเราก็ได้นำเอาสารณหู้นำมาฝากมื้อนี้อยากแนะนำ7อาหารที่ว่าบำรุงผิวท่านผู้ฟังสำหรับทานใดที่ว่าผิวแห้งผิวบ่สดใสแบบนี้ท่านผู้ฟังมาหับฟังน้ำกันเนาะใน7อาหารนี้ท่านผู้ฟังก็จะมีคือ1หมากอะโวคาโด2หมากกล้วย3หวานหางแค4ป๋า5มะแตง6ไข่7หมากพีลาท่านผู้ฟังอย่าลืมเด้อสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่ได้หับฟังผ่านไปแล้วจื้อไว้เนาะใน7อย่างนี้จะช่วยบำรุงผิวพรรณเฮ็ดให้ผิวพรรณผ่องใสถ้าว่าท่านใดที่ผิวแห้งผิวขาดน้ำผิวที่ว่าเฮาสัมผัสแล้วรู้สึกว่าซาๆจังซี่ท่านผู้ฟังหรือว่าบางครั้งนี่อาจจะเฮ็ดให้รู้สึกมีอาการที่ว่าแสบตามผิวหนังเนาะเนื่องจากว่าผิวเฮานี่แห้งหลายเกินไปแต่ว่าผิวแห้งหลายเกินไปแบบนี้ท่านผู้ฟังอาจมีสาเหตุเด้อซึ่งเกิดจากการขาดสารอาหารจนเฮ็ดให้ผิวหมองคล้ำเนาะผิวบ่สดใสการปะปอยเฮ็ดให้ผิวแห้งแบบนี้เป็นเวลาดนนี้ท่านผู้ฟังอาจนำไปสู่การติดเสื้อผิวหนังได้ดังนั้นเราต้องได้เบิ่งแยงเอาใจใส่สุขภาพของผิวกายของเราให้มีสุขภาพดีท่านผู้ฟังเริ่มต้นด้วยการกินอาหารให้ครบ5หมู่สำคัญก็คือบำรุงผิวไปน้ำท่านผู้ฟังและทาครีมบำรุงผิวน้ำเด้อจุดนี้จะช่วยเฮ็ดให้ผิวนี้สดชื่นถ้าว่าทานใดที่ว่าผิวแห้งหลายเกินไปนอกจากจะเป็นการกินอาหารให้ครบ5หมู่การออกกำลังกายดื่มน้ำให้เพียงพอกับห่างกายที่ต้องการเพียงเท่านี้ท่านผู้ฟังก็จะช่วยเฮ็ดให้ห่างกายของเฮานี่มีความชุ่มชื่นและสดใสน้ำอีกท่านผู้ฟังนี่ก็คือสารานะฮู้จากทางรายการพวกเขานำมาฝากบรรดาทานเนาะที่กำลังรับฟังรายการสดเสริมยามเช้าในบรรยากาศตอนเช้าๆแบบนี้บางคนนี่ก็กำลังออกกำลังกายอยู่เนาะยืดเส้นยืดสายเพื่อว่าจะซวยเฮ็ดให้ห่างกายนี่ปรับความสมดุลมีความแข็งแรงขึ้นปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีสุขภาพแข็งแรงนี่คือความปรารถนาดีของทุกคนตอนนี้เป็นบรรยากาศกันตื่นอีกก่อนให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมวลซึ้งจากทางรายการแล้วพบกันในระยะต่อไปจากทางรายการสดสื่นยามเช้า

0: ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ขณะนี้ท่านผู้ชมรับฟังรายการสดสื่อยามเช้าผ่านทางวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และนอกจากนี้ท่านใดนำใช้ระบบอินเทอร์เน็ตก็สามารถเข้ารับฟังได้เนาะผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la รับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนอกจากนั้นก็ยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเนาะท่านผู้ฟังดาวน์โหลดแอปเรดิโอกระเด็นท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้สัญญาณแจ้งสะดวกสบายเนาะหลากหลายช่องทางการติดตามรับฟังวิทยุผ่านทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ของพวกเขามาเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการสดสื่อยามเช้าในมื้อนี้เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายของทางรายการแล้วท่ามกลางเวลาผ่านไปไวไวดำเนินรายการ1ชั่วโมงบื้อเดียวท่านผู้ฟังเดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายของทางรายการแล้วเนาะเป็นว่าตอนท้ายรายการนี้กาส่งท้ายด้วยเสียงเพลงฟังให้เป็นความสุขฟังให้เป็นกำลังแห่งใจมีรายการสุขุสุคนเนาะที่กำลังก้าวเข้าสู่ในการประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานของตนเองอยู่บ่ว่าจะประกอบหน้าที่เวียกงานใดก็ดีขอเป็นกำลังแห่งใจให้ทุกคนเพราะว่ามื้อนี้วันเสาร์แดบางคนนี่ก็ยังสืบต่อเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่อาจจะพักเครื่องมือมื้ออื่นนี่ก็วันอาทิตย์เนาะพักหมดมือฉะนั้นก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้กับทุกคนก็แล้วกันมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการอวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีสุขใดที่ประเสริฐพร้อมใดที่ล้ำเลิศจงเกิดแก่ปันทานมื้อนี้เวินวังคุณดาราอวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีสำหรับมื้อนี้ลาไปก่อนพบพ่อกันได้ใหม่ในมื้ออื่นสบายดี

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

ก่อสร้างและเสริมขยายระบอบประชาธิปไตยภายใต้การนำพาของพรรคแม้นเส้นทางไปสู่ความวัฒนาถาวรทักทายสบายดีมีรายการตอนเช้าในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้มีแต่สิ่งดีๆมาต้อนมาฝากบรรดาทานกับการหาฟังห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวหาฟังแจ้งสะดวกสบายหาฟังผ่านทางเว็บไซต์ได้ www.linr.org.lawวิทยุออนไลน์หาฟังได้ทั่วโลกมื้อนี้ทักทายมีรายการคือเก่าเนาะ30นาทีอยู่กับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อนอื่นก็ต้องถามข่าวมีรายการผู้ที่หาฟังรายการของพวกเฮาอยู่การประกอบอาชีพเด้ได้ตามความมุ่งมาตรปรารถนาหรือบ่เนาะหน้าที่เวียกงานยังดำเนินไปปกติของแต่ละคนที่แตกต่างกันไปจะเป็นพนักงานรัฐกรทหารตำรวจแม่ค้าสาวขายทุกสาขาอาชีพยังดำเนินไปปกติเคียงคู่กันนั้นอย่าลืมรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอในระยะนี้อากาศปรับเปลี่ยนแดขอให้บรรดาทานนั้นติดตามข่าวพยากรณ์อากาศและก็สิ่งหนึ่งที่สำคัญและจำเป็นเลยการทำลายแรงพอพันหนอนน้ำยุงลายท่านผู้ฟังถ้าว่าบ่มีหนอนน้ำบ่มียุงลายก็บ่มีพยาธิไข่ยุงลายเพราะว่าพยาธิไข่ยุงลายนี่อันตรายให้แห้งถึงขั้นเสียชีวิตแต่สามารถป้องกันได้ด้วยการทำลายแรงพอพันหนอนน้ำยุงลายนี่แหละว่าให้มีหนอนน้ำท่านผู้ฟังอยู่ตามครัวเรือนหรือว่าคุมบ้านต่างๆเนาะจะตั้งปฏิบัติให้ได้จะเป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เมื่อใดก็ตามที่มิตรรายการนั้นมีเวลาว่างก็ขอให้บีบแบงในการอนามัยบ่อนใดสะอาดบ่อนนั้นเป็นตายุบ่อนใดสะอาดปัสจากพยาธิแน่นอนและ30นาทีนี้ต้องย้ำเตือนผลิตภัณฑ์จากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมีหลากหลายผลิตภัณฑ์ท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นซากาเฟยาอมยาสีดป้องกันยุงเหมาะสำหรับระยะนี้ที่ยุงแพร่พันธุ์หรือว่าเป็นระยะที่อากาศเปลี่ยนแปลงและยังมีผลิตภัณฑ์ใช้ในชีวิตประจำวันแป้งนัวกับมีท่านผู้ฟังถ้าว่าท่านใดสะดวกเข้าไปแวะสมแวะซื้อก็แม่นไปได้สถานที่ตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเซฐานนครหลวงเวียงจันทน์นั่นคือสถานที่ทั้งผลิตและจำหน่ายเข้าไปเบิ่งผลิตภัณฑ์ได้มีหลากหลายให้ทานได้เลือกซื้อราคากับบ่แพงสินค้ามีคุณภาพเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้สมไซทานไซไว้กลางคนจนถึงผู้อายุสูงเนาะท่านใดที่มักดื่มซากาเฟในตอนเช้าเพื่อให้สดชื่นแจ่มใสท่านผู้ฟังได้ทางสุขภาพดีไปพร้อมแนะนำเลยกาเฟเห็ดเหมือนปีช่วยเรื่องของการล้างสารพิษออกจากร่างกายเพราะว่าในห่างกายของคนเฮาท่านผู้ฟังจะมีสารพิษหน่อยหลายแตกต่างกันไปเนาะตามแต่เฮาได้หับในแต่ละมื้อนั่นแหละดังนั้นการที่จะไล่สารพิษออกจากห่างกายอาจจะเอายากแต่ท่านต้องได้เลือกผลิตภัณฑ์เห็ดเมือนปีคือสาเห็ดเมือนปีและกาเฟเห็ดเมือนปีกาเฟเห็ดเมือนปีมี3รูปแบบคือกาเฟเห็ดเมือนปีกาเฟเห็ดเมือนปีบวกโสมกาเฟเห็ดเมือนปีสูตรบ่มีน้ำตาลซึ่งว่าทั้ง3ชนิดนี้สรรพคุณกับค่ายคือกันคือดีต่อสุขภาพช่วยล้างสารพิษออกจากร่างกายกินข้าวแซ่บขับถ่ายสะดวกเฮ็ดให้เลือดไหลเวียนดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสนใจผลิตภัณฑ์อย่าลืม020-5570-4709มาผักฟังเสียงเพลงจากทางรายการในบรรยากาศตอนเช้าแบบนี้

0: ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปลอดชั้นผิดบ่ได้ลดละในการสอบหาสิ่งดีๆเพื่อสุขภาพของประชาชนลาวเฮามื้อนี้แน่ที่ว่าพวกเฮาได้สําเร็จในการสอบหาน้ำแห่ธรรมชาติที่ว่าได้ตามมาตรฐานของสากลและมีแห่งธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพต่อร่างกายเอิ้นว่าน้ำดื่มแห่ธาตุธรรมชาติเดซิเรเป็นน้ำจากพื้นดินอยู่ในประเทศเฮานี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์เฮานี้ที่ได้ค้นพบแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนอย.เป็นที่เรียบร้อยและได้จัดการจำหน่ายในราคาที่ว่าเท่ากับน้ำดื่มบริสุทธิ์ทั่วไปเพื่ออยากให้ประชาชนคนลาวเฮาดื่มน้ำที่มีคุณประโยชน์ที่มีแห่ธาตุเพื่อสุขภาพอันนี้ถือว่าเฮาบ่ได้ขายราคาสูงอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงได้ทุกคนกินได้ใส่ได้ราคาตามน้ำดื่มทั่วไปแต่ว่าสมเทียบจะคุณภาพระหว่างน้ำแห่ดิเซรีที่เขาได้ขุดพบใหม่แล้วก็ได้นำออกจำหน่ายได้ขึ้นทะเบียนอย.ไปที่เรียบร้อยแล้วนี่เท่าๆกับน้ำแห่คุณภาพดีเยี่ยมของโลกเขาอันนี้อยากฝากไว้น้ำประทานคนลาวเฮาท่าต้องการน้ำดื่มน้ำแห่ที่มีแห่ธาตุในตามมาตรฐานสากลนี้เชิญทดลองดื่มน้ำแห่เดซิเรของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปลอดสารพิษท่านจะบ่ผิดหวัง
1: อยู่เมืองลาวส้มไส้ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันส้มไส้ให้หลายขึ้นลาวเห็ดลาวไส้ลาวได้ลาวเจริญ

านผู้ฟังหับฟังรายการเพื่อสุขภาพดีๆรายการนี้มีแต่สิ่งดีๆมาต้อนมาฝากบัดทานเข้ากับบรรยากาศตอนเช้าผู้ใดที่เปิดวิทยุหับฟังอยู่ในขณะนี้ก็ต้องขอขอบใจหลายๆการใช้ชีวิตประจำวันที่ติดพันกับสุขภาพภัยที่มีห่างกายแข็งแรงอยู่แล้วนั้นคือโชคลาภอันประเสริฐบ่เจ็บบ่ไข้จุกจ้าหาวหันเฮ็ดหยังก็คองไปมามีความสะดวกสบายก้าวไปถึงการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานก็จะเกิดผลดีมีผลสำเร็จตามมานั่นเองสุขภาพดีมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ตัดสินการดำรงชีวิตกินข้าวแซ่บนอนหลับแจ่มสุขภาพกายดีสุขภาพจิตก็ขอให้ดีเคียงคู่กันไปจึงจะสมคำว่าที่ว่าดีจากภายในสู่ภายนอกท่านที่มีร่างกายแข็งแรงดีแล้วให้สืบต่อเนาะในการเบิ่งแยงรักษาตนเองแบบนี้ให้แข็งแรงตลอดไปภัยที่บ่แข็งแรงอิดเมื่อยอ่อนเพลียห่างกายบ่สบายมีพยาธิประจำตัวก็จะลืมสมุนไพรจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ล้าวปลอดสารพิษซากาเฟสมุนไพรแคปซูลที่สกัดจากพืชธรรมชาติห้อยสนห้อยปลอดภัยแน่นอนเนาะได้มาตรฐานบ่มีผลข้างเคียงแต่อย่างใดดังนั้นซอกซื้อไปไว้ดื่มไว้กินให้เหมาะสมกับเพศวัยอายุเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดพยาธิให้ป้องกันไว้ตั้งแต่หัวทีเด้อถ้าว่ามันเป็นแท้มันแก้บ่ทันได้มีรายการสังเกตว่าเดี๋ยวนี้เนาะหลายคนมีปัญหาเรื่องของสายตาจะเป็นส่วนหลายบ่ว่าจะเป็นผู้อายุสูงบ่หรือว่าวัยกลางคนมีปัญหาเรื่องของการอ่านหนังสือบ่ได้บ่เห็นหูตาบ่แจ้งปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยจะเป็นวัยกลางคนผู้ออกให้งานพนักงานห้องล่าห้องการใช้สายตากับหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือว่าอ่านหนังสือพิมพ์รวมไปถึงนักเรียนนักศึกษาเนาะดังนั้นอย่าปล่อยให้อาการเหล่านี้แก่เหงาไปดนเกินไปหลายมันยุ่งยากลำบากในการใช้ชีวิตประจำวันแนะนำสาอายุวัฒนะผลดีที่ได้คือล้างสารพิษบำรุงสายตาหนึ่งกล่องบรรจุมีซาวซองรสซาแซบกินหอมราคากับบ่แพงนอกจากสาอายุวัฒนะที่ช่วยเรื่องของสายตาแล้วท่านผู้ฟังท่านใดที่มักดื่มสาก็ให้ดื่มสาเนาะท่านใดที่มักดื่มกาเฟก็ดื่มกาเฟได้พวกเฮามีกาเฟบำรุงสายตาคุณประโยชน์หรือว่าสรรพคุณกระแมนให้วิตามิน A B 6และวิตามิน E ช่วยบำรุงประสาทบำรุงสายตาเพราะว่าประสาทกับสายตามันอาจจะเกี่ยวพันกันท่านผู้ฟังดังนั้นถ้าอันใดอันหนึ่งเกิดมีปัญหาแล้วความบกพร่องก็จะเกิดขึ้นกาเฟ่บำรุงสายตา1ถุงบรรจุมี12ซองถ้าว่าท่านใดสนใจผลิตภัณฑ์ป้องกันสายตาบ่ให้ตามืดตามัวตาบ่เห็นหูตาบ่แจ้งสั่งซื้อไว้ดื่มได้เนาะทั้งสาอายุวัฒนะและกับกาเฟ่บำรุงสายตาซอกซื้อได้ง่ายตามห้างมินิมาร์ททั่วไปตามตัวแทนจำหน่ายในขอบเขตทั่วประเทศหรือติดต่อสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์020-5570-4709ฝากมีรายการไว้สำหรับสาอายุวัฒนะและกาเฟ่บำรุงสายตาในระยะนี้และระยะต่อไปจึงจะสืบต่อหลากหลายผลิตภัณฑ์มาเว้าสู่มีรายการได้รับฟังเติมตอนนี้คั่นบรรยากาศด้วยเสียงเพลงจากทางรายการ

การดูแลสุขภาพทางกายให้มีความแข็งแรงปราศจากพยาธิโลหะเป็นโชคลาภอันประเสริฐของท่านแต่ปราศจากบ่ได้ผู้ที่มีพยาธิประจำตัวโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเบาหวานทนทุกข์ทรมานมาหลายฟ้าหลายปีอยากจะปิดผัวด้วยสมุนไพรธรรมชาติปราศจากสารเคมีอย่าลืมกาแฟดีเบาหวานโดยศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษนำเอาเฮ็ดหมื่นปีมาผสมกับกาแฟป้องกันและปิ้นปัวเบาหวานได้กาแฟดีเบาหวานเป็นกาแฟสมุนไพรธรรมชาติเพื่อสุขภาพที่มีรสชาติแซ่บซ้อยนุ่มถูกใจผู้ที่มักดื่มกาแฟเงินคำเป็นของนอกกายสามารถซอกหาได้สุขภาพทางกายเป็นสิ่งที่สำคัญท่านใดสนใจติดต่อโปรพันธ์หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับลุงคำสิงสีหาเทพที่ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ล้าวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021412977 0205570479

ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปอดชั้นผิดบ่ได้ลดละในการสอบหาสิ่งดีๆเพื่อสุขภาพของประชาชนลาวเฮามื้อนี้แน่ที่ว่าพวกเฮาได้สําเร็จในการสอบหาน้ำแห่ธรรมชาติที่ว่าได้ตามมาตรฐานของสากลและมีแห่งธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพต่อร่างกายเอิ้นว่าน้ำดื่มแห่ธาตุธรรมชาติเดซิเรเป็นน้ำจากพืชดินอยู่ในประเทศเฮานี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์เฮานี้ที่ได้ค้นพบแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนอย.เป็นที่เรียบร้อยและได้จัดการจำหน่ายในราคาที่ว่าเท่ากับน้ำดื่มบริสุทธิ์ทั่วไปเพื่ออยากให้ประชาชนคนลาวเฮาดื่มน้ำที่มีคุณประโยชน์ที่มีแห่ธาตุเพื่อสุขภาพอันนี้ถือว่าเฮาบ่ได้ขายราคาสูงอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงได้ทุกคนกินได้ใส่ได้ราคาตามน้ำดื่มทั่วไปแต่ว่าสมเทียบจะคุณภาพระหว่างน้ำแห่ดิเซรีที่เขาได้ขุดพบใหม่แล้วก็ได้นำออกจำหน่ายได้ขึ้นทะเบียนอย.ไปที่เฮียมห้อยแล้วนี่เท่าๆกับน้ำแห่คุณภาพดีเยี่ยมของโลกเขาอันนี้อยากฝากไว้น้ำมันทันคนลาวเขาถ่าต้องการน้ำดื่มน้ำแห่ที่มีแห่ธาตุในตำมาตรฐานสากลนี้เชิญทดลองดื่มน้ำแห่ดิเซรีของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปลอดสารพิษท่านจะบอกผิดหวัง

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาบ่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำซากาเฟ่เฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรทำลายยาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรทำลายยาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: คันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

ยู่เมืองลาวสมใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันสมใส่ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวใส่ลาวได้ลาวเจริญ

0: ข่าวสู่ระยะท้ายของทางรายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ให้ท่านได้รับฟัง FM 103.7 MHz ผลของการรับฟังมื้อนี้หวังว่าคงจะแจ้งถ้าว่ารับฟังผ่านทางขึ้นความถี่บ่แจ้งไปรับฟังที่เว็บไซต์ได้เปิดไป www.lnr.org.lv วิทยุออนไลน์รับฟังได้ทั่วโลกท่านผู้ฟังยังเกี่ยวพันกับปัญหาเรื่องของสุขภาพอยู่เนาะเป็นห่วงเป็นใยบรรดาทานสุขภาพทางกายที่แข็งแรงนั้นขึ้นกับการเบิ่งแยงรักษาของตัวเฮาเองแล้วก็ต้องเลือกผลิตภัณฑ์ดีๆมาไว้ดื่มท่านผู้ฟังเพื่อเสริมสร้างทางกายให้แข็งแรงตลอดไปเมื่อนี้ทางรายการของเฮามีผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากธรรมชาติปราศจากสารเคมีของลุงคำสิงห์สีหาเทพเพิ่นได้นำเอาสมุนไพรต่างๆมาผลิตเป็นยาปวดพยาธิผลิตเป็นอาหารเสริมเพื่อเฮ็ดให้สุขภาพทางกายของพ่อแม่พี่น้องผู้ที่ได้สมไส้นั่นมีสุขภาพทางกายที่แข็งแรงปัจจุบันนี้มีห้อยกว่าสนิทแล้วได้รับรางวัลดีเด่นจากอาเซียนแต่ปี2009จากประเทศบรูไนเป็นที่ยอมรับจากสากลเคยไปวางแสดงและจำหน่ายอยู่ที่สาธารณรัฐเกาหลีญี่ปุ่นและสปจีนพอเป็นผลิตภัณฑ์จากเห็ดถึง6สายพันธุ์สำหรับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ล้าปลอดสารพิษโดยเฉพาะแมนกาเฟ่เห็ดหมื่นปีสุดยอดสมุนไพรที่ผลิตจากเห็ดถึง6สายพันธุ์ท่านผู้ฟังมีทั้งปลูกเองและก็นำเอาเห็ดที่เกิดจากธรรมชาตินั่นมาปรุงแต่งปลอดภัยได้มาตรฐานสวยล้างสารพิษออกจากร่างกายป้องกันพยาธิมะเร็งตับหัวใจเบาหวานประดุงภูมิแพ้อิดเมื่อยอ่อนเพลียผลิตภัณฑ์เห็ดหมื่นปีสวยทันได้อย่าลืมก็แล้วกันเนาะผลิตภัณฑ์เห็ดหมื่นปีมีทั้งซาเห็ดหมื่นปีและกาเฟ่เห็ดหมื่นปีสนใจอยากได้ผลิตภัณฑ์ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์020-5570-4709 30นาทีนี้ขอขอบใจศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษขอขอบใจมิเลการอยู่นำกันตั้งแต่ต้นรายการมาอวยพรให้มิเลการยาเจ็บยาจนสุขกายสบายใจสบายดี
1: หน้าที่เรียกงานของข่อยต้องมาก่อนอธิบายบทเรียนแต่งบทสอนซ่อมหากิจกรรมต่างๆให้เด็กๆได้ดินพาเด็กน้อยเฉลิมศรีทุกๆเศร้าต้องหาต้อนรับน้องๆ นักเรียนเรียกงานจะหนุ่มยากสักส่วนปันใดข่อยก็สามารถคันพาให้สำเร็จไปได้บางครั้งก็ท้อและอิดเหนื่อยแต่เรื่องสุขภาพข่อยใจใจอยู่แล้วข่อยดื่มกาแฟเฮ็ดมื้อปีเป็นประจำท่านเด็กดื่มแล้วหนุ่มยาก
2: คำนี้ส่งใจสุขภาพเพื่อการดื่มกาแฟเฮ็ดมื้อปีของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ล้างปอดสารพิษตับปุ๋มบำรุงเลือดบำรุงทางกายต่างกันการผ่านคัดล้างสารพิษกินเท่าเซิร์ฟนอนหลับคลับคลายสะดวกส่วนใหญ่สั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อที่เบอร์0205532 4492 0205570 4709

การดูแลสุขภาพทางกายให้มีความแข็งแรงปราศจากพยาธิโลหะเป็นโชคลาภอันประเสริฐของท่านแต่ปราศจากบ่ได้ผู้ที่มีพยาธิประจําตัวโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเบาหวานทนทุกข์ทรมานมาหลายฟ้าหลายปีอยากจะปิดปัวด้วยสมุนไพรธรรมชาติปราศจากสารเคมีอย่าลืมกาแฟดีเบาหวานโดยศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษนำเอาเฮ็ดหมื่นปีมาผสมกับกาแฟป้องกันและปิ่นปัวเบาหวานได้กาแฟดีเบาหวานเป็นกาแฟสมุนไพรธรรมชาติเพื่อสุขภาพที่มีรสชาติแซ่บซ้อยนุ่มถูกใจผู้ที่มักดื่มกาแฟเงินคำเป็นของนอกกายสามารถซอกหาได้สุขภาพทางกายเป็นสิ่งที่สำคัญท่านใดสนใจติดต่อผู้พันหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับลุงคำสิงสีหาเทพที่ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ล้าวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021412977 020557 0479

อยู่เมืองลาวสมใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันสมใส่ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวใส่ลาวได้ลาวเจริญ

สวัสดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านน้ำทานเข้าสู่บรรยากาศของรายการข่าวตามเหตุการณ์เช่นเคยทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการพวกเขามีเสนอให้ท่านได้ฟังเป็นประจำทุกมื้อ7มื้ออาทิตย์หนึ่งพบกันบ่มีวันเสาร์วันอาทิตย์มื้อนี้ก็พบกันในเวลา 6:30 น 7:00 นมื้อนี้ก็เป็นวันเสาร์วันที่8สิงหาคม2026กงกับมื้อแฮม10คำเดือน8ปีมาเมียพุทธศักราช2569เนาะมื้อนี้ก็เชื่อแน่ว่าหลายคนก็คงจะมีแผนล่าเป็นการไปลินไปเที่ยวไปยามญาติพี่น้องไปฮวบไปสวนแล้วแต่เงื่อนไขของแต่ละคนแต่ว่าการไปการมาก็ให้ระมัดระวังในเรื่องการใช้รถใช้ถนนถึงว่าจะเป็นมื้อพักมื้อพรวันเสาร์กันแต่ว่าก็รถลาพาหนะอยู่ทางนอกทางนาก็หลายเด้การไปการมาก็ขอให้มันระวังมื้อนี้ก็มาพบกับท่านผู้ฟังเสียงก็บ่อยากคักปานใดเพราะว่าโอ้ยสภาพอากาศเปลี่ยนฝนตกตลอดระยะนี้นะแข้งฝนแน่ก็เป็นวัดแต่ว่าก็ด้วยความคือทอดคิดถึงผู้ชมผู้ฟังนั่นแหละอดคิดทอดคิดถึงบ่ได้ก็มาเว้ามามาเล่าข่าวสู่ท่านผู้ฟังแถวฟังนําเสนอข่าวที่เกิดขึ้นให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับรู้ต้องขอบใจนําสถานีวิทยุบรรดาแขวงบรรดาเมืองระบบโทรโคงทุกท้องถิ่นที่ได้ถ่ายทอดโดยเฉพาะระบบเสียงของรายการข่าวเต็มเหตุการณ์ออกอากาศให้เพื่อนเป็นรายการอยู่ท้องถิ่นของท่านได้รับฟังอย่างทั่วถึงกันมาณโอกาสนี้แล้วก็ขอบใจนำคำคิดคำเห็นของท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่ได้ส่งเข้ามายังรายการข่าวตามเหตุการณ์พวกเขากับพร้อมแล้วจะนำเอาคำคิดคำเห็นเหล่านั้นมาปรับปรุงการดำเนินรายการให้มีคุณภาพดีขึ้นกว่าเก่าเป็นยังจังหวะท่านผู้ชมผู้ฟังเพราะว่าพวกเขานี่ปรับปรุงรายการข่าวตามเหตุการณ์ให้มีทั้งภาพทั้งเสียงวิทยุมีภาพเดี๋ยวนี้บ่แม่นวิทยุมีแต่เสียงได้เพื่อให้เข้ากับยุคแห่งเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยยุคแห่งปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นั่นเองเอาพบกันทำอิฐมื้อนี้ก็มีข่าวทำอิฐก็เป็นข่าวของเลขาธิการใหญ่ได้ต้อนรับหัวหน้ากรมใหญ่การเมืองกองทัพเวียดนามซึ่งข่าวนี้เกิดขึ้นในวันที่6สิงหาคมนี้สหายทองลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะผลงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของสหายเหวียนจองเหงียหัวหน้ากลุ่มใหญ่การเมืองกองทัพเวียดนามพร้อมด้วยคณะในโอกาสเดินทางไปเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกอยู่ลาวระหว่างวันที่5-7สิงหาคมนี้ในโอกาสนี้สหายทองลุนศรีสุริตได้แสดงความยินดีต้อนรับอันอบอุ่นและตีราคาสูงต่อการเดินทางไปเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกอยู่ลาวของสหายเหวียนจองเหงียพร้อมด้วยคณะในครั้งนี้พร้อมทั้งแสดงความชมเชยต่อผลสำเร็จของการพบปะสองฝ่ายระหว่างกลุ่มใหญ่การเมืองกองทัพของทั้งสองประเทศซึ่งเป็นการประกอบส่วนสำคัญเขาในการเพิ่มทวีหัดแน่นสายพันธมิตรภาพความสามัคคีพิเศษการร่วมมือฮอบด้านระหว่างสองภาคสองรัฐและสองกองทัพประชาชนสองชาติลาวเวียดนามที่มีมาแต่ดุนนานแล้วนั้นให้นับมือนับเติบใหญ่กันใหญ่ตัวยิ่งขึ้นสหายเหวียนจ้องเงียก็ได้แสดงความขอบใจต่อสหายทองลุนศรีสุริตที่ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นแล้วก็ได้แจ้งให้ทราบถึงจุดประสงค์ของการเดินทางไปเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกอยู่ลาวในครั้งนี้พร้อมทั้งให้คำมั่นสัญญาว่าจะทนุถนอมและก็เพิ่มพูนคุณสร้างสายพันธมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการร่วมมือครอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่าง2ภาค2รัฐและประชาชน2ชาติลาวเวียดนามเวียดนามลาวให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปนอกจากที่เขาเยี่ยมคำนับสหายทองลุนศรีสรุตแล้วเนาะสหายเหวียนจองเหงียนี่ก็ยังได้ไปเขาเยี่ยมคำนับสหายสอนใจสิพันดอนนายกรัฐมนตรีส่วนพลเอกคำเลี้ยงอุทกไกสอนรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศลาวเติมอีกเนาะอันนี้ก็เป็นการเคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกของหัวหน้ากลุ่มใหญ่การเมืองกองทัพประชาชนเวียดนามอยู่ลาวระหว่างวันที่5-7สิงหานี้ส่วนวันที่6สิงหานี้กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาก็ได้จัดกล่องประชุมเผยแพร่เสื่อมซึมทิศทางการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนนี่แหละระบบ 6+3+3 หมายก็ว่าเป็นระบบสายสามัญ นี่6ก็แม่นชั้นประถมมีฮอดป .6 เนาะป .6 แล้วมัธยมตอนต้นกับม .3 ฮอดม .3 มัธยมตอนปลายกับม .3 คือห้องว่า 6+3+3 และการสร้างตั้งมหาวิทยาลัยสร้างครูแห่งชาติขึ้นที่ห้องประชุม ICT ของกระทรวงศึกษาธิการโดยการให้เกียรติเป็นประธานของท่านท้องสลิดมังนอเมฆกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาก็มีประธานกรรมธิการวัฒนธรรมสังคมชนเผ่าสภาแห่งชาติห้องประธานกรรมธิการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์และก็บรรดาแขวงในทั่วประเทศต่างหน้ามหาวิทยาลัยแห่งชาติผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยหัวหน้าห้องการกระทรวงบรรดาหัวหน้ากรมผู้อำนวยการสถาบันห้องกรม
ประธานสมาคมการศึกษาภาคเอกชนหัวหน้าห้องการกรรมาธิการศึกษาส่งศูนย์กลางและกับบรรดาหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬานครหลวงจันทน์และแขวงผู้อำนวยการบริษัทรัฐวิสาหกิจบรรดาผู้อำนวยการสถานการศึกษาครูหัวหน้าคณะวิชาศึกษาศาสตร์และภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมและจุดประสงค์ของความประชุมครั้งนี้ก็แม่นเพื่อรับฟังการเผยแพร่เสื่อมซึมต่อทิศทางการปรับปรุงหลักสูตร 6+3+3 และการสร้างมหาวิทยาลัยสร้างครูเพื่อสร้างความเข้าใจเป็นเอกภาพทั่วระบบการศึกษานับแต่ศูนย์กลางลงฮอดท้องถิ่นเพื่อเป็นพื้นฐานในการนำเอาเนื้อในจิตใจทิศที่นำของขั้นเทิงก็คือบรรดานิติกรรมที่ภาครัฐบาลและสภานิติศาสตร์ได้รับรองเอาต่อเวียกงานการศึกษาโดยเฉพาะการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาระบบ 6+3+3 รวมทั้งการสร้างมหาวิทยาลัยสร้างครูแห่งชาติซึ่งกองประชุมครั้งนี้ก็เป็นกองประชุมที่มีความหมายสำคัญเป็นอย่างยิ่งซึ่งได้รับฟังการรายงานบรรดาเอกสารสำคัญจำนวนหนึ่งเป็นต้นก็แม่นรับฟังรายงานทิศทางการปรับปรุงระบบการศึกษาสายสามัญจาก 5+4+3 มาเป็น 6+3+3 อันนี้ก็ที่เข้าใจแล้วเนาะเพราะว่า 5+4+3 ก็หมายความว่าประถมมีปฮอดป5มัธยมตอนต้นฮอดม4ตอนปลายฮอดม7ก็เป็น3ปีแล้วผลจะมาปรับปรุงเป็นระบบสั้นประถมนี่มันมีฮอดป6เนาะมัธยมตอนต้นนี่มีฮอดม3และมัธยมตอนปลายก็มีฮอดม7แต่ว่ามันระบบ3ปีก็รับฟังการรายงานการเกี่ยมสร้างตั้งมหาวิทยาลัยสร้างครูแห่งชาติและสภาพการการเกี่ยมรับนักศึกษาเข้ามหาวิทยาลัยสร้างครูแห่งชาติประจำศุกร์เฮียน2027-2028และทิศทางการหันวิทยาลัยครูเป็นโรงเรียนสามัญวิชา10ทั้งหมดนั้นก็เนื้อในต้นต่อกันเป็นในสายประกันให้แก่การปรับปรุงหลักสูตรการปรับปรุงพื้นฐานโครงสร้างการฝึกอบรมและก็การสร้างครูนอกจากนั้นกองประชุมยังได้ประกอบความเห็นแลกเป็นบทเรียนเพื่อสร้างการติดทางขั้นตอนวิธีการจัดตั้งปฏิบัติสอดคล้องและเหมาะสมเพื่อสร้างความเข้าใจเป็นเอกภาพและจัดตั้งพันขยายให้เป็นผู้ประทับตัวจริงและพร้อมกันนั้นกองประชุมยังได้เอาใจใส่ลงเลือกทบทวนกลไกระบบการประสานงานระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาและบรรดาแผนกศึกษาธิการและกีฬานครหลวงเวียงจันทน์และแขวงเพื่อให้มีความกลมเกลียวโรงเรียนทั้งได้มีการแบ่งความรับผิดชอบอย่างละเอียดจะแจ้งในการคุ้มครองบริหารก็คือการจัดตั้งปฏิบัติภารกิจบทบาทเสร็จหน้าที่ของแต่ละขั้นและตอนท้ายกองประชุมท่านท้องสลิดมังน้องเมฆกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาการให้ทิศที่นำต่อกองประชุมโดยท่านได้แนะนำให้เอาใจใส่นำเอาเนื้อในจิตใจกองประชุมครั้งนี้ไปเผยแพร่เสื่อมซึมอยู่ท้องถิ่นของตนอย่างกว้างขวางหันเข้าสู่ล้วงเลิกและยังได้เน้นนักให้คะแนนการศึกษาทุกขั้นเอาใจใส่ปรับปรุงหลักสูตรให้ได้มาตรฐานของชาติสามารถเชื่อมโยงกับภาคพื้นเรศากลอย่างแท้จริงเคียงคู่กับการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องจำกัดข้อจำกัดของหลักสูตรตามบทวิพากษ์ให้มีการหันเปลี่ยนอย่างจะแจ้งชัดเจนมีการรายงานซีน้ำเป็นประจำและให้มีความคืบหน้าทันตามกำหนดเวลาและนอกจากนั้นก็ให้สุ่มใส่ทบทวนคืนที่ตั้งของสถานการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและก็เร่งแก้ไขปัญหาโรงเรียนที่ไม่ได้มาตรฐานสั้นประถมและก้าวไปสู่โรงเรียนมัธยมให้สำเร็จโดยไวและนอกจากนั้นอีกเพิ่นก็ให้เอาใจใส่การสร้างมหาวิทยาลัยสร้างครูแม่นมีความจำเป็นรูปด่วนในการยกสูงบทบาทด้านความรู้ความสามารถของครูให้เทียบทันกับความต้องการของสภาพเงื่อนไขการศึกษาภาคพื้นสากลระยะใหม่บนพื้นฐานใจสร้างแผนฝึกอบรมให้แก่ครูอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างฐานแถวครูให้มีคุณภาพตอบสนองหน้าที่การเมืองให้มีการหันเปลี่ยนที่เข้มแข็งยิ่งขึ้นอันนั้นเป็นกองประชุมเผยแพร่เสื่อมซึมทิศทางปรับปรุงหลักสูตรแมนจากระบบ 5+4+3 เนาะสายสามัญมาเป็น 6+3+3 และการสร้างมหาวิทยาลัยสร้างครูแห่งชาตินั่นเองจัดขึ้นในวันที่6สิงหาคมนี้อยู่ที่กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาส่วนสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติก็มีพิธีลงนามบทบันทึกการร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์และเนี่ยปี2026-2030ระหว่างสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติลาวกับสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์สังคมเวียดนามอย่างเป็นทางการในวันที่5สิงหาคมนี้ที่ห้องประชุมโรงแรมเมืองแท่งต่างหน้าให้สถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติลงนามโดยแมนทานอนุภาพตุนาลมคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารพรรคหัวหน้าสถาบันการเมืองการปกครองแห่งชาติต่างหน้าให้สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์สังคมเวียดนามลงนามโดยศาสตราจารย์ปริญญาเอกเลวันเลยกรรมการศูนย์กลางพรรคประธานสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์สังคมเวียดนามรองประธานสภาทฤษฎีศูนย์กลางพรรครองประธานคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ศูนย์กลางพรรคกรมเวียดนามก็มีคณะนำครูอาจารย์และพนักงานรักแรงของทั้งสองสถาบันเข้าร่วมและการเซตบนบันทึกครั้งนี้นี้ถือเป็นเหตุการณ์การเมืองและก็ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีความหมายยุทธศาสตร์อันลึกซึ้งเป็นการพันขยายแนวทางมติและนโยบายของสองภาคสองรัฐลาวเวียดนามเข้าสู่พฤติกรรมตัวจริง
ในทางกลางสภาพการภาคพื้นสากลผันแปรไปอย่างสับสนและการหัวมือทางด้านวิทยาศาสตร์สังคมและทฤษฎีการเมืองระหว่าง2สถาบันของ2ประเทศจะเป็นปัจจัยสำคัญในการสนองอากรทางด้านปัญญาและเป็นฐานข้อมูลหลักฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ที่นักแน่นเพื่อรับใช้การกำหนดแนวทางนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมทั้งเป็นการทัดแน่นสายประสิทธิภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการหัวมือรอบด้านและการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่าง2ประเทศและบทบันทึกการหัวมือฉบับนี้ได้กำหนดคงเขตการหัวมือ4ด้านเนาะต้นต่อเนาะคือหนึ่งเป็นการค้นคว้าวิทยาศาสตร์และให้คำปรึกษานโยบายประสานสนทบดำเนินการค้นคว้าร่วมกันจัดสัมมนาทางด้านวิทยาศาสตร์และสร้างบทเสนอนโยบายหับไส้ให้แก่การพัฒนาสองเป็นการก่อสร้างพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก็ร่วมมือก่อสร้างระดับหลังจากปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกบำรุงยกสูงทฤษฎีการเมืองวิธีการค้นคว้าปริญญาภาษาต่างประเทศและวิธีการที่สอนที่ทันสมัย3ก็เป็นการแลกเปลี่ยนวิชาการและการเชื่อมโยงสากลแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนนักวิชาการเข้าร่วมเวทีวิทยาศาสตร์สากลและสร้างเครือข่ายครั้งปัญญาข้อสุดท้ายเป็นร่วมมือทางด้านการแบ่งปันข้อมูลหันเป็นดิจิตอลแลกเปลี่ยนสิ่งพิมพ์สร้างเชื่อมโยงฐานข้อมูลดิจิตอลด้านวิทยาศาสตร์เพื่อใส่คนควบร่วมกันและทั้ง2ฝ่ายยังเป็นเอกภาพกันว่าการจัดตั้งปฏิบัติจะดำเนินผ่านแผนการละเอียดประจำปีโดยมีห้องสถาบันฝ่ายลาวและกลุ่มคุ้มครองวิทยาศาสตร์ในการร่วมมือฝ่ายเวียดนามเป็นจุดประสานงานต้นต่อประธานอนุภาพตุนาลมและทานเหลวันเลยก็ได้ยืนยันความมุ่งมั่นที่จะซุกยู่ให้บรรดากิจกรรมหัวมือปรากฏผลเป็นรูปธรรมตัวจริงประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเขาในการปกปักษาและสร้างสาพระประเทศชาติของสองประเทศลาวเวียดนามให้เจริญหุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆอันนั้นก็เป็นการเซ็นสัญญาหัวมือระหว่างสถาบันการเมืองการปกครองแห่งชาติกับสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์สังคมเวียดนามซึ่งจัดขึ้นในวันที่5สิงหานี้อยู่ที่ห้องประชุมโรงแรมเมืองแท่งนครหลวงเวียงจันทน์นั่นเองขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติติดตามรับชมรับฟังรายการข่าวตามเหตุการณ์จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการของเรามีทั้งภาพทั้งเสียงท่านสามารถติดตามรับชมภาพได้ก็แม่นเข้าไปทางหน้าเพจ Facebook ลาวนาซูนานเรดิโอรายการพวกเขากระจายออกอากาศในเวลา 6:30 น 7:00 นส่วนเสียงก็รับฟังได้ทั้ง2ระบบขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์ระบบ AM อันนั้นนะส่วนระบบ FM ก็แม่น 103.7 เมกะเฮิรตซ์แต่ยังมีข่าวเสนอให้เพื่อนวิเลกาแนวฟังข่าวนี้เกิดขึ้นในวันที่6สิงหานี้อยู่ที่ห้องประชุมสภาประชวนแขวงอัตตปือก็มีพิธีประกาศแต่งตั้งประธานห้องประธานและคณะสมาชิกสภาแห่งชาติจำเขตเลือกตั้งที่17แขวงอัตตปืออย่างเป็นทางการโดยการเข้าร่วมของทานนางอัมไพวันล่อมบุญแพงกรรมการศูนย์กลางพรรคประธานกรรมาธิการวัฒนสังคมและชนเผ่าสภาแห่งชาติทานบุญเทิงดวงสวรรค์กรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงก็มีพรรคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมและในพิธีทานเวียงแก้ววรรณจักรของหัวหน้าหอวการสภาแห่งชาติได้ผ่านมติของคณะประจำสภาแห่งชาติเลขที่196เนาะลงวันที่8กรกฎาคม2566ด้วยการแต่งตั้งกลุ่มจักและแต่งตั้งคณะสมาชิกแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่17แขวงตะปือประกอบมีบุคคลดังต่อไปนี้คือ1ท่านบุญเทิงดวงสวรรค์เป็นประธานท่านภูวันพรหมจรรย์เป็นรองประธานพลจตวาสุริไซพิจิตรเป็นคณะท่านนางออนใสเมียงลาวันเป็นคณะท่านลิตาคติยะเป็นคณะท่านนางแสงอรุณวงศ์สาธิการเป็นคณะท่านพันเอกบุญเลิศแก้วพุทธวงศ์เป็นคณะจากนั้นก็มีพิธีมอบหับปฏิตกลงดังกล่าวให้แก่คณะประจำสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่17แขวงอัตตปืออย่างสมเกียรติโอกาสนี้ท่านนางอภัยวรรณบุญแพงก็มีคำเห็นโอโลมซีนำต่อกองประชุมซึ่งท่านได้เน้นนักให้คณะที่ได้ทำการแต่งตั้งใหม่จงสืบต่อเอาใจใส่ปฏิบัติภาระบทบาทและสิทธิหน้าที่ของตนตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายอย่างเข้มงวดแล้วก็ยกสูงความรับผิดชอบทางด้านการเมืองในการเป็นตัวแทนแห่งสิทธิผลประโยชน์และชอบธรรมของประชาชนบรรดาเผ่าพร้อมทั้งเพิ่มทวีความสามัคคีภายในให้แน่นแฟ้นแล้วก็ประสานสมทบกับองค์การปกครองท้องถิ่นเพื่อส่งยกการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแอนตปืบให้มีความก้าวหน้านั่นเองอันนั้นจะเป็นการแต่งตั้งคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่17แขวงอัตปือส่วนพลตรีแอนอนงนุชคณะประจำพรรคของรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบซึ่งเป็นหัวหน้ากรมใหญ่สันติบาลก็ได้พบปะอบรมคณะพรรคคณะบรรซากองบรรซาการป้องกันที่ตั้งในวันที่6สิงหานี้เนาะซึ่งเพิ่นได้มีคำเห็นอบรมเน้นหนักบางปัญหาให้กองบรรซาการป้องกันที่ตั้งเอาใจใส่เรื่องงานศึกษาอุปโภคการเมืองแนวคิดเพื่อสร้างสรรค์แถวพนักงานนักพบให้มีความอุ่นเอียนทุนเที่ยง
มีความผิดชอบสูงเฮ็ดสำเร็จหน้าที่การเมืองที่ภาครัฐมอบหมายให้เพิ่มทวีการคุ้มครองกำลังพลของเราหบวิชาเฉพาะต่างๆในการประจำการเกี่ยมพร้อมสูงให้เข้มงวดพนักงานบัญชาแต่ละขันจะต้องได้เพิ่มทวีการติดตามกวดกาใกล้ชิดติดแทดกับไอ้นอกของตนกำแน่นสภาพแนวเขตจิตใจจุดพิเศษและการเคลื่อนไหวโดยรวมของเขาเจ้าให้ดีและก็ต้องมีการค้นคิดค้นขั้วปรับปรุงกลยุทธ์ยุทธวิธีในการต่อสู้วางแผนป้องกันสกัดกั้นก่อความสงบรูปแบบต่างๆและในสังคมเนาะพร้อมทางจัดตั้งฝึกอบรมหัดแอบศิลปะยุทธยุทธวิธีของเวลาเราหบวิชาเฉพาะให้ปกติเฮ็ดให้ผู้เฮ็ดเวียกตัวจริงมีสุขภาพทางกายแข็งแรงสมบูรณ์มีไหวพริบพองไวครับประกันการปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จตามจุดประสงค์เป้าหมายพร้อมทั้งครับประกันความปลอดภัยของพนักงานเราหบให้ดี

0: รวมทั้งประสานสมทบอย่างกลุ่มเกี่ยวกับหน่วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อสกัดกั้นแก้ไขและตอบต้านทุกสภาพการที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างทันการเอาใจใส่ลงปรับปรุงพื้นฐานโครงล่างเวียกงานแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่ของพนักงานนะครับให้ดีขึ้นเดือนละ9เพื่อเป็นการสร้างเงื่อนไขอำนวยความสะดวกสุขยุ่งให้การปฏิบัติเวียกงานด้านต่างๆสามารถดำเนินไปด้วยดีเป็นอีกข่าวหนึ่งที่นำเสนอเพื่อมีรายการรับฟังเกี่ยวกับกำลังป้องกันที่ตั้งต้องปรับปรุงกลยุทธ์ยุทธวิธีในการวางแผนป้องกันสกัดกั้นการก่อความบ่สงบทุกรูปแบบอยู่ในสังคมในโอกาสที่พลตีแอนอนงนุชคณะประจำพรรครัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบหัวหน้ากรมใหญ่สันติบาลไปพบปะโอรมพนักงานนักคบก็คือคณะพรรคคณะบัญชาของกองป้องกันที่ตั้งในวันที่6สิงหาคมนี้เนาะส่วนวันที่6สิงหาคมนี้ที่ขวามิตรภาพลาวไทยแห่งที่1นครหลวงเวียงจันทน์หนองคายกลุ่มใหญ่สันติบาลกระทรวงป้องกันความสงบก็ได้มอบตัวผู้ถูกหาสัญชาติไทยจำนวน32คนยิง18คนที่ลิ้นการพนันต้องห้ามเปิดการลิ้นการพนันนั่นแหละเนาะดำเนินกิจการเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางระบบคอมพิวเตอร์และการส่อโกงผ่านระบบทางโทรคมและการสื่อสารหรือสแกมเมอร์ให้เจ้าหน้าที่ทางการไทยนำไปดำเนินคดีและต่างนาไฟลาวเซ็นบันทึกมอบโดยพันโทศรีดาวงดาวงศรห้องวนากลุ่ม204กรมยานสันติบาลและฝ่ายเจ้าหน้าที่ไทยเซ็นบันทึกครับกับแมนพันโทธิญาณภัทรลังสีพมนกุลห้องผู้กำกับการกวดคนเข้าเมืองแขวงหนองคายก็มีคณะทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมและผู้ถูกหาจำนวนนี้ได้ถูกเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาสแกมเมอร์กระทรวงป้องกันความสงบร่วมกับกำลังป้องกันเคลื่อนที่เข้ามั่งอยู่ตึกอาคารของบริษัท ST Vegasจำกัดผู้เดียวตั้งอยู่บ้านดงโพสีเมืองหาดไซฟองนครหลวงเวียงจันทน์ในเวลา10โมงของวันที่18กรกฎาคมผ่านมาเหล่าการนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้แจ้งมาให้พลเมืองดีโดยเฉพาะเป็นกระขอบใจนำประชาชนพลเมืองดีและที่แจ้งข้อมูลเป็นประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่นำไปดำเนินคดีหรือว่านำไปสู่การมั่งขบวนการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและขยายข้อมูลยังประชาชนจงพร้อมกันมีสติในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ก็อย่าตกเป็นเหยื่อของกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์และยุดลิ้นการพนันทุกรูปแบบโดยเฉพาะพนันออนไลน์พร้อมนั้นถ้าหากพบเห็นบุคคลกลุ่มคนและสถานที่ที่สงสัยเคลื่อนไหวกระทำผิดต่อกฎหมายก็ให้รีบฮ้อนแจ้งเจ้าหน้าที่โดยด่วนและก็เข้ามาทางเพจแจ้งเข้าไปทางเพจหรือกรมตำรวจเศรษฐกิจและก็สายด่วนได้หมายเลข1533เนาะสายด่วนเป็น1533ได้ตลอดเวลาเด้ออันนี้เป็นกลุ่มตำรวจเศรษฐกิจหรือเพจของกลุ่มตำรวจเศรษฐกิจและสายด่วนของกลุ่มตำรวจเศรษฐกิจเนาะ1533ถ้าว่าเห็นปรากฏการณ์อย่างบ่ดีเป็นหูเป็นตาซอยเจ้าหน้าที่อะไรเนาะเวียกงานนี่ก็เป็นเวียกงานของทุกคนในที่มอบหมายเจ้าหน้าที่เพิ่นฝ่ายเดียวก็เป็นไปบ่ได้พวกเขาก็ต้องช่วยเป็นหูเป็นตาเห็นเหตุการณ์ใดบ่ดีเห็นปรากฏการณ์ใดที่บ่ดีพวกเขาก็ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่เพิ่นเข้าไปแก้ไขอย่างทันการนั่นเองเอาเวลาก็ยังเหลือบ่หลายไปฟังข่าวจากท้องถิ่นข่าวนี้มันเกิดขึ้นอยู่ทั้งแขวงอุดมไซเมื่อบ่ดลมานี้อยู่ที่สโมสรเมืองปากแบงแขวงอุดมไซได้จัดพิธีปิดบ้านกวดสอบบทสรุปค่าตัวการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐประจำปี2025ของเมืองปากแบงอย่างเป็นทางการเนาะก็มีภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วมนักข่าวแขวงอุดมไซมีรายงาน
1: ในพิธีได้ผ่านบทบันทึกผลการกวดสอบบทสรุปค่าตัวการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐของเมืองปากแบงแขวงดุมไซประจำปี2025จุดประสงค์ของการกวดสอบแม่นเพื่อยั่งยืนความสอดคล้องทางด้านระเบียบกฎหมายความถูกต้องตามตัวจริงมีประสิทธิภาพประสิทธิผลแน่เสียให้งบประมาณแห่งรัฐการเงินและทรัพย์สินของรัฐของหัวหน่วยงบประมาณหัวหน่วยธุรกิจรัฐลงทุนและหัวหน่วยที่บ่แสวงหาผลกำไรเคลื่อนไหวถูกต้องตามกฎหมายสกัดการปรากฏยอดท่อต่างๆสกัดการปรากฏการยอดท่อทางด้านการเงินงบประมาณแห่งรัฐปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของรัฐล้มโมและประชาชนประกอบส่วนที่ให้การคุ้มครองรัฐคุ้มครองเศรษฐกิจส่งเสริมการลงทุนภายในและต่างประเทศชุกยุ่งการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้ขยายตัวเข้มแข็งมั่นคงขอบเขตการกวดสอบแมนกวดสอบไล่หับงบประมาณแห่งรัฐเซ็นทรัพย์สินของรัฐค่าเช่าสัมปทานที่ดินภาษีที่ดินกองทุนของรัฐองค์การบริหารวิสาหการการขายทรัพย์สินค่าปรับใหม่การระดมทุนการประกอบส่วนจองบุคคลและการจัดตั้งปฏิบัติค่าธรรมเนียมการบริการและอื่นๆการกวดสอบรายจ่ายงบประมาณแห่งรัฐทั้งหมดเซ็นรายจ่ายเงินเดือนรายจ่ายเงินนโยบายรายจ่ายบริหารรายจ่ายเงินดัดสม รายจ่ายการเงิน

0: รายจ่ายเงินแห่และอื่น
1: กันสลีอนุวงศ์รายงานจากวิทยุแขวงอุดมไซ
2: จากอุดมไซพวกเขาลงไปทางใต้สุดของประเทศวันที่5สิงหานี้ที่ห้องประชุมแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอัตตปือได้จัดกองประชุมเผยแพร่เสื่อมซึมเรื่องในเอกสารสำคัญของพรรคของชาติและวันสำคัญต่างๆ9ฉบับก็มีหลายภาคส่วนเข้าร่วมเนาะนักข่าวแขวงอัตตปือมีรายงาน
3: สหายกวงใจศิรวงศ์ได้บรรยายเอกสารสำคัญซึ่งสหายได้ยกให้เห็นประวัติการเคลื่อนไหวปฏิวัติของฐานประธานสุพรรณวงศ์เนื่องในโอกาสวันขายวันเกิดครบหอบหอย17ปีเอกสารการลงนามสนธิสัญญามิตรภาพและการหัวมือลาวเวียดนามครบหอบ49ปีวันที่18กรกฎาคม1977หามที่18กรกฎาคม2026พร้อมทั้งเอกสารเกี่ยวกับการสถาปนาสายพัวพันการทูตลาวเวียดนามครบหอบ64ปีวันที่5กันยา1962หามที่5กันยา2026จากนั้นสหายในคณะพรรคคณะแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงได้ผัดเปลี่ยนกันขึ้นบรรยายเอกสารซึ่งประกอบมีมติกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12และมติกองประชุมรัฐบาลเปิดกว้างครั้งที่1ประจำปี2026ประวัติมูลเสือและผลงานที่ดีเด่นของเวียกงานสื่อมวลชนและการพิมพ์จำหน่ายเนื่องในโอกาสครบรอบ76ปีโครงการสั่งตั้ง13สิงหาปี1955ที่13สิงหา2026มติกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานพรรคแขวงสมัยที่12มติตกลงว่าด้วยการแบ่งความรับผิดชอบของคณะพรรคหากฐานฉบับเลขที่44ทับคอพอทอลงวันที่6กรกฎาคม2026และขอตกลงว่าด้วยการแบ่งเบียกรับผิดชอบของคณะแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมฉบับเลขที่2685ทับกสคลงวันที่8กรกฎาคม2026ในตอนถ่ายสหายกงใจศิรวงศ์ได้ให้คำเห็น4นำโดยได้เน้นนักให้คณะพรรคสมาชิกพรรคและพนักงานรัฐกร
4: หน่อยมณีวันพีระวงศ์ผู้สื่อข่าวแขวงอัตตปือรายงาน
2: จากอัตตปือพวกเขาขึ้นมาทางภาคกลางวันที่5สิงหาคมนี้เมืองอุทุพรแขวงสวรรณเขตจัดกองประชุมครบคณะบริหารพรรคเมืองครั้งที่6สมัยที่9อยู่ที่สโมสรของเมืองก็มีท่านท้องใสแสงยาวงคำดีกรรมการประจำพรรคแขวงท่านแถวคำพมวงกรรมการพรรคแขวงเลขาคณะงานพรรคเมืองพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวของเขาหวมนักข่าวแขวงสวรรณเขตมีรายงาน
5: ในกองประชุมสหายโพคำแมวมณีห้องเลขาคณะบริหารงานพรรคเมืองได้ตีราคาผลการจัดตั้งพันกันยามติกองประชุมใหญ่ผู้แทนองค์การพรรคเมืองครั้งที่เก้าใน6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการนำพา4นำ6เดือนท้ายปี2026ว่าปัจจุบันทั่วเมืองมี9คณะพรรคหากฐานมี116หน่วยพรรคโดยพรรคสำนักงานองค์การสองหน่วยคงเขตโรงเรียน10หน่วยคงเขตกำลังป้องกันชาติ4หน่วยกำลังปกส5หน่วยรัฐวิสาหกิจ2หน่วยและหน่วยพรรคบ้าน70หน่วยได้มีการปรับปรุงการจัดตั้งพรรคจำนวน2คณะพรรคหากฐานมี16หน่วยพรรคออกมาที่ตกลงว่าโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงการจัดตั้งพรรคลัดขันเมืองนอกนี้ยังได้สำเร็จการค้นคว้าประเมินหน่วยพรรคปลอดใสเข้มแข็งหนักแน่นประจำปี2025พร้อมสำเร็จการประเมินคันหน่วยพรรค99หน่วยคงเขตหน่วยพรรคสำนักงานองค์การ40หน่วยบ้าน59หน่วยตัวเมืองมีสมาชิกพรรค 2,400 กว่าสหายยิง700กว่าสหายในนี้สมาชิกพรรคสมบูรณ์ 2,223 สหายยิง663สหายสมาชิกพรรคสำฮอง192สหายยิง52สหายสมาชิกพรรคได้หับบัตรแดงแล้ว 1,461 สหายยิง366สหายเคียงกูกันนี้ยังได้เอาใจใส่ที่ตามกวดกาการยกย้ายห่วมชีวิตพรรคของสมาชิกพรรคในทั่วเมืองหา13สหายยิง14สหายยกย้ายภายในเมือง11สหายยิง2สหายยกย้ายมาจากต่างเมือง33สหายยิง11สหายและยกย้ายไปต่างเมือง9สหายยิง1สหายพร้อมทั้งคนขวาแต่งตั้งซับซ้อนและจัดวางพนักงานตามความเรียกร้องต้องการของนาทีการเมืองบุญสุพงษ์มาเทพรายงานข่าวจากเมืองอุทุมพรแขวงสวรรณเขต
2: จากเมืองอุทุมพรแขวงสวรรณเขตไปปิดท้ายด้วยข่าวอยู่แขวงบริคำไซระหว่างวันที่1หา2สิงหาคมนี้องค์การปกครองเมืองปากสันไขว่บริคำทรายได้สมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องพร้อมกันจัดแข่งขันบุญช่วงเฮือประจำปี2026อยู่เขตปากน้ำสันน้ำสองสีบ้านปากสันตะแสงเจริญไซเทศบาลเมืองปากสันมีการนำผักหลัดแขวงพร้อมด้วยมวลส่วนเข่าหวมสมเป็นจำนวนหลายนักข่าวแขวงบริคำทรายมีรายงาน
6: จุดประสงค์ในการจัดงานแข่งขันบุญสวงเหือประจำปี2026ที่บ้านปากสันในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมฮีดของประเพณีดีงามที่เป็นเอกลักษณ์ของประชาชนลาวบ่อดาเผาที่ได้เคยจะตั้งปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่บูฮันกันให้มีความยืนยงคงตัวอยู่คู่กับสังคมลาวตลอดไปในการจัดงานแข่งขันดังกล่าวได้มีทีมเหือสวงจากภาคส่วนต่างๆภายในแขวงและต่างแขวงเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมดจำนวน38ลำในนี้ได้แบ่งการแข่งขันออกเป็น2ประเภทคือประเภท12 4พายแข่งขันระยะทาง400เมตรมีจำนวนเหือสวงจากภาคส่วนต่างๆเข้าร่วมแข่งขันจำนวน30ลำและประเภท30 4พายระยะแข่งขัน600เมตรมีเหือสวงจากภาคส่วนต่างๆเข้าร่วมแข่งขัน8ลำผ่านการแข่งขันเป็นเวลา2วันบรรยากาศภายในงานบุญดังกล่าวแม้ได้ดำเนินไปด้วยความคึกเคืนม่วนซื่นหากสาใดวัฒนธรรมที่ขอประเพณีภายในงานมีความสะอาดงามตาสงบปลอดภัยพร้อมทั้งหักษาใดขวบเป็นระเบียบเรียบร้อยในการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานในแต่ละด้านผลการแข่งขันประเภท12 4พายอันดับที่4ได้แก่เหือสวงที่ดาสุดใจบริษัทบัวสายท่องเที่ยวเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทร์อันดับ3เหือสวงเทพธิดาน้อย888บ้านหนองลมเมืองหนองบกแขวงคำมวนห้องสนเลิศอันดับที่2เหือสวงสิงเกาเจริญลาซา4ซองและสนเลิศอันดับที่1ได้แก่เหือสวงสิงเกาเจริญลาซา41บ้านแมงเมืองหินบุญแขวงคำมวนเสริมเกียรติขึ้นมอบรางวัลโดยท่านสุริจันทร์เทียงจันทร์ไซห้องประธานคณะกรรมการปกครองเมืองปากสันการแข่งขันประเภท34พายอันดับที่4ได้แก่เหือสวงพรประกาศสิทธิ์จากนครหลวงเวียงจันทร์อันดับที่3เหือสวงอภิมาเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทร์อันดับที่2เหือสวงไก่ทองเจริญสุขกองบัญชาการปกสแขวงและสนาเลิศอันดับที่1เหือสวงน้องมาวินเมืองปากสันแขวงบุรีคำไซให้เกียรติขึ้นมอบรางวัลโดยท่านสุริจันทร์ลาดสบัวซีประธานคณะกรรมการปกครองเมืองปากสันประธานจัดการแข่งขันสุขสาครปัญญานุวงศ์รายงานจากวิทยุแขวงบุรีคำไซ
2: จะถือว่ามีบรรยากาศคึกคืนเนาะการสวงเหืออยู่ปากสันมี2มื้อวันที่1แม่นแข่ง12 4พายวันที่2แม่น34พายอันนี้ก็ได้เบิ่งติดตามข่าวทางเพจ Facebook ก็เห็นโอ้มีบรรยากาศคึกคืนเอาเวลาในรายการหมดแล้วไว้ใช้พรแก่เพื่อนในรายการทุกคนจงมีแต่ความสุขโชคดีประสบสำเร็จหน้าที่เวียงงานทุกประการมื้อนี้ปองไตเจริญสุขผู้ดำเนินรายการผมและทีมงานข่าวตำเนินการทุกคนลาไปก่อนสบายดี
7: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
8: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
9: กระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน

0: ขณะนี้เวลา7 โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้นายกรัฐมนตรีต้อนรับผู้แทนขั้นสูงสถาบันการเมืองและวิทยาศาสตร์แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเผยแพร่ซึมทิศทางการปรับปรุงหลักสูตร 6+3 3+3 และการสร้างมหาวิทยาลัยสร้างครูแห่งชาติกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเอาใจใส่แก้ไขปัญหาที่ดินปลูกสร้างและที่ดินทำการผลิตที่ติดพันกับ3ประเภทป่าสาธารณรัฐเกาหลีกำลังประเสริญกับคลื่นความร้อนหุนแฮงอย่างตัวเนืองมีผู้เสียชีวิตแล้ว21คนการขายยอดของสิงคโปร์ในเดือนมิถุนายนปีนี้มีมูลค่า4 ตื้อกว่าดอลลาร์สิงคโปร์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ในวันที่6สิงหาคมนี้ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีสหายสอนไซ4,000 ดอลกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติต้อนรับสหายดวนมิงฮวนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคหัวหน้าสถาบันการเมืองแห่งชาติโฮจิมินห์พร้อมด้วยคณะในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมยามลาวและเข้าร่วมกองประชุมสัมมนาวิทยาศาสตร์สากลของลาวเวียดนามระวัง4สถาบันอย่างเป็นทางการโอกาสนี้สหายนายกรัฐมนตรีลาวได้แสดงความยินดีต้อนรับและตีราคาสูงต่อการพัวพันหัวมือระหว่าง2ภาค2รัฐและประชาชน2ชาติลาวเวียดนามก็คือสายพัวพันหัวมือระหว่าง4สถาบันที่ได้รับการเสริมขยายอย่างนักแน่นเข้าสู่ล้งเลิกและหักษาบทบาทเป็นเสาค้ำของสายพัวพันที่เป็นมูลเสื้อพร้อมทั้งสมเสยการจัดกองประชุมสัมมนาวิทยาศาสตร์ภายใต้หัวข้อเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองข้อริเริ่มของลาวและบทเรียนประสบการณ์ของเวียดนามซึ่งเป็นหัวข้อที่ถูกทิศทันเวลามีความหมายทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติในยุคแห่งการปฏิบัติอุตสาหกรรมครั้งที่4เพื่อให้การหัวมือเกิดผลประโยชน์สูงสุดสหายสอนไซส์4,000 ดอลนายกรัฐมนตรีลาวได้เสนอบางทิศทางการหัวมือเป็นต้นการหักษาและพัฒนากลไกการหัวมืออย่างเป็นระบบต่อเนื่องยกสูงคุณภาพการคนกลัวโดยสุ่มใส่เวียกงานด้านยุทธศาสตร์เส้นเศรษฐกิจเอกราชการบริหารรัฐเศรษฐกิจดิจิตอลเศรษฐกิจสีเขียวและอื่นส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักวิชาการและนักศึกษาคนกลัวห่วมและพัฒนาฐานข้อมูลการสั่งห่วมผลการคนกลัวเป็นข้อเสนอทางนโยบายรายงานต่อการนำ2ประเทศจัดกองประชุมสัมมนาห่วมกันอย่างต่อเนื่องและสืบต่อเพิ่มพูนคุ้นสร้างหมุนเสื้อความสามัคคีพิเศษลาวเวียดนามเวียดนามลาวในโอกาสเดียวกันสหายหัวหน้าสถาบันการเมืองแห่งชาติโฮจิมินห์ได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อการต้อนรับอนุอุ่นของสหายนายกรัฐมนตรีลาวพร้อมทางรายงานเกี่ยวกับผลสำเร็จของการจัดกองประชุมสัมมนาวิทยาศาสตร์การแลกเปลี่ยนบทเรียนและทิศทางการหัวมือทางด้านวิชาการโดยได้แสดงความหมายมั่นที่จะสืบต่อประสานสมทบและหัวมืออย่างใกล้ชิดกับสถาบันการคนกลัวและรัฐบาลลาวสืบต่อเพิ่มทวีหัวมืออย่างรอบด้านประสานสมทบจัดตั้งผ่านขยายบรรดาแผนการหัวมือให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรมเพื่อเพิ่มพูนคุ้นสร้างสายพัวพันสามัคคีพิเศษลาวเวียดนามเวียดนามลาวให้นับมือได้รับการเสริมขยายและแตกดอกออกผลยิ่งขึ้น
0: วันที่6